ใช้ในการทำงานนะครับอันแรกก็คืออะไรครับสว่านนะครับนะในส่วนของครูเนี่ยเห็นไหมครับครูมีสว่านอยู่หลายตัวมากนะมีสว่านอยู่สองตัวนะสว่านตัวนี้นะครับนะจะใช้ในการขันและในการติดตั้งในส่วนของงานท่องานรางใช่ไหมครับงานรางประกอบท่อต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสว่านตัวนี้เราจะเห็นว่าครูจะใช้ในส่วนของงานที่ใช้ในงานเจาะนะครับทําไมถึงต้องมีการเจาะเพราะในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีสองส่วนใช่ไหมครับในส่วนของส่วนที่อยู่ภายในอาคารและส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะในส่วนของผนังนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศในการเดินงานท่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหัวเจาะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของหัวเจาะแบบหัวเจาะไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับหน้างานหรืออาคารต่างๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างของอาคารโดยทั่วไปก็จะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตใช่ไหมครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างไม้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวเจาะนักเรียนก็จะต้องมีอยู่ด้วยกันหลายๆแบบนะครับนะในส่วนของงานไม้ก็นักเรียนก็ต้องมีในส่วนของงานคอนกรีตนักเรียนก็ต้องมีนะครับนะแล้วมาดูก่อนต่อไปไอ้ตัวนี้คืออะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับจะใช้ในการวัดเพื่อกําหนดระยะการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลับเมตรเนี่ยนะอยากให้นักเรียนใช้อย่างน้อยก็คือมีระยะที่ความยาวประมาณ3 ถึง 5 เมตรนะครับนะไม่จําเป็นที่ต้องมียาวมากเกินไปนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งระยะของเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะของงานท่อนะตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน4 เมตรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดตั้งก็คือตลับเมตรที่เราจะใช้ในการวัดเพื่อระบุตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะมาดูกันต่อไปนะครับนะอีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยอันนี้ครับนะอันนี้คืออะไรครับมีหลายหน้าตาใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนของโครงสร้างรูปแบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับนะนี้อยู่ที่การเลือกใช้ใช่ไหมครับถ้ามันขนาดเล็กหน่อยเราก็สามารถที่จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แคบแต่ถ้าใหญ่หน่อยประโยชน์ของมันคือสามารถที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่กว้างได้อันนี้คืออะไรครับนักเรียนทราบไหมในส่วนของตัวนี้ก็คือระดับน้ํานะครับนะในส่วนของระดับน้ํานักเรียนจะเห็นว่าสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะใช้ในการวัดมุมต่างๆนะครับนะในส่วนของแนวดิ่งนะครับนะนักเรียนก็สามารถดูได้นะครับก็ดูจากเส้นตัวนี้นะครับระดับลูกน้ําตัวนี้นะในส่วนของแนวนอนนะครับนักเรียนก็สามารถดูตําแหน่งของลูกน้ําตัวนี้นะครับหรือจะดูในส่วนของแนวตั้งฉากก็สามารถดูในส่วนของระดับน้ําตัวนี้เพราะฉะนั้นระดับน้ำสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเวลาที่นักเรียนจะนําไปเลือกใช้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานนะครับถ้านักเรียนจะใช้ในพื้นที่ที่แคบๆก็ใช้ตัวเล็กๆมันก็จะง่ายและสะดวกสำหรับการทํางานนะครับนะโดยทั่วไปนะครับในส่วนของระดับน้ำเนี่ยเราจะใช้ในการวัดระดับของการติดตั้งนะครับในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมถึงต้องใช้ระดับน้ําระดับน้ำหนึ่งบอกอะไรครับแนวระดับใช่ไหมครับแนวระดับแนวดิ่งแนวนอนนะครับนะเลขส่วนหนึ่งบอกระดับในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรครับแผงคอยเย็นหรือว่าชุดแฟนคอยยูนิตนะครับเป็นหลักเพราะในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยยูนิตเนี่ยระดับน้ําเป็นสิ่งสําคัญถ้านักเรียนตั้งระดับน้ําผิดพลาดนะครับนะในส่วนของน้ําที่จะเดินทิ้งออกสู่ภายนอกเนี่ยนะจะมีผลกับการถ่ายเทน้ําทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนรู้และนําไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการขันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับนะเรียกว่าประแจเลื่อนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของชุดเซอร์วิส

เปล่านะครับหรือใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างงานท่อระหว่างชุดแฟนคอยยูนิตกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยร้อนคอยเย็นที่อยู่ด้านนอกนะครับเราจะใช้ในการขันเพราะว่าในส่วนของการขันถ้าเราใช้ครีมแบบธรรมดาเนี่ยแรงของการทํางานนะครับจะไม่เพียงพอนะครับเมื่อแรงไม่เพียงพอเนี่ยในส่วนของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยถ้าเราขันไม่แน่นนะครับผลที่เกิดขึ้นอะไรครับสารทําความเย็นรั่วไหลนะระบบเครื่องปรับอากาศของเราก็จะใช้งานได้ไม่นานนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือชุดนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับอันต่อไปแต่ตัวนี้คืออะไรครับครีมล็อกนะครับทําไมถึงต้องใช้ครีมล็อกนะครับในส่วนของครีมล็อกตัวเนี้ยทําไมถึงต้องใช้นะครับในส่วนของการจับชิ้นงานบางครั้งนะครับถ้าเราใช้แค่ประแจเลื่อนนะครับเราไม่สามารถจับชิ้นงานได้แข็งแรงนะครับเราก็ต้องใช้ครีมล็อกเนี่ยทําหน้าที่ในการล็อกตําแหน่งของงานนะในการจับในการขันเพื่อให้แข็งแรงนะครับโดยการปรับโดยในการใช้งานเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับพื้นฐานของการใช้งานเครื่องมือตรงนี้ก็จะเรียนรู้พร้อมในการทํางานหรือว่าทักษะการทํางานที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือครีมล็อกนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะอันนี้นะครับเราเรียกว่าชุดประแจหกเหลี่ยมหรือว่าประแจเอวนะครับถามว่าเป็นสิ่งสําคัญไหมเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะในระบบเครื่องปรับอากาศเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้เมื่อต้องการที่จะเปิดจุดนะครับจุดถ่ายเทน้ํายาของเซอร์วิสวาล์วของระบบถ้านักเรียนไม่มีประแจเอวหรือไม่มีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับนะในการที่เราจะปล่อยน้ํายาเข้าสู่ระบบสารทำความเย็นนะในระบบงานท่อนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยระบบน้ํายานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนะเวลานักเรียนไปซื้อมันก็มีหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปรับอากาศเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกใช้ตามขนาดที่เหมาะสมนะครับเอาอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็อุปกรณ์พวกการขันนะครับนะในส่วนของอะไรครับไขควงนะครับอุปกรณ์สองตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูนะครับนะก็คือในส่วนของการนําไปใช้งานนั่นเองนะครับในส่วนของปากไขควงเห็นไหมครับนะไขควงตัวนี้เป็นไขควงแบบไหนครับแบบปากแฉกเห็นไหมครับนะใช้กับสกรูที่เป็นประตูสกรูแฉกนะครับนะส่วนตัวนี้นะจะใช้ในส่วนของอะไรครับเป็นไขควงปากแบนนะครับจะใช้ในการขันในส่วนของสกรูที่เป็นไขควงแบบอะไรครับแบบที่เป็นมุมตัดนะครับนะประโยชน์ของการใช้งานไขควงสองตรงนี้นะถ้านักเรียนต้องการที่จะขันนะครับนะก็คือเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช้ไขควงปากแฉกในการขันแต่ถ้าเราต้องการที่จะขันเพื่อย้ำนะครับนะประโยชน์ของไขควงนะเราก็ต้องใช้ไขควงปากแบนนะครับเพื่อใช้ในการขันย้ำสกรูนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยความแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะถ้าเราต้องการความแข็งแรงเราก็ต้องย้ำด้วยไขควงปากแบนเป็นหลักนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไป

นะค้อนตัวนี้ก็จะเป็นค้อนเฉพาะงานนะครับงานเขาเรียกว่าค้อนช่างไฟใช่ไหมครับนะไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ค้อนที่เป็นประเภทของช่างก่อสร้างใช่ไหมนะลักษณะของค้อนรูปร่างหน้าตามันก็จะมีมุมอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของค้อนที่เราใช้ก็จะใช้ค้อนช่างไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการทํางานนะครับนะจะมีมุมที่ใช้ในการทํางานคือมุมตอกนะในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ในพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานก็ใช้งานให้ถูกต้องนะครับอันต่อไปนะครับนะอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จําพวกต่างๆนะครับนะทีมที่เราใช้นะครับมีด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือครีมรวมนะครับนะจะใช้ในการทํางานในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันนะครับนะทำไมถึงเรียกครีมรวมนะครับเพราะว่าในส่วนของครีมเนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยมากมายนะครับและในการจับในการตัดนะครับเราถึงเรียกครีมตัวนี้ว่าครีมรวมนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นครีมอะไรครับตัวที่2เป็นอะไรครับเป็นครีมตัดนะครับจะใช้ในการตัดในส่วนของสายไฟนะครับในงานเดินสายระบบไฟฟ้านะครับนะครีมตัวที่3

ครีมปากแหลมเนี่ยในการจับชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานนะครับนะเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือให้ควบคู่ไปกับงานด้วยนะครับนะอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรครับนะนักเรียนทราบไหมอันนี้คืออะไรครับโหนซอนะครับที่ทําหน้าที่ในการเจาะนะทำไมถึงต้องมีโหนซอในการเจาะเพราะในส่วนของการเจาะตําแหน่งอย่างเช่นต้องการเข้าบล็อกตําแหน่งที่ต้องการเข้าสายนะครับนะนักเรียนอาจจะต้องใช้ดอกโหนซอตัวนี้ในการเจาะตําแหน่งด้วยนะครับนะอันต่อไปนะครับนะจำพวกนะคัตเตอร์นะอันนี้จะเป็นคัตเตอร์สําหรับงานอะไรครับการทํางานโดยทั่วไปใช่ไหมครับงานไฟฟ้านะงานติดตั้งงานตัดต่างๆนะครับนะแต่ไม่สามารถนําไปใช้ในงานท่อได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อเหมือนกันไหมครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับคัตเตอร์แต่เป็นคัตเตอร์สําหรับงานท่อนะครับแต่ตัวนี้เป็นคัตเตอร์สําหรับงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกจะเอาคัตเตอร์มาใช้งานเนี่ยนะนักเรียนจะต้องหยิบให้ถูกต้องด้วยนะครับว่ามันใช้งานกับงานอะไรนะครับมาดูอันต่อไปนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับนะอุปกรณ์อันต่อไปก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็คือเทปพันสายนะครับในส่วนของเทปพันสายเนี่ยเราจะใช้ในการพันในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับนะและในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับในส่วนของงานท่อน้ํานะครับเราก็ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของเทปพันสายตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลื่อยนะครับในตอนนี้คือเลื่อยตัดเหล็กนะครับนะเราจะใช้ในงานตัดงานท่อนะครับงานท่อน้ํางานรางครอบท่อนะครับนะและงานติดตั้งอื่นๆนะครับที่จําเป็นที่ต้องใช้ตัดใช้ในการตัดในส่วนของโครงสร้างของระบบของตัวโครงสร้างของเครื่องปรับอากาศนะครับนะเพื่อการเดินงานท่อต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับนะเลื่อยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะตัดนะก็ยังขาดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในส่วนของเครื่องมือเมื่อกี้เราเรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งใช่ไหมครับแต่ยังมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือสําหรับเกี่ยวกับงานวัดระบบไฟฟ้านะครับนะก็คือในส่วนของมิเตอร์นะครับนะมิเตอร์นะมิเตอร์ที่เราจะใช้มี2ส่วนนะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นี่มีอยู่2ตัวนะครับนะตัวนี้เราเรียกว่าเพมออนมิเตอร์นะครับเราจะใช้ในการวัดในส่วนของค่าอะไรครับค่ากระแสไฟฟ้านะเมื่อเราต้องใช้เมื่อเราต้องการทราบค่าของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับว่ามีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับแต่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยเราจะใช้ในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของวงจรไฟฟ้าถ้าเราต้องการทราบนะครับว่ามีค่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ตัวเนี้ยใช้ในการวัดและตรวจสอบค่าแรงดันนะครับไว้ใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของวงจรนะครับหรือใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องของระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมิเตอร์เหมือนมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะก็สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้นะครับจบในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนของนักเรียนที่กําลังนั่งเรียนหรือว่ามีความสนใจนะครับนะครูก็ได้อธิบายในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของประโยชน์ของเครื่องมือที่นําไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเครื่องมือค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานเครื่องปรับอากาศนะครับและเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเมื่อเรารู้และเข้าใจนะครับการนําไปใช้งานทุกครั้งนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับนะตอนนี้ก็จะจบในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนะในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศบ้างนะครับว่าเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าแอร์นะครับนะโดยทั่วไปเราก็เรียกสั้นๆว่าแอร์นะครับ
แต่ในส่วนของเครื่อง

ปรับอากาศเนี่ยมันก็มีหลายๆประเภทหลายๆหน้าตานะครับทั้งในส่วนของเครื่องปรับขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในการในที่เราใช้กันในครัวเรือนนะครับตามบ้านพักที่หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับถ้าทางภาษาช่างหรือว่าทางภาษาของเครื่องปรับอากาศเราเรียกว่าชุดที่อยู่ที่เรียกว่าชุดที่อยู่ภายในนะครับและชุดที่อยู่ภายนอกนะครับชุดที่อยู่ภายในนะครับคือชุดที่อยู่ภายในห้องนะครับคือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดเป็น for unit นะครับถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออะไรครับชุดคอยเย็นใช่ไหมครับทําหน้าที่ให้ลมเย็นนะครับกระจายลมเย็นภายในห้องนะครับเลขส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือชุดนี้นะครับเราเรียกว่าชุดอะไรครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับโดยหน้าที่หลักๆของ2ชุดนี้นะครับนะจะทํางานก็คือในส่วนของชุดที่อยู่ภายในอาคารนะครับนะชุดที่เป็นชุดแฟนคอยยูนิตจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะของอากาศที่อยู่ภายในห้องนะครับโดยอาศัยในส่วนของอะไรครับนักเรียนทราบไหมทําไมอุณหภูมิภายในห้องถึงลดลงนะครับทําไมถึงแปรอุณหภูมิภายในห้องถึงมีอากาศที่เย็นและอากาศลดลงนักเรียนทราบไหมว่าแล้วความร้อนมันหายไปไหนนักเรียนทราบไหมครับนะในส่วนของความร้อนที่มันหายไปนะครับนะเราเรียกว่าการนําพาความร้อนนะครับนะและอะไรที่นําพาความร้อนออกไปนะครับในส่วนของการนําพาความร้อนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมันจะผ่านอะไรนักเรียนทราบทราบไหมครับทราบในส่วนก็คือในส่วนของสารทําความเย็นนะครับแล้วสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของชุดคอยร้อนและชุดคอยเย็นเนี่ยเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยอะไรครับในส่วนของงานท่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานท่อน้ํายานะครับที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุด2ชุดนะครับโดยภายในของท่อน้ํายาเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารทําความเย็นนะครับที่ไหลหมุนเวียนนะครับในลักษณะของลูปวงจรปิดใช่ไหมครับนะไหลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนสถานะซึ่งกันและกันนะครับนะซึ่งประโยชน์ของสารทําความเย็นเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการดึงความร้อนนะครับโดยสารทําความเย็นที่อยู่ในชุดเป็นคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับนะจะดึงความร้อนของภายในนอกภายในห้องเนี่ยนะครับออกไปทิ้งสู่นอกห้องนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องปรับอากาศทํางานนะครับชุดเป็นคอยูนิตเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์หรือเปิดรีโมทนะครับชุดเป็นคอยูนิตจะทํางานก่อนใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่นักเรียนเปิดเครื่องปรับอากาศอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะเมื่อเราเปิดระบบเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเปิดอุณหภูมิไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพอเราเปิดปุ๊บเครื่องตัดเครื่องสตาร์ททํางานนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชุดแฟนคอยยูนิตชุดในจะทํางานใช่ไหมครับนะระบบบานสวิงนะของแฟนคอยยูนิตที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเมื่อเปิดออกนะระบบพัดลมที่อยู่ภายในนะครับนะก็จะทํางานแล้วก็หมุนโฟลว์อากาศภายในห้องเพื่อให้อากาศภายในห้องเนี่ยเกิดการหมุนเวียนก่อนนะครับโดยระยะในการโฟลว์อากาศเนี่ยอยู่ประมาณ 1-3 นาทีนะครับหลังจากนั้นจะสั่งให้ชุดไหนทํางานครับชุดคอยร้อนหรือชุด condensing unit นะครับก็คือชุดนี้นะครับนะให้ทํางานนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่มันทํางานนะครับชุดเป็นคอยยูนิตจะสั่งและมีรีเลย์ดังติ๊กนะครับนะจะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็สั่งให้ชุดเป็นคอยยูนิตทํางานนะเมื่อชุดเป็นคอยยูนิตทํางานเนี่ยนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตประกอบไปด้วยอะไรครับคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับประกอบไปด้วยพัดลมระบายความร้อนนะประกอบไปด้วยอะไรอีกนะประกอบด้วยชุดที่ทําหน้าที่ในการลดแรงดันใช่ไหมครับนะหรือว่าเรียกว่าแคปทิวนะครับนะซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนักเรียนจะมาเรียนรู้กันนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะในชุดเป็นคอยยูนิตมีอะไรบ้างในชุดคอนเดนซิ่งยูนิตมันมีอะไรบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะนําไปสู่การติดตั้งนะครับเดี๋ยวครูจะมีชุดสาธิตนะครับชุดตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะเมื่อเราเปิดออกมาเมื่อเราเกณฑ์ในส่วนของโครงสร้างฝาครอบหรือส่วนประกอบออกมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรนะครับนะประกอบไปด้วยอะไรและอะไรที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอะไรที่ทําหน้าที่ในการหมุนเวียนนะครับในขณะที่มันเกิดการทํางานของระบบสารทําความเย็นนะครับนะเดี๋ยวครูจะเอาชุดสาธิตมาให้นักเรียนดูนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดสาธิตนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับขนาด9,000 BTU นะที่เหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกแล้วนะครับในส่วนของชุด Fan Coil Unit คือชุดไหนชุดนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ครูถอดในส่วนของโครงสร้างแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะครับนะนะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกนะครับโครงสร้างภายนอกคือกรอบใช่ไหมครับกรอบที่ทําหน้าที่ในการปิดนะครับก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งตัวจริงนะครับเรามารู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนะในชุดนี้นะเมื่อครูถอดโครงสร้างภายนอกออกมามันก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับนะทำยังไงอากาศที่ออกมาถึงมีความเย็นนะครับนะนะส่วนที่หนึ่งโครงสร้างของมันคือชุดนี้นะครับนะที่เป็นแผงนะครับแผงอลูมิเนียมแล้วก็มีท่อทองแดงเราชุดว่าเรียกว่าไปแล้วครับแผงคอยเย็นนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจากอะไรครับจากแผงคอยร้อนใช่ไหมครับชุด condensing unit มาสู่ชุดแฟนคอยยูนิตโดยผ่านอะไรครับผ่านงานท่ออันนี้คืองานท่อน้ํายานะครับที่ไหลผ่านเข้ามานักเรียนจะเห็นว่ามีท่อน้ํายาเนี่ยไหลวนไปวนมานะครับอยู่ในแผงคอยอยู่ในแผงคอยนะครับนะโดยคุณสมบัติของแผงคอยตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนสถานะการทําความเย็นนะถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในระบบของเครื่องปรับอากาศนะครับนะสถานะของสารทําความเย็นเนี่ยจะทํางานในแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับนะในส่วนของเพชเชอร์แรงดันน้ํายาแล้วก็สถานะสารทําความเย็นนะครับจะมีลักษณะของสารทําความเย็นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของแผงคอยเย็นเรามาดูสถานะต้องเข้าใจคําว่าสถานะสารทําความเย็นก่อนนะครับนะในการทํางานนะองค์ประกอบหลักๆของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีอยู่4ส่วนนะครับมีอยู่4ส่วนนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นเพราะฉะนั้นนะหน้าที่หลักของมันมีแค่นี้ครับดูดและอัดสารทําความเย็นนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทําความเย็นนะครับตัวมันนะสถานะของคอมเพรสเซอร์นะจะรับสถานะของสารทําความเย็นประเภทอะไรนักเรียนต้องทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราใส่สารทําความเย็นที่เป็นผิดสถานะเข้าไปนะครับจะทําให้อะไรครับคอมเพรสเซอร์พังนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ด้านนอกนะอยู่ที่ชุดอะไรครับชุด condensing unit นะครับชุดคอยร้อนไอ้ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์คืออะไรครับปัจจัยที่1เลยนะครับตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับนะส่วนที่1คือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่และอะไรทําหน้าที่อะไรครับดูดและอัดสารทําความเย็นใช่ไหมในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตได้นะครับว่ามันมีท่ออยู่2ท่อใช่ไหมครับนี่ครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของท่อ2ท่อนี้นะจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อจุดนี้เราเรียกว่าจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับนะเมื่อสารทําความเย็นนะครับเข้าคอมเพรสเตอร์นะสถานะของคอมเพรสเตอร์สถานะของสารทําความเย็นนะครับที่เข้าคอมเพรสเตอร์ต้องมีสถานะเป็นก๊าซเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสารทําความเย็นที่หมุนกลับมานะครับเข้าคอมเพรสเตอร์เนี่ยสถานะสารทำความเย็นจะต้องเป็นก๊าซนะครับห้ามเป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวหรือเป็นลิควิดเนี่ยจะทําให้ลิ้นของคอมเพรสเตอร์เนี่ยเกิดความเสียหายนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินเสียงของลิ้นคอมเพรสเตอร์ดังนะดังแกแกอันนี้คือคอมเพรสเตอร์มีปัญหานะครับนะสถานะของสารทำความเย็นนะที่ใส่เข้าไปในระบบนะจะมีปัญหาคืออะไรครับคอมเพรสเตอร์อาจจะเสียหายได้นะครับนะส่วนที่หนึ่งนะใช่ไหมครับตอนนี้คือส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือคอมเพรสเตอร์ส่วนที่สองคืออะไรครับส่วนที่สองคือนะวัฏจักรสารทำความเย็นส่วนที่หนึ่งคอมเพรสเตอร์นะครับนะส่วนที่สองคือพัดลมใช่ไหมครับระบายความร้อนนะครับก็คือแผงคอยร้อนที่ condensing unit นั่นเองนะครับนะก็คือชุดระบายความร้อนนะครับประโยชน์ของชุดระบายความร้อนชุดนี้หรือแผง condensing unit เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับว่า

แสงคอยร้อนตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำไมถึงมันร้อนทำไมถึงต้องมีอยู่ในระบบนะครับในส่วนของแผงคอยร้อนนี่ทำหน้าที่ส่วนนะครับหนึ่งทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับโดยผ่านตัวกลางคืออะไรครับตัวกลางก็คืออะไรครับตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนก็คือชุดนี้นะครับพัดลมนะพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนะที่เป็นตัวกลางในการดึงความร้อนนักเรียนคิดว่าพัดลมตัวนี้หมุนดึงอากาศเข้าหรือเป่าอากาศออกพัดลมเป่าคอยร้อนหรือว่าดึงอากาศร้อนดึงทิ้งครับดึงเข้าหรือเป่าออกทราบไหมครับนะในส่วนของพัดลมตัวนี้นะครับจะดึงอากาศเข้านะครับจะดึงอากาศเย็นนะครับดึงอากาศเย็นที่อยู่โดยรอบนะครับด้านหลังนี่นะครับนะอากาศที่มีอุณหภูมิลดนะครับมีอุณหภูมิน้อยกว่านะครับผ่านแผงคอยร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วทิ้งออกไปสู่ด้านนอกนะครับนะตัวที่หน้าที่ของมันอันที่หนึ่งคือระบายความร้อนใช่ไหมครับโดยการนําพาโดยระบบระบายความร้อนจากพัดลมอันที่สองคืออะไรครับทราบไหมอันที่สองคือทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็นก๊าซอุณหภูมิสูงความดันสูงนะครับนะให้ไหลหมุนเวียนนะครับเข้าไปสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตัวต่อไปเนี่ยนะก็คือในส่วนของชุดนี้นะชุดนี้นะครับชุดนี้นะอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับอันนี้คือท่อเคปทิวนะครับจะเป็นท่อรูเข็มถ้าภาษาช่างเขาอาจจะเรียกว่าท่อรูเข็มนะครับแต่ภาษาของมันก็คือท่อเคปทิวนะครับนะท่อเคปทิวทําหน้าที่ในการลดอุณหภูมิลดแรงดันของสารทําความเย็นนะครับนะแต่นะในส่วนของสารทําความเย็นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับนะคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ในการดูดและอัดใช่ไหมครับอัดเข้ามาสู่แผงคอยร้อนสถานะของสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซนะครับจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะครับเมื่อกลายเป็นของเหลวเนี่ยนะครับนะท่อลิปิดหรือท่อตัวนี้นะครับที่เป็นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะมาเข้าที่ชุดอะไรครับท่อเคปทิวหรือท่อรูเข็มนะครับนะเพื่อลดอุณหภูมินะครับให้มีอุณหภูมิสูงความดันต่ำนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อเคปทิวเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกับจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับจุดนี้นะครับแล้วกลับไปสู่ชุดไหนครับชุดแผงคอยเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์กรที่สามคืออะไรครับองค์กรที่สามคืออะไรครับเมื่อกี้ท่อเคปทิวใช่ไหมครับนะองค์กรที่สี่คือชุดแผงคอยเย็นนะครับนะหน้าที่ของแผงคอยเย็นคือหนึ่งให้อากาศใช่ไหมครับอากาศที่เป็นลมเย็นออกมาใช่ไหมครับนะหน้าที่สองคือทําหน้าที่ในการอะไรครับทราบไหมหน้าที่ที่สองเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับนะเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็นนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับนะผ่านแผงคอยเย็นนะครับนะเมื่อของเหลวดึงความเย็นออกนะครับนะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่ออุณหภูมิลมเย็นออกไปนะครับสถานะสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะกลายเป็นก๊าซพอกลายเป็นก๊าซเนี่ยก็จะไหลกลับไปสู่คอมเพรสเซอร์ที่เดิมนะครับอันนี้ก็คือวัฏจักรสารทำความเย็นนะครับองค์ประกอบ4ส่วนนักเรียนต้องจำให้เข้าใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะเดี๋ยวครูทบทวนนิดนึงนะครับนะในส่วนของวัฏจักรสารทำความเย็นเนี่ย4ส่วนใช่ไหมครับนะหนึ่งอะไรครับคอมเพรสเซอร์สองแผงคอยร้อนสามอะไรครับท่อเคปทิวใช่ไหมครับอันที่สี่คือแผงคอยเย็นนะครับนะระบบเครื่องปรับอากาศมีแค่สี่ส่วนแค่นี้นะครับนะสามารถที่จะทําให้นะอากาศที่มีอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นอากาศที่เย็นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์หลักๆนะครับนะอันนั้นคือวัฏจักรนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับนะในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไปแค่แผงคอยเย็นใช่ไหมอุปกรณ์ตัวต่อไปคืออะไรครับชุดนี้ขึ้นๆลงๆนักเรียนเคยรู้จักไหมมันคืออะไรขึ้นได้ลงได้
นะมันคืออะไรครับนะคือในส่วนของบานสวิงนะครับชุดนี้คือบานสวิงนะครับทำหน้าที่ในการปรับทิศทางลมนะถ้าเครื่องปรับอากาศเบาหน่อยนะครับจะปรับทิศทางลมได้แค่บนและล่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหม่หน่อยนะครับนะขนาดใหม่จะมีการปรับทิศทางลม2ทิศทางระบบออโต้โดยการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับนะแต่ถ้าระบบเก่าเราจะปรับแบบเมนนวลนะครับทิศทางซ้ายขวานะครับก็คือตัวโยกที่อยู่ด้านในนะปรับได้นะครับนะอันต่อไปนะครับตัวนี้นะชุดที่ทําหน้าที่ในการควบคุมนะครับในส่วนของการทํางานของแผงคอยเย็นในการทํางานของชุด condensing unit นะชุดคอยร้อนนะครับในตัวนี้คือแผงบอร์ดควบคุมนะครับในส่วนของแผงบอร์ดตัวนี้นะในส่วนของแผงบอร์ดนะครับจะทําหน้าที่เหมือนอะไรครับตัวรับคําสั่งนะตัวรับคําสั่งคือตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรับคําสั่งรีโมทนะครับตัวนี้นะครับรับคําสั่งรีโมทจากรีโมทรับคําสั่งมาไปให้อะไรครับแผงควบคุมนะครับนะแผงควบคุมก็เปรียบเสมือนสมองนะครับเหมือนสมองที่ทําหน้าที่ในการรับคําสั่งแล้วก็คิดแล้วก็ส่งคําสั่งนั้นออกไปนะครับโดยส่งคําสั่งผ่านอะไรครับผ่านระบบสายไฟเห็นไหมครับนี่จุดต่อสายอยู่นี่นะครับจุดต่อสายที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับนะแล้วสั่งให้ชุดที่อยู่ด้านนอกทํางานนะครับนะเหมือนตัวนี้นะครับนะก็จะไปสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทฟิกสปีดนะครับนะฟิกสปีดคืออะไรครับทํางานแบบรอบเดียวนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันทํางานเนี่ยความเร็วรอบของมอของคอมเพรสเซอร์จะทํางานแค่รอบเดียวนะตัวนี้มันจะมีเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบอะไรอีกครับแบบอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการทํางานนะนะครับเพราะนั้นมาสั่งให้แมกเนติกตัวนี้ทํางานแมกเนติกตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับคอมเพรสเซอร์ให้คอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของตัวนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับของชุดคอยเย็นนะครับส่วนชุดคอยร้อนนะก็มีวงจรไฟฟ้านะครับส่วนของวงจรไฟฟ้าที่รับคําสั่งในส่วนของชุดวงจรไฟฟ้านะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1คือที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชุดนี้นะครับส่วนที่2คือตัวที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายความร้อนนะครับนะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ไหมครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะตามที่ครูอธิบายเข้าไปนะครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างชุดที่1ที่อยู่ภายในและชุดที่อยู่ภายนอกเนี่ยโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบงานท่อนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสื่อนะคร่าวๆนะเป็นสื่ออันนี้ก็จะเป็นสื่อในส่วนของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนี่ยเราจะมีการติดตั้งอย่างไรนะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสูบของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีกับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่า

ผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

สวัสดีครับผมอาจารย์บุญชัยวจัตรกุลจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Air Laws นะครับหรือกฎการบินเบื้องต้นนะครับนะก่อนอื่นเราไม่รู้จักองค์กรนะครับระหว่างประเทศที่กำหนดกฎระเบียบต่างๆมาตรฐานต่างๆในการบินระหว่างประเทศนะครับอันแรกก็คือองค์กรแรกที่เราพูดถึงก็คือองค์กร ICAO นะครับ International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ซึ่งเรียกสั้นว่า ICAO นะครับนะองค์กรนี้นะครับได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาชิคาโกนะครับชิคาโกคอนเวนชั่นในปี1944นะครับจากสมาชิกหลายๆประเทศนะครับถ้าผมจำไม่ผิด54ประเทศตอนเริ่มต้นนะครับได้มาประชุมกันนะครับที่ชิคาโกแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงการกำหนดระเบียบต่างๆนะครับในการบินระหว่างประเทศขึ้นนะครับกำหนดเป็นข้อตกลงขึ้นมาเป็นลักษณะของ agreement ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศสมาชิกที่อยู่ในองค์กรนี้นะครับก็จะนำ agreement ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นไปปรับใช้เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับโดยให้มีความใกล้เคียงกับ agreement ที่ออกมาจากทาง ICAO ให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันนะครับ ICAO มีประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับอยู่ประมาณ191ประเทศนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการออกมาตรฐานนะครับ Standard and Recommended Practice นะครับคือมาตรฐานแล้วก็ข้อแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆนะครับในการทำการบินนะครับที่เรียกสั้นๆว่า SARP นะครับ SARPS นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินในระหว่างประเทศนะครับสำหรับการบินพลเรือนนะครับในหน่วยงานนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบินทางด้านทหารนะครับเป็นเพียงแค่ควบคุมเกี่ยวการบินด้านพลเรือนเน้นไปที่เรื่องความปลอดภัยนะครับในการบินโดยเฉพาะการบินข้ามระหว่างประเทศนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศนะครับปัจจุบันองค์กรนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด119ประเทศที่เรียนทราบนะครับแล้วก็ควบคุมไฟล์ในการบินนะครับเที่ยวบินประมาณ 100,000 เที่ยวต่อวันในปัจจุบันนะครับตัว ICAO เองนะครับได้มีการออกเป็นลักษณะของSARP นะครับคือ Standard Recommended Practice ในรูปของ Annex นะครับซึ่งมีทั้งหมด19 Annex ด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละ Annex ก็จะเป็นลักษณะของหัวข้อที่ทาง ICAO พิจารณาว่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านความปลอดภัยนะครับเริ่มตั้งแต่การออกไลเซนส์ของนักบินนะครับการบินข้ามระหว่างประเทศทำอย่างไรนะครับถึงจะปลอดภัยairworthiness ของเครื่องบินต่างๆพวกนี้นะครับจะอยู่เป็นหัวข้อหลักใน Annex ทั้ง19 Annex นะครับและใน19 Annex นั้นนะครับจะมีส่วนขยายต่อออกไปนะครับในส่วนของที่เป็น guidance material หรือ document ต่างๆที่ตามมานะครับในส่วนของ Annex จะเป็นลักษณะของสรุปภาพรวมของแต่ละประเด็นที่ทางพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัว Annex นั้นมีอย่างไรบ้างนะครับนะยกตัวอย่างนะครับที่เรียนให้ทราบนะครับ Annex 1ก็เกี่ยวข้องกับการออกไลเซนส์ให้กับนักบินนะครับคนที่จะเป็นนักบินเนี่ยจะ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับมี medical condition เป็นอย่างไรนะครับก็คือทางด้านสุขภาพนะครับว่าเหมาะสมที่จะเป็นนักบินได้หรือไม่นะครับแล้วก็คลาสของนักบินก็จะมีหลายๆประเภทนะครับที่เป็น private pilot license นะครับเครื่องบิน

หนึ่งนะครับอันที่สองก็เกี่ยวข้องกับกฎการบินนะครับอันนี้เป็นกฎการบินโดยตรง rule of the air นะครับเวลาทำการบินเราจะบินยังไงให้เกิดความปลอดภัยนะครับทาง ICAO ก็จะกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะครับอันที่สามคือ meteorological service ก็เกี่ยวข้องกับพวกสภาพอากาศนะครับในการบินระหว่างประเทศนั่นเองนะครับอันที่4ก็เกี่ยวข้องกับชาร์ตต่างๆที่ต้องใช้ประกอบในการบินนะครับชาร์ตตามสนามบินต่างๆนะครับเส้นทางการบินต่างๆนะครับในระหว่างประเทศนะครับอันที่5นะครับก็หน่วยที่ใช้นะครับเป็นหน่วยอังกฤษหรือหน่วย SI นะครับที่ใช้ในการทำการบินหรือใช้เกี่ยวข้องกับการบินนะครับอันที่6เกี่ยวกับโอเปอเรชั่นของเครื่องบินนะครับการโอเปอเรตเครื่องบินนะครับในเงื่อนไขต่างๆทำอย่างไรนะครับอันที่7เป็นการAircraft Nationality and Registration Marks นะครับก็เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องบินนะครับอันที่8เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศของเครื่องบินนะครับเครื่องบิน Airworthiness ของ Aircraft ว่าเครื่องบินจะต้องถูกออกแบบอย่างไรนะครับให้มีความปลอดภัยในการบินนะครับก็จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์พวกนี้นะฮะ90ก็เป็นพวก Facilitation ทั้งหลายนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับ Aeronautical Telecommunication นะครับการติดต่อสื่อสารนะครับAir Traffic Service นะครับใน Annex 11นะครับการบริการทางด้านการจราจรทางอากาศนะครับก็จะถูกกำหนดว่าในแต่ละสนามบินต้องมีให้บริการอย่างไรนะครับ Search and Rescue นะครับใน Annex 12นะครับ Annex 13ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Aircraft Accident นะครับอุบัติเหตุทางด้านการบินแล้วก็การสืบสวนที่เกิดขึ้นนะครับ Annex 14ก็เกี่ยวข้องกับ Aerodromes โดยตรงนะครับเกี่ยวข้องกับสนามบินนะครับและบริเวณโดยรอบนะครับอันดับ15เกี่ยวข้องกับข้อมูลประกอบการบินนะครับ Aeronautical Information Service นะครับอันดับ16เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับ Environmental Protection อันดับ Annex 17ก็เกี่ยวข้องกับ Security นะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆนะ Annex 18ก็เกี่ยวกับการขนส่งนะครับสินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่เป็นอันตรายนะอัน19ก็เกี่ยวกับเรื่อง safety management ในการบริหารความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดในแต่ละ annex อยู่นะครับที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อยนั้นก็จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ document หรือ manual ต่างๆนะครับซึ่งออกเป็นลักษณะของ document ตามมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบาง annex นะครับที่น่าสนใจนะครับในส่วนนี้นะอันแรกเรานะครับไปดูที่ annexJets นะครับ ICAO Annex Jets นะครับเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องบิน Aircraft Nationality and Registration Marks นะครับนะ ICAO กำหนดนะครับว่าเครื่องบินทุกลำนะครับที่อยู่ในประเทศสมาชิกของ ICAO เนี่ยต้องมีการจดทะเบียนเครื่องบินนะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องบินและมีการแจ้งให้ ICAO ทราบนะเหมือนคล้ายๆกับจดทะเบียนรถยนต์นะครับมีเลขทะเบียนเครื่องบินเช่นเดียวกันนะครับของแต่ละประเทศนะครับนะโดยที่แต่ละประเทศนั้นจะเป็นผู้จดทะเบียนเองนะครับของเราก็สามารถจดทะเบียนได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือ CAT ไทยนะครับลักษณะของสัญลักษณ์ที่แสดงการจดทะเบียนนะครับเลขหมายทะเบียนด้วย2ส่วนหลักๆอันแรกคือ Nationality Marks นะครับก็คือในส่วนของสัญชาตินะครับว่าเป็นของประเทศไทยของประเทศอังกฤษของประเทศอเมริกานะ National Mark ซึ่งจะถูกระบุโดยตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับที่กำหนดไว้นะครับอันต่อไปก็เป็น registration mark นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้จดทะเบียนในแต่ละประเทศนั้นเป็นคนออกให้นะครับผู้ยื่นขอก็จะขอ registration mark ไปนะครับผู้จดทะเบียนก็จะเป็นคนออกให้ตามที่ยื่นขอนะครับทะเบียนก็จะเริ่มต้นที่จากสัญชาตินะครับ nationality mark นะครับในกรณีนี้ GG เป็นของอังกฤษนะครับ Great Britain นะครับของอังกฤษ United Kingdom นะเป็นของ United Kingdom นะครับของอังกฤษนะครับแล้วตามด้วยไฮเฟนก็คือขีดนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น Registration Mark นะครับซึ่งออกให้โดยในกรณีก็คือทางหน่วยงานด้านการบินของอังกฤษนะครับก็จะบ่งบอกประเภทของเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการจดทะเบียนนั่นเองนะครับปกติจะประกอบด้วย5ตัวอักษรนะ5ตัวอักษรนะครับมีไฮเฟนอยู่นะถ้า nationality marks นะครับก็คือสัญชาติใช้สวิลา2ตัวอักษรนะครับ registration mark ก็จะเหลือ3ตัวอักษรนะหรือถ้า nationality marks นะครับก็คือสัญชาติใช้ไปแล้ว3ตัวอักษร registration ก็จะเหลือแค่2นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับ registration mark นะครับ prefix ที่ใช้นะครับสำหรับประเทศต่างๆนะครับ G dash ก็จะเป็น United Kingdom คืออังกฤษนั่นเองนะครับเป็นส่วนของ United Kingdom แล้ว N dash นะครับN-นั่นเอง

ครับก็จะเป็นของอเมริกานะครับถ้าเราเห็นเครื่องบินที่ขึ้นตัวนี้ N ขีดก็จะรู้ทันทีว่าเครื่องบินนี้สัญชาติอเมริกาคือจดทะเบียนที่อเมริกานั่นเองนะครับ B ก็จะเป็นของประเทศจีนรวมถึงไปถึงไต้หวันนะครับฮ่องกงจะเป็น BH นะครับของเยอรมันก็จะเป็น D นะขึ้นต้นด้วยตัว D นะครับญี่ปุ่นก็ JA นะสิงคโปร์ก็เป็น 9V นะครับสิงคโปร์เป็น 9V ประกอบด้วย2ตัวตัวเลขกับตัวอักษรนะครับของประเทศไทยเราจะเป็น HS นะครับเป็นโฮเทลเซล่านะครับ SS- ก็ขึ้นต้นด้วย HS ก็คือจดทะเบียนประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วน3ตัวหลังก็จะเป็นเบอร์ทะเบียนของเครื่องบินนั้นๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่นะครับใน ICAO ที่ระบุใช้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสูงนะครับแล้วก็ใช้เมตรนะครับหรือใช้เป็น non SI ก็คือเป็นฟุตนะครับหรือเป็นฟีตนั่นเองนะครับที่เรียกกันนะระยะทางก็เป็นกิโลเมตรนะครับเป็นมาตรฐานเป็น primary unit นะครับที่จะใช้กิโลเมตร nautical mile เป็น alternative เท่านั้นนะครับจึงจะลดการใช้ไปเรื่อยๆนะระยะทางเช่นเดียวกันนะครับเป็นเมตรกับเป็นฟุตรันเวย์เลงก็เช่นเดียวกันนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นเมตรนะครับว่าเป็นกี่เมตรกี่เมตรแทนที่จะเป็นฟุตเหมือนเมื่อก่อนนะครับ visibility นะครับความสามารถในการมองเห็นได้นะครับมีหน่วยเป็นกิโลเมตรยกตัวอย่างนะครับตัวที่เกี่ยวข้องกับ mass นะครับเกี่ยวข้องกับมวลก็จะเป็นกิโลเมตรกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือต่อตารางเมตรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของแรงนะครับในส่วนของ pressure air pressure นะครับก็จะเป็นกิโลพาสคาลนะครับหน่วยทั่วๆไปนะครับส่วน altimeter setting altimeter คือเครื่องมือวัดความสูงเครื่องบินวัดความดันนะครับแล้วแปลงไปเป็นความสูง altimeter setting นี้ก็จะเป็นหน่วยของเฮกโตพาสคาลที่เรียนทราบเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็เท่ากับ1มิลลิบาร์นั่นเอง1มิลลิบาร์นะครับนะ atmospheric pressure นะครับความดันบรรยากาศก็เป็นเฮกโตพาสคาลนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นหน่วยมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับกิโลพาสคาลเมกะพาสคาลในส่วนของ mechanics นะครับในแง่ของความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคืออันที่แนะนำให้ใช้นะครับเป็น primary unit นะครับก็เทียบเคียงกับ knot นะครับซึ่งเป็น alternative unit นะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับที่ ICAO ก็จะระบุนะว่าหน่วยที่ใช้ส่วนใหญ่จะให้อ้างอิงจาก SI เป็นหลักนะครับเป็น primary unitนะทีนี้เรามาดูในส่วนเสริมนะครับเป็น ICAO document นะครับซึ่ง document ก็คือแมนนวลนั่นเองนะ7488นะครับในกรณี7488/3เป็นแมนนวลของ ICAO Standard Atmosphere นะครับคือชั้นบรรยากาศมาตรฐานตามที่ ICAO ระบุนะครับนะ ICAO ได้ออกชั้นบรรยากาศมาตรฐานขึ้นมานะครับคือ Standard Atmosphere ขึ้นมานะครับเพื่อใช้นะครับในการคำนวณในการออกแบบเครื่องบินนะครับตาม Airworthiness นะครับในการออกแบบเครื่องบินนะครับเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องบินที่ใช้ในการออกแบบนั่นเองนะครับบนชั้นบรรยากาศมาตรฐานนะครับ Standard Atmosphere ตาม ICAO นะครับจริงๆแล้ว International Standard Atmosphere ก็นำของ ICAO ไปใช้นะซึ่งต่อไปก็กลายถูกนำมาใช้เป็น ISA นั่นเองนะครับใช้ในการเปรียบเทียบต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับการคาลิเบตเครื่องมือวัดของเครื่องบินนะครับคาลิเบชันของเครื่องมือวัดในการทำการบินทั้งหลายก็จะใช้ Standard Atmosphere เป็นตัวคาลิเบตเป็นตัวอ้างอิงนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้ ICAO Standard Atmosphere มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งนะครับนะตัวแปรมาตรฐานที่ทาง ICAO ได้ใช้รายละเอียดอยู่ในตัว document นะครับแต่ว่าผมจะสรุปอันหลักๆมาให้ดูนะครับว่าในส่วนนี้ตัวค่ามาตรฐานค่า constant มาตรฐานต่างๆที่ทาง ICAO ใช้ในการคำนวณหา standard atmosphere standard atmosphere นี่เป็นได้มาจากการคำนวณนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเกิดขึ้นจริงในวันนั้นๆนะครับได้มาจากการคำนวณนะครับโดยการกำหนดค่าอ้างอิงนะครับที่ sea level นะครับซึ่งมีการระบุตำแหน่ง sea level ที่ latitude longitude อยู่นะครับเป็นจุดอ้างอิงอยู่ในเอกสารนะครับนะที่ตำแหน่งนั้นแล้วเราจะมีค่า g 0นะครับก็คือค่าความเร่งเรื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับ 9.80665 นะครับเมตร per second square นะครับค่าโมเลกุลาร์แมสนะครับนะค่าความดันนะครับที่ sea level นั้นนะครับ 101.325 × 10^3 พาสคาลนะครับค่า R นะครับค่า universal gas constant แล้วก็นำไปสู่ค่า R ของอากาศนะครับก็คือ 287.052 จูล
กิโลเปอร์กิโลกรัมเคลวินนะครับตรงๆนะมีการกำหนดจุดอ้างอิงไว้นะที่ที่ตำแหน่งซีเลเวลตรงนี้นะครับสแตนดาร์ดซีเลเวลเนี่ยนะอุณหภูมิก็คือ 288.15 นะครับ T0 288.15 นะครับก็คือ15องศา4เทียบเคียงก็คือ15องศา4นั่นเองที่ซีเลเวลสแตนดาร์ดซีเลเวลนะครับในตำแหน่งที่ระบุไว้นะครับเขาจะใช้ค่าตัวนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงในการหาการเปลี่ยนแปลงของความดันความหนาแน่นเทียบกับความสูงนะความดันความหนาแน่นเทียบกับความสูงนะครับเมื่อความสูงเปลี่ยนไปความดันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอันแรกนะครับ ICAO Standard Atmosphere เนี่ยระบุนะครับคือเป็นการกำหนดนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเทียบกับความสูงที่เกิดขึ้นนะครับคือเป็นการกำหนด temperature profile ขึ้นมาก่อนนะครับเทียบกับความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างในรูปนี้นะครับถ้าเริ่มจากซีเลเวลคือ0อันนี้ก็ติดลบคือต่ำกว่าซีเลเวลนะครับอันนี้ซีเลเวลสแตนดาร์ดซีเลเวลนะครับคือ0ที่0เนี่ยอุณหภูมิเป็น 288.15 เคลวินนะครับองศาเคลวินนะครับก็คือ15องศา C เซลเซียสนั่นเองนะครับจนกระทั่งถึงความสูง11กิโลเมตรนะครับความสูง11กิโลเมตรนะครับนะจะมีเทอร์มเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์นะครับเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์เนี่ยเท่ากับลบ 6.5 เคลวินต่อกิโลเมตรหมายความว่าไงครับทุกๆ1กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิจะลดลงไปก็คือลดลงไปนะครับ 6.5 องศา K กับ 6.5 องศา C คือเดียวกันนะครับก็คือทุกๆ1กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นนะอุณหภูมิลดลง 6.5 องศา C ถ้าเราใช้ง่ายๆคือลดลง 6.5 องศา C นะครับตามนี้นั่นหมายความว่าพอผ่านไป11กิโลเมตรนะครับจาก0จนกระทั่งถึงความสูง11กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะลดลงไป65องศา C 65องศา Cถ้าเราบอกว่าที่ C level มาตรฐานนะครับอุณหภูมิที่ C level 15องศา C นะครับพอที่11กิโลเมตรลดลงไป65องศา C เนี่ยนั่นหมายความว่าที่อุณหภูมิที่ความสูง11กิโลเมตรก็จะติดลบ50องศา C นะ11กิโลเมตรคืออุณหภูมิที่เครื่องบินทั่วไปบินครูซอยู่นะครับนั่นหมายความว่าที่เครื่องบินครูซอยู่อุณหภูมิด้านนอกเนี่ยอยู่ที่ติดลบ50องศา C นะครับอยู่โดยประมาณอยู่ประมาณนั้นๆแถวๆนั้นนะครับลบ50องศา C ที่ความสูงประมาณ11กิโลเมตรแต่อุณหภูมิภายในห้องโดยสารนั้นเป็นอีกอุณหภูมินึงนะครับเพราะมีการปรับความดันในอุณหภูมิอยู่ในห้องโดยสารนะอันนี้คือตัวอย่างนะก็คือกฎของ ICAO เนี่ยมีการกำหนดนะครับ temperature gradient ในแต่ละชั้นความสูงนะครับในแต่ละชั้นความสูงเช่น11ถึง20เนี่ย temperature gradient เป็น0หมายความว่าอุณหภูมิคงที่เลยนะครับ11 12 13จนถึง20อุณหภูมิคือ 216.65 องศาเคลวินตลอดนะครับเสร็จแล้วสูงขึ้นไปก็จะเป็นค่าเทมเพอเรเจอร์เกรเดียนต์เป็นบวกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับงั้นไม่ได้หมายความว่ายิ่งสูงแล้วจะต้องยิ่งหนาวอย่างเดียวนะครับก็คืออุณหภูมิลดลงก็จริงนะครับแต่ถึง11กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วอุณหภูมิคงที่สูงไม่มากกว่านั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากองค์ประกอบของโมเลกุลในอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั้นความสูงนะครับครับถ้าเราต้องการอ่านความสูงนี้บนอัลติมิเตอร์นะครับถ้าเราต้องการอ่านความสูงนี้บนอัลติมิเตอร์เราต้องเซตค่าเพรสเชอร์นะครับนะเซตค่าเพรสเชอร์ที่มีนซีเลเวลนั้นนะครับซึ่งเราต้องรู้ค่านะมีนซีเลเวลณตำแหน่งที่เราต้องการวัดเนี่ยนะครับมีค่าเพรสเชอร์เป็นอย่างไรเมื่อเราเซตค่านี้ลงไปในอัลติมิเตอร์นะครับนะเราก็จะอ่านความสูงนี้ออกมาเป็นอัลติจูดได้นะครับที่เราเรียกว่าเป็นอัลติจูดนะครับการเซตค่าบนค่าบารอมีติกเพรสเชอร์บนอัลติมิเตอร์เทียบกับมีนซีเลเวลเราเรียกว่าเป็นการเซต QNH นะครับ QNH ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการเซตแบบ QNHอันต่อไปคือ height นะครับ height ก็เป็นความสูงเหมือนกันนะครับเป็น vertical position นะครับแต่คราวนี้เทียบกับพื้นผิวนะครับไม่ได้เทียบกับระดับน้ำทะเลนะครับที่ต้องการอ้างอิงนะครับก็คือบริเวณที่เราวัดนั่นเองนะครับตำแหน่งพื้นผิวบนโลกนะครับพื้นผิวบนโลกไม่ได้วัดเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับหรือ mean sea level นะครับของเราเนี่ยในส่วนของ height เนี่ยเป็นการวัดอ้างอิงกับพื้นผิวของโลกนะครับพื้นกราวนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการให้อัลติมิเตอร์เราเครื่องมือวัดนะครับอ่านค่าเป็น height ออกมานะครับเราก็ต้องเซตบารอมีติกเพรสเชอร์นะครับนะเทียบเคียงกับตำแหน่งที่เราต้องการวัดนะครับก็คือเซตเพรสเชอร์บนความสูงอ้างอิงนั้นบนพื้นนะครับหรือบนสนามบินนั้นนะครับไม่ได้อ้างอิงจากซีเลเวลนะเป็นความสูงที่บนพื้นสนามบินหรือบนรันเวย์นั้นนะครับการเซตแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเซต QFE นะครับการเซตแบบ QFE เมื่อกี้นี้ QNH ก็คือเทียบกับmean sea level นะครับ QFE เทียบกับ surface นะครับพื้นผิวเช่น runway นะครับของสนามบินนั้นความสูงอีกประเภทหนึ่งคือ flight levels นะครับ
flight level นะครับ FL ที่ตัวย่อคือ FL นั่นเอง flight level นะครับนะอันนี้เป็นความสูงที่เราอ่านได้จากอัลติเมเตอร์นะครับเมื่อเราเซตค่าอ้างอิงของตัวอัลติเมเตอร์นะไปที่ standard sea level นะครับก็คือที่ความดัน1013 hectopascal หรือมิลลิบาร์นั่นเองนะครับ1013มิลลิบาร์หรือเฮกโตพาสคาลนั่นเองนะครับถ้าเราเซตค่าอ้างอิงของตัวอัลติเมเตอร์ไปที่ค่า1013นะครับเฮกโตพาสคาลนะครับเข็มชี้ที่อ่านบนอัลติเมเตอร์จะอ่านค่ามันเป็นไฟเลเวลนะครับเราเรียกเป็นไฟเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับมันมีความสูงที่แตกต่างกันในการบินนะครับก็คือเซตเทียบกับ QNH เป็น altitude นะครับเซตเทียบกับ QNH ก็คือ mean sea level ณตำแหน่งนั้นๆนะครับณบริเวณนั้นๆนะครับ high นะครับเซตเทียบกับพื้นผิวนะครับเช่นรันเวย์หรือสนามบินนั้นเราเรียกเป็น QFE นะครับแต่ถ้าเกิดเราเซต altimeter เทียบกับ standard sea level นะครับซึ่งมีความดันเท่ากับ1013 hectopascal ตาม ICAO กำหนดไว้นะครับนะหรือ1มิลลิบาร์เนี่ยความสูงนั้นเราจะเรียกเป็น flight level นะครับพอเป็น flight level ปั๊บนะครับปกติเราจะตัดศูนย์ออก2ตัวนะเวลาเราเรียก flight level เช่น flight level 50นะครับ flight level 50นะครับก็คือความหมายก็คือ 5,000 ฟิตนั่นเองเติมศูนย์เข้าไปอีก2ตัวนะครับไปเป็น 5,000 ฟิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักบินพูดเรื่องความสูงต้องดูนิดนึงนะครับว่าเขาพูดในรูปของ QNH ก็คือจะพูดลักษณะของ mean altitude นะครับถ้าเป็น flight level นั่นหมายความว่าตอนนี้เขาอ้างอิงกับstandard sea level นะครับก็คือ1013 hectopascal นะครับอันนี้จะเป็นใช้ค่าเป็นค่าอ้างอิงในตัว altimeter นะครับซึ่งใช้ค่าอ้างอิงนั้นไปคำนวณตามไอ้ pattern เมื่อกี้นี้นะครับตาม ICAO standard เพื่อออกมาเป็นความสูงของเครื่องบินนะครับเทียบกับระดับอ้างอิงมีความสูงอีกอันนึงนะครับคือส่วนนี้เราเรียกเป็น transition นะครับความสูงที่เป็นช่วง transition นะครับก็คือเป็นช่วงที่นักบินจะต้องทำการปรับนะครับค่าอ้างอิงจาก QNH นะครับก็คือเทียบ mean sea level ไปเป็น standard pressure นะครับ setting นะครับก็คือเป็นเทียบกับ standard sea level นั่นเองนะครับ QNH ที่เทียบกับ mean sea level นะครับส่วน SPS ก็คือเทียบกับ standard sea level ก็คือเปลี่ยนจาก QNH นะครับซึ่งอาจเป็น altitude นะครับไปเป็น flight level นั่นเองนะครับช่วงในความสูงแล้วเรียกเป็นความสูงของ transition นะครับจริงๆก็จะมี2ตัวนะครับก็คือ transition altitude กับ transitionlevel นะครับที่เราเข้าไปดูในส่วนนี้นะครับสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพื่อให้การจัดการจราจรทางอากาศนะครับคือ ATC นะครับสามารถแยกชั้นการบินนะครับได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับในโดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้สนามบินนะครับทาง ATC หรือหอควบคุมการบินก็จะบอกก็จะแจ้งให้นักบินทราบว่าจะต้องทำการเซตที่ความสูงเท่าไหร่นะต้องมีการปรับจาก QNH ไปเป็น SVS หรือในทางกลับกันนะครับถ้าลดลงก็จะเป็น SVS กลับมาเป็น QNHความสูงแรกที่พูดถึงคือ transition altitude นะครับ TA นะครับ transition altitude นะครับ ICAO กำหนดไว้นะครับที่บริเวณสนามบินนะครับ aerodrome ตรงนี้ไม่ควรน้อยกว่า 3,000 ฟิตนะ 3,000 ฟุตนะครับไม่ควรน้อยกว่า 3,000 ฟุตนะครับ transition นะก็คือความสูงที่จะต้องปรับเครื่องมือวัดนะครับปรับ altimeter จาก QNH ไปเป็นอ้างอิงกับ standard sea level ก็คือไปเป็น flight level นั่นเองนะครับต้องไม่น้อยกว่า 3,000 ฟุตนะครับถ้าเราดูโดยทั่วไปนะของอเมริกานะครับ transition altitude อยู่ที่ 1,800 ฟุตนะครับอันนี้ถูกกำหนดโดยสนามบินนั้นๆนะครับถูกแต่ในแต่ละสเตทนั้นๆก็คือในแต่ละนั้นๆเนี่ยนะครับของ UK ก็อยู่ประมาณ 3,000 พอดีนะครับอยู่ประมาณ 3,000 พอดีเพราะตำแหน่งจริงๆจุด international standard sea level ก็อยู่ที่อังกฤษนั่นเองนะครับ 3,000 พอดีนะครับของประเทศไทยเนี่ย transition altitude ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ 1,100 ฟุตนะครับอยู่ที่ 1,100 ฟุตนั่นหมายความว่าเมื่อนักบินไต่ระดับไปถึง 1,100 ฟุตปั๊บนักบินต้องปรับระดับอ้างอิงในอัลติเมเตอร์ใหม่นะครับให้เป็น1013เฮกโตพาสคาลนะครับหรือมิลลิบาร์นั่นเองนะครับเห็นนะครับอีกอันนึงจะเป็น transition level นะครับ transition level นะครับ transition level ก็เป็นกรณีที่เครื่องบินล่อนลงนะครับเมื่อมาถึงความสูงระดับนึงนะครับพอมาครับผู้บุญการบินก็จะแจ้งนักบินนะครับเพราะว่าพอตอนแรกที่เครื่องบินไต่ขึ้นไปนะครับอัลติเมเตอร์จะถูกเซตจาก QNH ไปเป็น flight level นะครับที่ความ A ก็คือ transition altitude พอบินทะลุไปแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าก็บินสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะอ้างอิงจาก flight level หมดนะครับทีนี้ตอนล่อนลงนะครับเครื่องบินก็จะมาด้วย flight level นะครับพอจะกลับเข้าสู่สนามบินเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก flight level ไปเป็น QNH นะครับอันนั้นเราเรียกเป็น transition levelนะครับ TL นั่นเอง transition level นั่นเองนะครับซึ่ง
ทางหอผู้บินก็จะแจ้งนักบินให้ทราบว่าต้องปรับที่ความสูงเท่าไหร่นะครับสาเหตุก็คือเพื่อต้องการจัดการการจราจรทางอากาศนะครับเทียบกับบริเวณสนามบินนั้นๆนะครับให้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับจัดระดับชั้นแยกของการบินนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแสดงการปรับค่าที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนนี้ว่าค่าที่อาจได้บนเครื่องวัดจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับนะครับถ้าเราทำการคำนวณคร่าวๆเลยพบว่า1มิลลิบาร์นะครับคือการปรับค่าอ้างอิงของตัวอัลติเมเตอร์ไปเปลี่ยนแปลงไป1มิลลิบาร์เนี่ยส่งผลต่อความสูงถ้าปรับเพิ่มขึ้นไป1มิลลิบาร์นะครับนั่นหมายความว่าความสูงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป27ฟุตนะครับเอาง่ายๆนะครับ27ฟุตนะมันมัน27ฟุตเล็กน้อยนี่ประมาณ 27.3 โดยประมาณนะครับตัวเลขกลมๆนี้เราดูนะครับตอนแรกนะครับนะที่สนามบินที่เครื่องบินนำเคลื่อนขึ้นนะครับมีนซีเลเวลนะครับอ้างอิงกับมีนซีเลเวลนั้นนะบริเวณนั้นๆเนี่ยนะครับหรือของประเทศนั้นๆ นะครับมีค่าบาโรเมตริกเพรสเชอร์อยู่ที่1003มิลลิบาร์นะครับหรือเฮกโทพาสคาล1003มิลลิบาร์นะครับเมื่อเครื่องบินไต่ระดับขึ้นไปถึงนะครับทรานซิชันอัลติจูดนะครับในกรณีสมมุติว่าเป็น 3,000 นะครับเป็นของอังกฤษแล้วกันนะครับบินไปถึง 3,000 ปั๊บนะครับเมื่อถึงทรานซิชันอัลติจูดปั๊บนะครับนักบินก็ต้องปรับอัลติเมเตอร์นะครับเพราะว่าช่วงที่มันจะต้องทรานซิตไปเป็นไฟเลเวลแล้วนะครับตอนแรกนักบินเซตค่าอ้างอิงอยู่ที่1003มิลลิบาร์นะครับพอไปถึงที่ความสูง 3,000 ปั๊บนักบินก็จะปรับค่าอ้างอิงไปที่1013นะครับ10นะครับซึ่งเป็นค่าไฟเลเวลนะครับสแตนดาร์ดนะนั่นหมายความว่านักบินปรับเอาติเมเตอร์นะครับทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงไป10มิลลิบาร์นะครับจาก1003เปลี่ยนไปเป็น103ต่างไป10มิลลิบาร์10มิลลิบาร์หมายความว่าเข็มบนตัวอัลติเมเตอร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป270ฟุตนะครับเพราะว่า1มิลลิบาร์เท่ากับ27ฟุตนั่นหมายความว่าพอเราปรับไปที่1013ปั๊บเข็มก็จะชี้ไปที่3270ฟุตนะครับก็คือเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็น 3,000 ตอนแรกที่วิ่งเข้าใกล้เข็มชี้ 3,000 นะครับพอปรับไปเป็น1013ปั๊บที่ตำแหน่งเดียวกันกลายเป็น3270ฟุตทันทีนะนี่ค่าที่นักบินญาณได้นะที่เหลือผ่านนี้ไปก็จะเป็นค่าที่เราเรียกเป็นไฟเลเวลเลยขึ้นไปนะครับแล้วตอนลดลงก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเครื่องบินทำการลดลงเนี่ยผ่าน transition level ก็คือที่กำหนดไว้ในกรณีคือ transition level 230 transition level นะครับเช่นเครื่องบินบินมาที่ transition level flight level 35นะครับ35คือ3500นะครับเติม0นี่อีก2ตัวก็คือที่ความสูงตอนนี้เครื่องบินอ้างอิงกับ standard sea level อยู่นะครับหมายความว่าบนเครื่องบิน altimeter ถูกเซตไปที่1013มิลลิบาร์อยู่นะครับตอนเริ่มล่อนลงมา1013มิลลิบาร์อ้างอิงกับ1013มิลลิบาร์นะครับแบบนี้นะครับนะไฟเลเวล35ก็คือ3500ฟุตเมื่อเข้ามาถึง3500ฟุตปั๊บเข็มก็จะอ่าน3500ฟุตนะครับก่อนทำการปรับนะเสร็จแล้วพอผ่าน3500ฟุตปั๊บก็จะปรับเปลี่ยนไปเป็น QNH นะครับก็คือปรับค่าอ้างอิงบนอัลติเมเตอร์ไปเป็นจาก1013กลายเป็น1003นะกลายไปเป็น1003นะครับนั่นหมายความว่าหายไป10มิลลิบาร์นะตอนแรก1013กลายเป็น1003หายไป10มิลลิบาร์หมายความว่าความสูงที่หายไป270ฟุตนั่นหมายความว่า 3,500 ไปลบ270ก็จะได้เป็น 3,230 ฟุตนี่คือค่าที่นักบินญาณได้หลังจากการปรับนะก็จะเป็นค่าของ QNH แล้วนะครับนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่าง2อันนี้ก็คือ transition layer คือ230ฟุตนั่นเองนะครับระดับtransition altitude กับ transition level เนี่ยถูกกำหนดโดยสนามบินนั้นๆ นะครับนี่เป็นตัวอย่างของความสูงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้ง altitude มีทั้ง high มีทั้ง flight level ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งอ้างอิงกันคนละตำแหน่งนะครับตำแหน่งอ้างอิงเป็นคนละตำแหน่งโอเคนะครับทีนี้เรามาดู annex 2นะครับกลับไปดู annex 2นี่ rule of the air เนี่ยกฎการเดินอากาศนั่นเองนะครับ rule of the air ครับต้องไม่ลืมนะครับ ICAO นี่ออกเป็นลักษณะของ agreement เท่านั้นนะครับหรือเป็น standard and recommended practice นะครับไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายด้วยตัว ICAO เองนะครับแต่เป็นกฎของทาง ICAO งั้นในแต่ละประเทศก็จะนำกฎของ ICAO ไปประยุกต์ใช้ไปออกมาเป็นกฎหมายของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับบริเวณที่เราจะสามารถใช้กฎการเดินอากาศของ ICAO ได้ก็จริงๆก็คือทุกที่นะครับของประเทศที่เป็นสมาชิกของ ICAO นะครับประเทศที่เป็นสมาชิกของ ICAO นะครับจริงๆก็คือใช้กฎเดียวกันนะครับมีข้อยกเว้นอยู่ที่ว่ากฎของทาง ICAO นั้นต้องไม่ไปทำต้องไม่เกิดข้อขัดแย้งกับกฎของประเทศนั้นๆเองนะถ้าเกิดข้อขัดแย้งกับกฎของแต่ละประเทศนั้นให้กฎของแต่ละข้อของแต่ละประเทศนั้นเป็นหลักก่อนนะครับเป็นหลักก่อนนะครับก็คื
แต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับจะใช้กฎของตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นนะและในบริเวณน่านฟ้าที่ไม่ได้เป็นของประเทศใดๆกฎของ ICAO ก็จะแอพพลายก็คือใช้ตามกฎของ ICAO เลยในการบินนะครับกฎการบินที่เกี่ยวข้อง2อันนะครับ2อันหลักก็คือกฎการบินในลักษณะของที่เรียกเป็น VFR ก็คือ Visual Flight Rule นะครับกับอีกอันนึงก็คือ Instrument Flight Rule นะ IFR โดยสั้น VFR กับ IFR นะครับก็จะมีกฎการบินแบบการบินด้วยการมองเห็นจากการใช้สภาวะในการมองเห็นเป็นตัวบินนะครับส่วน Instrument ก็การบินด้วยใช้เครื่องมือประกอบการบินนั่นเองนะครับกฎ2นี้ก็จะถูกระบุไว้ว่าการบินแบบนี้จะบินได้ภายใต้เงื่อนไขไหนนะครับจะต้องบินอย่างไรนะครับในแต่ละประเภทแบบนี้นะครับรวมไปถึงกฎที่เป็น general rule ซึ่งไม่ว่าจะบินแบบไหนก็ต้องใช้อยู่นะครับเพราะงั้นมันไม่ว่าเราจะบิน VFR แล้วก็ต้องใช้กฎ general rule บวกกับ VFR นะครับถ้าเราบิน IFR เราก็จะบิน general rules นะครับก็คือกฎทั่วไปเทียบกับกฎของ IFR นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละกฎแต่การบินแต่ละแบบเนี่ยมีข้อจำกัดมีข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยไปดูกฎที่เป็น general ที่ใช้บังคับใช้เสมอนะครับก็Pilot in Command นะครับ PIC นะครับเป็นก็คือนักบินที่ทำการบินอยู่ณขณะนั้นนะครับจะต้อง follow ตามกฎในการบินนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะบิน VFR หรือ IFR นะครับ Pilot in Command เป็นคนบินจะต้องบินภายใต้กฎนั้นๆ นะครับ Pilot in Command ก็คือนักบินที่ขณะทำการบินในขณะนั้นๆ นั่นเองนะครับทำการบินจริงนะครับในขณะนั้นๆ นะครับควบคุมเครื่องบินอยู่มาดู Visual Flight Rules นะครับ VFR นะครับเขาบอกว่า VFR นะครับจะบินได้ก็ต่อเมื่อนะครับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปตามตารางที่ 3.1 นะครับใน ICAO เดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรนะครับยกเว้นว่าเราขอบิน Special VFR นะครับ VFR ปกติจะต้องบินภายใต้เงื่อนไขตามตาราง 3.1 ตาราง 3.1 คืออะไรเราไปดูนี่คือตาราง 3.1 นะครับมันก็คือvisual meteorological condition นะครับ minima ก็คือค่าต่ำสุดนะครับเป็นสภาพอากาศพูดง่ายๆนะเป็นสภาพอากาศที่สามารถมองเห็นได้นะครับนะเป็นสภาพอากาศที่สามารถมองเห็นได้นะครับซึ่งเราจะใช้นี้เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงถ้าสภาพอากาศต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน table 3.3 เนี่ย3.1 เนี่ยเราจะไม่สามารถทำการบิน VFR ได้นะครับอันนี้คือ VMC minima นะ VMC minima เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับส่วน VFR เป็นกฎการบินนะครับเป็นคนละอันกันนะครับก็เราต้องดูอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับดูว่าสภาพอากาศบิน VFR ได้หรือไม่นะครับนะกฎของวิถ้าเราต้องการบิน VFR สภาพอากาศต้องมีอย่างน้อยเป็นไปตามนี้นะครับเช่นนะครับถ้าเราดูเครื่องบินเล็กแล้วกันนะครับแล้วบินที่ความสูงไม่เกิน 3,000 ฟุตยกตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับที่บินที่ความสูงไม่เกิน3อันนี้ก็จะแบ่งระดับความสูงนะอันนี้บินตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 นะครับฟุตนะครับอันนี้ก็ 3,000 ถึง 10,000 ฟุตนะครับก็จะมีข้อจำเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับสมมุติเราดูที่อันหนึ่งนะล่างนะครับบินที่ความสูงไม่เกิน 3,000 ฟุตนะครับ Air Space นะครับที่ใช้เป็นคลาส BCDE นะครับคลาส A BCDE นะครับนะกฎกำหนดไว้ว่านะครับflight visibility ก็คือความสามารถในการมองเห็นนะครับต้อง5กิโลเมตรนะครับตรงหน้าคือนักบินมองไปด้านหน้าเนี่ยต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะทาง5กิโลเมตรนะครับเราถึงจะทำการบิน VFR ได้5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับคือหรืออย่างน้อย5กิโลเมตรนั่นเองมินิมานะครับอย่างน้อย 1,500 เมตรนะครับ 1.5 กิโลเมตรนะครับ horizontal ก็คือมองไปทางด้านข้างนั่นเองมองไปทางด้านข้างก็คือ 1.5 กิโลเมตรมองไปด้านหน้า visibility นะต้องเห็น5กิโลคือสามารถเห็นวัตถุที่อยู่ไกลไป5กิโลเมตรได้เป็นอย่างน้อยหรือออกไปทางด้านข้าง 1.5 กิโลเมตรได้เป็นอย่างน้อยนะครับด้านบนนะครับ vertical นะครับ1,000 ฟุตนะครับหรือ300เมตรถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถบิน VFR ได้ก็คือบินโดยใช้สายตาในการบินนั่นเอง visual นะครับใช้การมองในการบินเป็นตัวอย่างนะครับส่วนที่ความสูงอื่นๆต่างไปก็จะมีค่ากำหนดว่าเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าสภาพอากาศตอนนั้นนะครับไม่เข้ากฎนี่ไงเช่นมีหมอกลงจัดเราไม่สามารถมองเห็นได้เกิน5กิโลเมตรนะครับเราก็ต้องไปบินที่เรียกว่าเป็น IFR นะ Instrument Flight Rules นะครับกฎโดยใช้เครื่องมือวัดในการทำการบินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยลงไปนะครับในตาราง 3.1 นะครับอันนี้มี
ข้อย่อยลงมาอีกเมื่อกี้นี้ในขณะทำการทีนี้ขณะทำนำทำการนำเครื่องขึ้นและล่อนลงนั่นคื

ช่วงเทคออฟกับแลนดิ้งนะครับที่แอโรโดมที่สนามบินนะครับที่มีการควบคุมการจราจรคอนโทรลโซนนะครับเขาบอกว่านะครับ VFR flight นะครับไม่ควรจะทำการเทคออฟหรือแลนดิ้งนะครับเมื่อนะครับเมื่อ visibility น้อยกว่า5กิโลเมตรหมายความว่าถ้าเราจะนำเครื่องขึ้น visibility น้อยกว่า5กิโลเมตรห้ามนำเครื่องขึ้นหรือจะแลนก็ห้ามแลนนะครับนะยกเว้นไว้ได้รับการยกเว้นจากหอบังคับควบคุมการบินนะครับแล้วก็มีฐานเมฆนะครับซีลิ่งก็คือฐานเมฆนะครับต่ำกว่า 1,500 ฟุตถ้า5กิโลเมตรในขณะที่เครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์นะครับและต่ำกว่า 1,500 ฟุตเนี่ยเราไม่ควรนำเครื่องขึ้นไปบินโดยใช้ VFR นะครับไปใช้ VFR นะครับแต่เราสามารถทำการบินได้โดยใช้ IFR นั่นเองนะครับกฎพวกนี้นะครับนักบินก็จะต้องทราบซึ่งถูกระบุไว้ในส่วนนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับยกเว้นว่าได้รับการอนุมัติจากหอควบคุมการบินนะครับหรือ VFR เนี่ยไม่ควรจะบินสูงเกิน flight level 200ต้องคือเติมอีก20นั่นก็กลายเป็น 20,000 ฟุตนั่นเองนะครับนะ VFR ไม่ควรบินในช่วงที่เป็น transonic และเป็น supersonic speed ความเร็วนะครับความเร็วที่เป็น transonic supersonic speed นะยกเว้นตอน take off กับ landing เนี่ยอันนี้ยกเว้นเฉพาะตอน take off landing นะกฎ2ข้อนี้บังคับก็คือนะครับนักบินนะครับต้องบินที่ความสูงนะครับไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุตหรือ300เมตรนะครับเหนือสิ่ง obstacle นะครับสูงสุดในบริเวณนั้นนะครับที่อยู่รอบๆเครื่องบินเป็นระยะทาง600เมตรหมายความว่าเป็นระยะเครื่องบินกำลังบินอยู่รัศมีภายใต้รัศมี600เมตรเนี่ยจุดสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับต้องบวกอีก 1,000 นะนั่นคือความสูงต่ำสุดที่เครื่องบินจะบินได้นะครับนะที่เครื่องบินจะบินได้เนี่ยภายใต้สภาวะ SS area คือบินเข้าไปในเมืองนะครับหรือบริเวณที่มีคนเยอะๆนะครับคนที่มีเยอะๆนะห้ามบินต่ำกว่า 1,000 นะครับห่างจากสิ่งกีดขวางที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นนะครับก็คือต้องบินสูงขึ้นไป 1,000 บวกอีก 1,000 นะเพื่อความปลอดภัยในการบินนะครับในขณะที่ถ้าไปบินที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่มีคนหรือไม่ได้ไปบินในเมืองนะครับไปบินเหนือแม่น้ำเหนือบึงนะครับพวกนี้นะครับความสูงก็จะลดเหลือ500ฟุตสามารถบินเหนือได้นะครับ500ฟุตเพียงพอแต่ถ้าบริเวณที่มีคนอยู่เยอะๆนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับความสูงต้องสูงเพิ่มขึ้นไปอีก 1,000 ฟุตนะครับจากจุดสูงสุดในบริเวณนั้นนะครับในรัศมี600เมตรจากเครื่องบินนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกำหนดเงื่อนไขการบินไม่ต้องบินที่ความสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ VFR นะครับ ICAO ระบุไว้นะครับ VFR Level Cruising Flight นะครับก็คือช่วงในการบิน Cruise นะครับให้ Operate เหนือ 3,000 ฟุตขึ้นไปเนี่ยเหนือพื้นหรือเหนือพื้นน้ำเนี่ยนะครับจะต้องบินไปตามระดับความสูงที่ระบุไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะมันระบุไว้ว่ายังไงนะครับ Cruising Level ก็คืออันนี้เองนะครับระดับเพดานบิน Cruise บินเดินทางนั่นเองนะครับเขาจะระบุไว้เพื่อให้กัดจัดการจราจรทางอากาศได้ง่ายนะครับนะแยกชั้นระหว่างความสูงของแต่ละชั้นในการทำการบินนะครับ cruising level นะครับระดับการบิน cruise นะครับก็เขาจะใช้หลักของครึ่งวงกลมหลักของครึ่งวงกลม semi-circular rules นะครับ semi-circular ก็คือแบ่งโลกออกเป็น360องศานะครับ magnetic north ก็คือ0นะครับ0ถึง179แล้วก็เป็นครึ่งทางขวามือนะครับนะถึงทางที่ตะวันออกถ้าเราพูดง่ายๆนะนะส่วน180จนถึง359นะครับองศาแมกเนติกนะครับนะก็จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับหลักการง่ายๆก็จะถ้าเราดูจากเงื่อนไขการบินแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นของ VFR นะอันนี้ของ IFR จะเห็นนะครับว่าถ้าเราบินท่านก็บินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนะระดับความสูงก็จะใช้เป็นเลขคีย์นะครับขึ้นต้นด้วย579นะครับผมมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ใช้เป็นเลขคู่4 6 8ระดับทางการบินนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองในส่วนของที่ความสูงเกิน290ไฟเลเวลเกิน290ขึ้นไปนะครับ 2,900 ฟีตขึ้นไปนะครับในส่วนเริ่มต้นก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูนะจะเห็นนะครับว่าหลักการกว้างๆก็คือแต่ละชั้นความสูงที่บินนะครับจะต้องห่างกันอย่างน้อย 1,000 ฟุตนะครับที่ไฟเลเวลต่ำกว่า290นะครับที่ไฟเลเวลต่ำกว่า290แต่ละชั้นจะต้องห่างกัน 1,000 ฟุตนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อเกินชั้น290นะครับถ้าไม่อยู่ในreduce ระยะทางนะครับโดยทั่วไปนะครับเพดานบินก็จะห่างกันอยู่ระยะทางความสูงของเที่ยวบินนะครับจะห่างกันอยู่ที่2,000ฟุตนะครับอยู่ที่2,000ฟุต

ปกติเครื่องบินเล็กที่เราบินกันก็จะบินไม่ถึงอยู่แล้วนะครับไม่ถึง 29,000 ฟุตนะครับก็จะบิน VFR ที่ความสูงต่างกัน 1,000 ฟุตนะครับข้อสังเกตอีกอันนึงนะครับเมื่อเราบิน VFR นะครับตัวเลขเป็นเลขคี่แล้วนะครับด้านหน้าเช่นออกไปทางนี้นะครับ0ถึง179เนี่ยระดับความสูงเป็นเลขคี่แล้วเสร็จแล้วเราจะบวกเลขคี่นั้นไปอีก500นะครับแต่ถ้าบิน IFR เนี่ยเราก็จะไม่บวกนะครับ IFR เราก็จะไม่บวกนะครับลองดูตารางนี้นะครับเราจะเห็นนะครับอันนี้คือ VFR flight กับ IFR นะครับลองดูที่ VFR ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือบินไปทางตะวันออกนะครับ0ถึง179นะครับ0ถึง179นะเราเห็นนะครับ flight level เกิน 3,000 ขึ้นไปก็กลายเป็น 3,500 นะครับ 3,500 นะครับบินไปทางตะวันออกถ้าบินเข้ามาในทิศทางตะวันตกก็จะเป็น 4,500 นะครับได้ขี้แล้วกลายเป็นคู่ตะวันออกก็กลายเป็น 5,500 เนี่ยแต่ละชั้นก็ห่างกันอยู่ 1,000 นะครับจาก 3,500 บินไปทางตะวันออกบินไปทางตะวันตก4,500 ห่างกัน 1,000 นะครับ 4,500 ตะวันออกอีกทีก็คือ 5,500 นะครับเสร็จแล้วก็เป็น 6,500 ก็จะไล่มาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็น VMR ก็จะบวกเข้าไป500นะเลขคี่บวก500แต่ถ้าเป็น IFR ก็จะเป็นเลขคี่นะครับแต่ไม่บวกไม่ต้องบวก500นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นนะครับ 1,000 2,000 3,000 4,000 นะครับไม่ต้องบวก500ถ้าบิน IFR อย่างนี้ก็จะถูกกำหนดไว้นะครับในส่วนของที่ถ้าเป็น Reduced Vertical Separation ที่ความสูงเกินFlight Level 290นะครับระดับห่างระหว่างชั้นก็คือ 1,000 ฟุตนะครับแต่ตามปกติจะเป็น 2,000 ฟุตนะครับแต่ถ้าเข้าสู่ส่วนที่เป็น Reduced Vertical Separation นี่ก็จะกลายเป็น 1,000 ฟุตนะกฎพวกนี้ก็จะถูกกำหนดเอาไว้นะครับนะในกรณีที่เราไม่สามารถบิน VFR ได้และเครื่องบินเรานะครับไม่สามารถบิน IFR ได้ก็คือไม่มี instrument ที่สามารถบิน IFR ได้เนี่ยเราสามารถขอ Special VFR ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอเป็นหลายกรณีไปนะครับก็คือเช่น visibility ไม่ถึง5กิโลเมตรนะครับฐานเมฆไม่ถึง 1,500 ฟิตนะครับเราไม่สามารถ take off กับ landing ได้ในกรณีที่เราต้องไปแลนด์เนี่ยเราก็จะขออนุญาตที่เป็น special VFR ได้หรือเราต้องการ take off เพื่อที่จะออกจากสนามบินนี้แล้วไปบินในบริเวณอื่นนะครับที่มีอากาศสภาพอากาศที่ดีกว่าก็สามารถขอ special VFR ได้ instrument flight rule นะครับก็คือถ้าเราบินโดยทั่วไปคือถ้าเราบิน VFR ไม่ได้เราก็ต้องมาบิน IFR นะเท่านั้นเองนะครับนะเราต้องมาบิน IFR ก็คือบินโดยใช้เครื่องมือวัดประกอบการบินนะครับนักบินที่จะบิน IFR ได้ต้องมี IFR ต้องมี IR rating นะครับคือมี instrument rating ต้องผ่านการฝึกการใช้อุปกรณ์ในการบินก็คือสามารถบินโดยใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องอุปกรณ์วัดประกอบการบินนะโดยไม่ต้องมองออกไปด้านนอกเครื่องบินไม่ต้องใช้สายตาในการมอง visibility ไม่ดีแต่เราเชื่อในเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ใช้นี้ในการทำการบินนะครับซึ่งจะต้องมี rating อันนี้หมายความว่าต้องได้ผ่านการฝึกฝนสอบผ่านเรตติ้งตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะบิน IFR ได้เนี่ยมันเป็นการใช้เครื่องมือนำร่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องมือ IOS แน่นอนนะครับเพื่อบินที่จะบิน IFR ได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนะครับอุปกรณ์นำร่องในการเดินทางต่างๆนะครับซึ่งสามารถไปได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวชี้ทิศทางการบินไปนะครับไม่ต้องอ้างอิงจากภายนอกไม่ต้องอ้างอิงจากพวกแลนด์มาร์คต่างๆภายนอกนะครับminimum levels นะครับเมื่อกี้นี้ของ VFR นะครับบอกว่า 1,000 นะครับเหนือจุดสูงสุดบริเวณในเมืองนะครับหรือบริเวณที่มีคนอยู่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นของ IFR ก็จะเป็น 2,000 นะพวกหาเทเลนเมาน์เทนทั้งหลายนะครับ 2,000 ฟุตนะครับเหนือขึ้นไปนะครับส่วนบริเวณอื่นๆก็จะเป็น 1,000 ของ VFR ก็จะเป็น 1,000 กับ 500ของ IFR ก็จะเป็น 2,000 กับ 1,000 แทนนะครับเนี่ยถูกกำหนดไว้ทั้งหมดในนั้นนะครับส่วนเพดานบินก็ cruising level ปกตินี้ก็อยู่ในตารางเดียวกันนะครับกับของ VFR ที่เมื่อกี้ผมแสดงให้เห็นแล้วนะทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะบิน VFR หรือ IFR ต้อง follow general rules ที่กำหนดไว้นะครับทั้งนั้นนะครับก็คือต้องใช้ general rules ประกอบด้วยนะครับซึ่งอันนี้ใช้โดยตรงนะครับใช้เพื่ ให้เกิดการบินที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันแรกคือ protectionperson and property นะครับก็คือปกป้องคนแล้วก็สิ่งของต่างๆนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในขณะทำการบินนะครับนักบินนะครับต้องบินด้วยไม่ต้องข้อนี้ก็บอกเลยนะบินต้องไม่บินด้วยความประมาทนะครับในขณะทำการบินนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้นะครับอันนี้เป็น general rule คือบังคับไม่ว่าจะบินยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่บินด้วยความประมาทความสูงในทำการบินขึ้นอยู่กับ
ว่าเราบินแบบไหนนะครับถ้าเราบิน VFR ก็ 1,000 นะครับในเมืองนะครับ 1,000 ถ้าเป็น IFR ก็จะเป็น 2,000 นะครับขึ้นอยู่กับไฟลูทที่เราบินมินิมัมไฮนะครับนะ prohibited area นะครับ and restricted area ก็ต้องรู้นะครับนักบินต้องรู้นะครับว่าบริเวณไหนห้ามบินผ่านโดยเด็ดขาดนะครับ prohibited area นะครับส่วน restricted นะครับ area ก็จะเป็นห้ามบินผ่านในบางช่วงนะครับหลีกเลี่ยงการชนกันนะครับนะฮะการหลีกเลี่ยงการชนกัน proximity คือห้ามบินเข้ามาใกล้ๆกันนะครับห้ามบินเข้ามาใกล้ๆกันนะครับอันที่สองก็คือ right of way นะครับสิทธิบนเส้นทางการบินนั้นๆ นะครับนักบินต้องรู้นะว่าใครมีสิทธิบนเส้นทางการบินนะครับนะเครื่องบินที่มีสิทธิในเส้นทางการบินเนี่ยก็จะบินไปตามปกตินะส่วนเครื่องบินอื่นที่จะมาแซงหรือจะมาบินขวางบินผ่านเข้ามาใกล้เนี่ยก็ต้องให้ทางพูดง่ายๆเป็นสารรถก็คือให้ทางนะครับให้กับให้ทางกับเครื่องบินที่มีสิทธิมี right of way ก่อนนะครับซึ่งบินที่มี right of way ก็บินด้วยความเร็วคงที่ไปแล้วก็ heading ไปตามที่กำหนดไว้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติจริงนักบินก็ต้องระวังเรื่องการชนกันอยู่ถึงแม้เราจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะครับไลท์ทอปเวย์นะครับกำหนดไว้นะครับเช่นนะครับ approach head on นะครับนักบินจะต้องทำอย่างไรนะครับเช่นถ้าเกิดเครื่องบินบินเข้ามาหากันนักบินจะต้องทำอย่างไรเครื่องบิน2เครื่องบินเข้ามาหากันนะครับบินตรงเข้ามาหากันโดยประมาณว่าบินเข้ามาหากันนะครับนักบินอาลามต้อง heading to the right ก็คือต้องเฮดดิ้งไปทางขวาของตัวเองนะครับต่างคนต่างออกไปทางขวามันก็จะไม่ชนกันนะครับคอนเวอร์จิ้งก็คือนักบินสองเครื่องบินสองลำนะบินเข้ามาหากันคือบินตามกันนะเช่นบินทำมุมเข้ามาหากันคอนเวอร์จเข้ามาหามุมกันนะครับนะเครื่องบินทางเครื่องบินที่อยู่ทางขวามือของเราได้สิทธิ์ก่อนพูดง่ายๆนะครับเครื่องบินที่อยู่ทางขวาได้สิทธิ์ก่อนนะครับหมายความว่าเครื่องบินถ้าเราบินอยู่แล้วมีเครื่องบินมาทางขวาเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์นะครับในกรณีที่คอนเวอร์ชเข้ามาหากันเราก็ต้องให้ทางเขานะครับนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปนะครับเครื่องบินที่เป็นมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์กับพวกแอร์ชิปพวกไกลเดอร์แล้วก็พวกบอลลูนนะครับแอร์ชิปก็ต้องให้สิทธิ์กับไกลเดอร์บอลลูนนะครับไกลเดอร์ก็ต้องให้สิทธิ์กับบอลลูนคือเครื่องบินอากาศยานไหนที่มีความเร็วได้มากกว่ามีกำลังมากกว่าต้องใหสิทธิ์หรือให้ทางกับอากาศยานที่มีความเร็วนะครับน้อยกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ H-on นะครับเข้าหากันทางคนทางออกทางขวาของตัวเองนะครับคนเวอร์จิ้งก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะเราเห็นเครื่องบินมาทางขวาของเรานะเครื่องบินเราอยู่นี้นะเครื่องบินที่มาทางขวาเราได้สิทธิ์ก่อนนะครับไลท์ออฟเวย์ก็จะบินไปแล้วก็ต้องบินอ้อมไปทางด้านนี้นะครับด้านหลังไปอันนี้ก็บินไปตรงธรรมดาไม่ต้องทำเลยแค่คอยมองเฉยๆว่าย้ายลำบินของเราก็ไปชนนะ overtaking ก็คือการแซงนะครับก็เช่นเดียวกันก็ต้องออกไปทางขวานะครับนะถ้าเราต้องการแซงเครื่องบินเรามีความเร็วที่เร็วกว่านะครับอยากจะแซงนะต้องออกไปทางขวานะเครื่องบินลำหน้าได้สิทธิ์เสมอนะครับเครื่องบินลำหน้าได้สิทธิ์เสมอเครื่องบินไปตรงๆนะเราจะแซงเราต้องหาวิธีแซงอันนี้ตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาระบุไว้ในใน ICAO ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ทำการบินได้อย่างปลอดภัยนะครับการแลนด์ก็เช่นเดียวกันนะครับการนำเครื่องลงจอดนะครับก็เราต้องให้สิทธิ์เครื่องบินที่เข้าสู่ final leg ก่อนนะครับ final leg ในการทำการแลนด์นะครับ final leg ก็คือเครื่องบินจะลองจะลงเรามาถ้าเข้าสู่ final leg แล้วเราต้องให้เขาลงจอดนะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับยกเว้นว่ามี emergency landing นะครับถ้าเรารู้มีเครื่องบินที่มี emergency เข้ามาเราก็ต้องให้สิทธิ์อันนั้นเข้ามาให้เครื่องบินลำนั้นมาลงได้ก่อนก็จะถูกกำหนดไว้ลักษณะแบบนี้นะเพื่อความปลอดภัยในการบินอันต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็เป็น ICAO DOC 9482นะครับแมนนวลของ radio telephony นะครับก็คือการติดต่อสื่อสารทางวิทยุนะครับเครื่องอันที่นักบินเขาใช้ติดต่อกับคนบนหอบังคับการบินหรือภาคพื้นต่างๆนะครับว่าเขาติดต่อกันยังไงนะครับการเรียกรหัสต่างๆเขาทำอย่างไรนะก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยนะครับเป็น transmission operator นะเป็นการส่งข้อมูลโดยใช้ตัวอักษรนะครับ transmission operator นะครับปกติเขาทำอย่างไรนะครับเราไปดูตัวอย่างแล้วกันนะครับมีรายละเอียดอยู่ในนี้เป็นวิชาหนึ่งที่นักบินจะต้องเรียนเลยนะเวลาเขาพูดตัวอักษรพวกนี้นะครับเขาจะใช้คำพูดนะครับเขาจะพูดว่า A B C ก็จะเป็น A A alpha ก็คือพวก alpha นะครับอัลฟาบีก็คือบาโว่ซี
ชาลีนะครับไล่ไปเรื่อย

ไอเนี่ยเดลต้านะเอ็กโคฟ็อกทอสฟ็อกตามนี้นะครับไล่ไปเรื่อยกอล์ฟอีกอล์ฟนะครับที่เมื่อกี้ HS นะครับที่จดทะเบียนไทยก็คือโฮเทลนะครับ S ก็คือเซียร่าเขาจะพูดเป็น HS ก็คือโฮเทลเซียร่านั่นเองนะครับนะครับเขาใช้เป็นคำพูดแทนเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนั่นเองนะครับนะถ้าไม่เกิดการสับสนเราก็พูดเป็นคำพูดปกติได้เลยแต่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสับสนและการเข้าใจผิดนะครับนักบินก็จะใช้ฟอนติกพวกนี้นะครับในการพูดออกไปเพื่อมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเราสื่อสารหมายถึงตัวอักษรอะไรตัวเลขก็เช่นเดียวกันนะครับตัวเลขก็จะเช่นเดียวกัน ICO ระบุตัวเลข0ให้อ่านเป็น0นะครับ1นะครับ4นะครับ4ก็เป็น4นะครับ9ก็จะเป็น9นะครับไม่ใช่9เฉยๆ9นะครับจุดอ่านเป็นเดซิมอลนะครับนะครับจุดอ่านเป็นเดซิมอล100 1000อันนี้การที่จะต้องรู้นะครับในลักษณะคอไซน์ของเครื่องบินนะครับก็คือตัวเรียกเครื่องบินที่หอบประชากรบินใช้เรียกเครื่องบินลำนั้นๆนะครับติดต่อกับเครื่องบินลำนั้นๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะ CCA 2338ก็เป็น China นะ Air China คือ CCA ของ Air China นะครับก็จะอ่านทีละตัวนะ238นะเราไม่อ่านเป็น238นะครับเป็น238นะครับอันนี้เป็น242แบบเดียวกันนะครับไฟเลเวลก็เหมือนกันนะครับไฟเลเวลจะอ่านทีละตัวอักษรนะครับไฟเลเวล180นะครับไม่ใช่180นะครับจะงงนะ180จริงๆก็คือ 18,000 ฟุตนะครับต้องเพิ่ม0ไปอีก2ตัวนะ200ก็คือ 20,000 ฟุตนั่นเองนะครับไฟเลเวลนะครับ heading ก็เหมือนกันนะครับ heading ก็คือทิศทางที่เครื่องบินขึ้นไปเนี่ย100นะครับก็คือ100องศายกตัวอย่างQNH ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ QNH altimeter setting นะครับก็อย่างทีละตัวนะ1010นะครับ1000นะครับแบบนี้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันรันเวย์ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านทีละตัวอักษรนะครับยกเว้น altitude นะครับถ้า altitude จะอ่านเป็นลักษณะของ100กับ1000นะครับ flight level อ่านทีละตัวเลขนะครับเพราะ altitude อ่านเป็น100กับ1000 altitude 800นะครับ4,400นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์เลเวลจะอ่านทีละตัวนะก็มีกฎพวกนี้ขึ้นมานะครับที่ใช้ทีนี้มาดูการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับอันนี้ก็ของเมืองไทยนะครับว่าเขาแบ่งการควบคุมอย่างไรนะครับออกไปนะครับก็จะอ้างอิงจาก ICAO เช่นเดียวกันนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่นำไปประยุกต์ใช้นะครับก็จะจริงๆจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็จะเป็น Aerodrome Control Service นะครับซึ่งคุมพื้นที่นะครับในรัศมี 5-10 nautical mile นะครับรอบสนามบินพูดง่ายๆนะครับรอบสนามบินถึงความสูง 2,000 ฟุตนะครับ Aerodrome Control Service ส่วนแรกนะเวลาเครื่องบินจะบินออกก็ต้องติดต่อผ่านทางนี้ก่อนผ่านการควบคุมจาก Aerodrome Control Service ตัวนี้นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของวิทยุการบินนะครับในเมืองไทยนะครับในส่วนของ Aerodrome ก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น Ground Control กับหอบังคับการบินนะครับ Tower Control นะครับ Ground Control กับหอบังคับการบินนั่นเองนะกาวคอนโทรลก็จะคอนโทรลเครื่องบินตั้งแต่ที่หลุมจอดนะเคลื่อนที่ออกมาบนรันเวย์นะครับเคลื่อนที่ออกมาที่แท็กซี่เวย์นะครับก็จะควบคุมนักบินก็ต้องติดต่อกาวคอนโทรลก่อนนะขออนุญาตนำเครื่องออกนะครับแท็กซี่เวย์นะครับขอทราบข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อแท็กซี่เข้าไปถึงใกล้ๆรันเวย์แล้วนะครับกาวคอนโทรลก็จะให้นักบินติดต่อไปที่ทาวเวอร์คอนโทรลนะครับก็คือหอบังคับการบินเพื่อที่จะขออนุญาตนำเครื่องขึ้นลงนะครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ Aerodrome Control นะครับส่วนที่2ก็เป็น Approach Control นะครับเวนประชิดท่าอากาศยานนะส่วนนี้ก็จะกินรัศมีออกไปไกลเมื่อกี้นี้ 5-10 เองนะครับอันนี้ก็จะเป็น 30-50 Nautical Mile นะขึ้นอยู่กับสนามบินนะครับนะ 30-50 Nautical Mile นะของกรุงเทพก็จะเป็น 50 Nautical Mile นะครับแล้วควบคุมความสูงไปถึง 11,000 ฟุตนะครับถึง 11,000 ฟุตนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเครื่องบินเทคออฟไปแล้วนะครับออกจากแอโรโดรมคอนโทรลไปแล้วนะครับไปได้ระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณ 5-10 นอติคอลไมล์นะครับแล้วแต่สนามบินนะครับทางหอบังคับความบินทาวเวอร์คอนโทรลก็จะส่งต่อการควบคุมไปที่แอปโพสคอนโทรลตัวนี้นะครับแอปโพสคอนโทรลเซอร์วิสบริเวณนี้อันนี้ก็จะเข้าไปที่ดีพาร์เจอร์คอนโทรลนะครับเพราะว่าเป็นการนำเครื่องออกแต่ถ้านำเครื่องเข้าอันนี้ก็เข้ามาสู่แอปโพสคอนโทรลนะนำเครื่องออกก็จะส่งไปที่departure control ครับซึ่งเป็นในส่วนของ approach control service ในส่วนนี้ก็ควบคุมนะครับเครื่องบินให้เข้าสู่เส้นทางการบินที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปนะ

คนะครับอันสุดท้ายก็คือหลังจากเลย50 nautical mile ออกไปก็จะเป็นการควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางการบินนะครับที่เรียกว่าเป็น area control นะ area control ก็คือพอเลย50 mile จาก50 nautical mile นะครับจากสนามบินออกไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผ่านไปที่ทาง area controlงั้นเราเริ่มจาก Aerodrome Control นะครับไปเป็น Approach Control Service เสร็จแล้วก็เข้ามาสู่ Air Control Service Air Control Service ก็จะส่งนะครับก็จะนำเครื่องบินของเราไปถึงที่หมายหรือบินออกไปทางต่างประเทศนะครับก็คือคุมทั้งประเทศนั่นเอง Air Control Service นะครับเหมือนกันนะครับในทางกลับกันถ้านำเครื่องเข้าก็จะผ่าน Air Control Service ก่อนนะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่ Approach Control Service นะที่ระยะประมาณ50นอยเข้ามาจากสนามบินเมื่อถึงประมาณ 5-10 หน่วยเข้ามาจากสนามบินก็จะนำไปสู่ Aerodrome Control Service ต่อไปนะครับเป็นสเต็ปนะอันนี้เป็นของเมืองไทยนะครับว่า Air Control แบ่งออกเป็น8โซนนะครับที่ควบคุมอยู่นะครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นในส่วนของ ICAO นะครับจริงๆแล้วยังมีองค์กรอื่นนะครับที่ออกกฎระเบียบควบคุมการบินอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับFederal Aviation Administration นี่คือ FAA ของอเมริกาอันนี้ก็จะควบคุมการจราจรทางอากาศทางซีวิลนะครับทางด้านพลเรือนนะครับของอเมริกาทั้งหมดนะครับในประเทศอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีกฎระเบียบคล้ายๆกับซีวิลคล้ายๆกับ ICAO นั่นเองนะครับบวกกับกฎระเบียบเฉพาะพื้นที่ก็คือเฉพาะประเทศของอเมริกาเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าของทาง ICAO นะครับอันนี้ก็เครื่องบินที่จะนำเครื่องบินเข้าสู่ประเทศอเมริกาต้อง follow กฎของ FAA เขานะครับซึ่ง FAA ก็จะออกมาเป็นกฎที่เราเรียกเป็น FAR ต่างๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การออกไลเซนส์นักบินการสร้างเครื่องบินการซ่อมเครื่องบินการจราจรภายในอเมริกาทำอย่างไร ก็จะถูกควบคุมโดย FAA นี้นะครับในของยุโรปนะครับก็จะเป็นการรวมตัวกันของหลายประเทศนะครับก็เป็น EASA นะครับ EASA ก็คือ European Aviation Safety Agency นะครับนะซึ่งมีเมมเบอร์อยู่นะครับ32ประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่ในโซนยุโรปถ้าเราต้องการนำเครื่องเข้ายุโรปนะครับผ่านประเทศพวกนี้ที่เป็นเมมเบอร์ของ EASA เราก็ต้อง follow กฎของ EASA นะครับ follow ของกฎ EASA นี้นะซึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คล้ายๆกับ FAA แล้วก็ ICAO นะครับก็จะมีกฎระเบียบต่างๆนะครับเฉพาะโซนของยุโรปเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือไปจาก ICAO ที่มีอยู่นะครับนอกเหนือจาก ICAO ที่มีอยู่นะครับครับในส่วนนี้ผมก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ www.r-channel.net ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาขอบคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาในขณะนี้นะครับจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวนครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวนครับสำหรับในรายวิชาที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการศึกษากันในวันนี้เนี่ยเป็นรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20100นะครับขีด 1005ครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอุปกรณ์ตัวต้านทานนะครับหรือที่เรียกว่ารีซิสเตอร์นะครับสำหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหานะครับในวันนี้เนี่ยในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือปวช.นะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานอันนี้เป็นรหัสวิชานะครับวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา20100-1005นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะรับผิดชอบโดยครูเศรษฐาโชติช่วงครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวต้านทานภาษาอังกฤษเขียนว่ารีฟิตเตอร์นะครับภาษาอังกฤษว่ารีฟิตเตอร์นะครับทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับที่เรียกชื่อว่ารีฟิตเตอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากนะครับก็นับกันง่ายๆว่าในวงจร1วงจรเนี่ยนะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ที่ตัวบนบอร์ดวงจรทุกวงจรเนี่ยนะครับก็จะมีมากถึง 60% นะครับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงจรนะครับนั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์ประเภทตัวต้านทานเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวต้านทานเนี่ยก็จะทำหน้าที่เรื่องของจำกัดแรงดันจำกัดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังสามารถนำแรงดันที่มันตกค่อมตัวต้านทานเนี่ยไปใช้งานในลักษณะค่าระดับหรือค่าแรงดันต่างๆได้นะครับทีนี้จากรูปครับนี่ครับวันนี้เราเรียนเรื่องของตัวต้านทานนะครับจากรูปเนี่ยนักเรียนก็คงจะคาดเดาได้ง่ายๆเลยครับว่าจากรูปเนี่ยคืออุปกรณ์อะไรนะครับถูกต้องครับนักเรียนครับจากรูปเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานนั่นเองนะครับเฉลยโดยรูปภาพไปแล้วนะครับว่ามันคือตัวต้านทานนะครับสังเกตว่าลักษณะรูปร่างนะครับลักษณะรูปร่างขนาดนะครับมันมีความที่มันแตกต่างกันมากมายเหลือเกินนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานและการนำไปใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับซึ่งจะมีขนาดที่ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับค่าของความต้านทานเองก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระการเรียนรู้กันบ้างนะครับว่าในหน่วยการเรียนหน่วยนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวต้านทานเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้านทานนะครับความต้านทานที่มันอยู่บนตัวต้านทานนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องของความต้านทานเนี่ยจะมีเนื้อหาอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับหัวข้อต่อมาครับก็จะเป็นตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้นะครับข้อนี้ก็สำคัญนักเรียนก็จะต้องจำแนกได้ว่าตัวต้านทานแต่ละชนิดแต่ละประเภทวัสดุที่มาใช้เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียข้อด้อยต่างกันยังไงนะครับข้อที่3หัวข้อถัดมาครับก็คือตัวต้านทานตามรูปนะครับรูปแบบการผลิตนะครับตัวต้านทานตามรูปแบบผลิตนะครับก็ข้อนี้ก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตตัวต้านทานที่แตกต่างกันออกไปก็จะสอดคล้องกับในข้อก่อนอันนี้ก็คือข้อที่2ก็คือประเภทของวัสดุที่ใช้ในการผลิตก็จะมีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนในตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนักเรียนต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องบอกหน้าที่นะครับของความต้านทานได้ความต้านทานทำหน้าที่อะไรนำไปใช้แล้วเกิดผลยังไงกับวงจรข้อนี้นักเรียนต้องบอกได้นะครับข้อที่2ครับก็จะต้องอธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้งานได้นะครับอธิบายได้ว่าตัวต้านทานที่เป็นประเภทวัสดุนี้นะครับที่นำไปใช้เนี่ย
มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีชนิดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปดูเนื้อหาอีกทีนึงซึ่งนักเรียนจะต้องอธิบายแล้วก็จะต้องบอกข้อนี้ได้ด้วยนะครับข้อถัดมาครับก็คืออธิบายลักษณะของตัวต้านทานนะครับตามรูปแบบที่ผลิตได้นะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันนะครับหรือสอดคล้องกันในเรื่องของประเภทกับวิธีการผลิตในรูปแบบที่ผลิตในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับก็จะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับก็คืออธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทนะครับแล้วก็รูปแบบที่ผลิตอย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับต้องละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับต้องถูกต้องด้วยถ้าเกิดตัวต้านทานผลิตมาจากวัสดุประเภทนี้แต่ไปบอกรูปแบบในการผลิตอีกแบบนึงนั่นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของการอธิบายที่ผิดไปนะครับคาดเคลื่อนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อถัดมาเนี่ยก็คือแสดงวิธีการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับในข้อนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตอนนึงซึ่งจะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับในเรื่องของหน่วยการเรียนที่มีชั้นฐานแต่จะเรียนในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆนะครับแต่ก็อยู่ในสมรรถนะข้อนี้ด้วยซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการอ่านได้

กับวงจรที่เป็นวงจรเฉพาะวงจรนี้ต้องใช้ข้าวเท่านี้แต่นักเรียนเอาค่าอุปทานอื่นไปใช้ที่มันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยก็จะทำให้วงจรเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ปลูกฝังให้เรียนเนี่ยต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความรอบคอบนะครับความรอบคอบแล้วก็เขาเรียกว่าการทำให้มีความละเอียดถี่ถ้วนนะครับข้อนี้ก็จะสอดคล้องกับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยข้อหนึ่งนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนแรกก่อนเลยครับขั้นตอนแรกตามที่เรียนมานักเรียนก็คงจะคุ้นเคยแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปศึกษาหน่วยการเรียนเรื่องนี้เนี่ยทดสอบความรู้กันก่อนครับว่านักเรียนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวต้านทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนรู้จักแต่อาจจะยังไม่เข้าใจตามวิธีที่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนอันนี้นักเรียนให้ทดลองทำแบบทดสอบก่อนนะครับยังไม่ต้องไปจริงจังกับแบบทดสอบมากแต่วัดความรู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เรียนเนี่ยนักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับสแกนแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับในหน่วยที่8นะครับหน่วยนี้มีชื่อว่าตัวต้านทานนะครับสแกน QR code เพื่อทำทดสอบนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาเลยครับนี่ครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นเรื่องของความต้านทานนะครับซึ่งจะอยู่บนตัวต้านทานนะครับนั่นเองครับนักเรียนต้องนึกให้ออกว่าตัวต้านทานภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า resistor นะครับแต่คำว่าความต้านทานที่เป็นค่าของตัวต้านทานเนี่ยเราจะเรียกว่า resistance นะครับต่างกันนะครับการเรียกต่างกันความต้านทานกับตัวต้านทานต่างกันตัวต้านทานคือตัวต้านทานตัวนึงเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับซึ่งจะมีค่าความต้านทานนั่นเองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับในหน่วยที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมการแสดงความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มมีตัวแปรอยู่ตัวนึงนั่นคือตัวอะไรครับนักเรียนนั่นคือตัว R นะครับตัว R ย่อมาจากคำว่า resistor หรือแปลง่ายๆก็คือตัวต้านทานซึ่งเป็นโหลดในวงจรเพราะนั้นตัวต้านทานเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับเราต้องนึกให้ออกนะครับต้องจำให้ได้ว่าตัวต้านทานจะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับทีนี้เรามาดูคำนิยามครับคำนิยามของคำว่าความต้านทานนะครับความต้านทานคืออะไรนะครับความต้านทานก็คือแรงต้านจากวัตถุต่างๆนะครับทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับให้ผ่านไปได้มากหรือน้อยเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้านะครับไดอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการทำงานต่างๆเนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามต้องการอันนี้เป็นลักษณะของคำนิยามของความต้านทานสั้นๆย่อๆก็คือความต้านทานก็คือการต้านทานของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเพื่อให้กระแสหรือแรงดันเนี่ยสามารถผ่านไปได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานนั่นเองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะของการนำแรงดันไฟฟ้าในตำแหน่งต่างๆที่ต่างๆกันออกไปนะครับเพราะนั้นตัวต้านทานเนี่ยก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับที่ทำให้ค่าแรงดันเนี่ยมีขนาดที่น้อยลงหรือมากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือคำนิยามนะครับอันนี้หลายบรรทัดก็อาจจะอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนถึงจะสรุปได้เป็นลักษณะคำนิยามสั้นๆออกมานะครับนะครับแล้วก็ความต้านทานก็คือก็ยังบอกต่อไปว่านะครับในวัตถุต่างชนิดกันนะครับในวัตถุที่ต่างชนิดกันเนี่ยค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นภายในวัตถุเหล่านั้นนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเมื่อนำวัตถุต่างชนิดกันมาเปรียบเทียบค่าความต้านทานกันนะครับเราก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับตามตารางเปรียบเทียบนะครับค่าความต้านทานของวัตถุที่ต่างชนิดกันเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าชื่อวัตถุเนี่ยเช่นจำพวกเงินนะครับทองแดงอลูมิเนียมพวกนี้เนี่ยคงรู้จักแล้วว่ามันเป็นวัตถุที่เรียกว่าโลหะถูกต้องไหมครับนำกระแสไฟฟ้าได้กระแสฟ้าไหลผ่านวัตถุพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็ทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าที่น้อยมากๆนะครับ1เงินเนี่ยนะครับถ้าเทียบโอห์มต่อเซนติเมตรที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเป็นวัตถุเงินเนี่ยก็จะมีค่าอยู่เพียงแค่ 1.6คูณ10ยกกำลังลบ6โอห์มแค่นั้นเองครับถ้าทำเป็นหน่วยโอห์มก็คือ 1.6 ไมโครโอห์มนะครับซึ่งน้อยมากนะครับถัดมาก็เป็นทอง

แดงนะครับก็จะมีค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกันนะครับอลูมิเนียมพวกนี้ก็คือค่าความต้านทานมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยเป็นวัตถุประเภทโลหะนะครับถ้าเป็นประเภทคาร์บอนนะครับเจอร์มาเนียมนะครับซิลิคอนแก้วแล้วก็ยางเนี่ยพวกนี้จะเป็นลักษณะเป็นวัตถุนะครับจะทำหน้าที่คล้ายกับฉนวนและนะครับเป็นฉนวนก็คือป้องกันการไหลของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัตถุนั้นนะครับอย่างมองง่ายๆเช่นแก้วกับยางเนี่ยสังเกตว่าค่าความต้านทานโอห์มต่อเซนติเมตรที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยจะสูงมากครับดูอย่างยางครับนักเรียนครับ10ยกกำลัง18ครับนักเรียนครับก็เพิ่มสูตรเข้าไป18ตัวครับแล้วก็หน่วยเป็นโอห์มเยอะมากนะครับหรือมองกันง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของความต้านทานที่อินฟินิตี้มากๆประเมินค่าไม่ได้มากมายมหาศาลเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นซิลิคอนเนี่ยเราก็จะดูง่ายๆว่าเท่ากับ55คูณ10ยกกำลัง3หรือ55กิโลโอห์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตารางเปรียบเทียบค่าความต้านทานของวัตถุที่ต่างชนิดกันนะครับจากตารางเนี่ยเราคงจะมองเห็นนะครับว่าการใช้วัตถุนะครับที่นำผลิตเป็นตัวต้านทานที่มันต่างชนิดกันเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับแต่ทั้งหมดครับก็ขึ้นอยู่กับการนำค่าความต้านทานไปใช้งานครับว่าเราต้องการค่าความต้านทานเนี่ยไปใช้งานในค่าปริมาณเท่าไหร่เราถึงจะเลือกวัตถุเหล่านี้เนี่ยมาผลิตเป็นตัวต้านทานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างนะครับลักษณะรูปร่างของตัวต้านทานแบบต่างๆสังเกตว่าตามรูปเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างของตัวต้านทานเนี่ยอยู่2แบบหลักๆก็คือเป็นแบบค่าคงที่เห็นไหมครับก็จะมีเป็นลักษณะ อุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีขา2ขานะครับซึ่งบางตัวก็อาจจะมีหลายขาหน่อยตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันแบบนี้เนี่ยค่าความต้านทานก็จะคงที่นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานได้ผลิตออกมา1กิโลโอห์มนั่นก็คือ1กิโลโอห์มนะครับผลิตออกมา1เมกะโอห์มมันก็คือค่าความต้านทาน1เมกะโอห์มนะครับผลิตออกมา100โอห์มตัวนั้นก็จะมีค่าความต้านทาน100โอห์มนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแบบปรับค่าได้นะครับแบบปรับค่าได้เนี่ยสังเกตว่าลักษณะบนตัวต้านทานเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของการปรับการหมุนใช่ไหมครับการเปลี่ยนตำแหน่งของมันเนี่ยเพื่อเปลี่ยนค่าความต้านทานจากค่าหนึ่งไปใหญ่ค่าหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีค่าเท่ากับ 10K นั่นก็ว่าเราสามารถปรับค่าความต้านทานตั้งแต่0โอห์มจนถึง 10K โอห์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความต้านทานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะทิศทางการปรับการหมุนได้นะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อในลักษณะของวงจรไฟฟ้าในอีกรูปแบบนึงนะครับแบบคงที่ก็จะมีประโยชน์กับวงจรไฟฟ้าที่ต้องใช้ค่าความต้านทานแบบอีกแบบนึงซึ่งมันไม่มีความจำเป็นต้องไปปรับมันนะครับแต่เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะบอกว่าปรับไปเพื่ออะไรนะครับปรับไปเพื่ออะไรปรับทำไมนะครับเรามาดูกันต่อครับนะครับสำหรับตัวต้านทานนะครับตามประเภทของวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยออกเป็น2ลักษณะนะครับอย่างเช่นตารางเปรียบเทียบประเภทของวัสดุเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันก็จะมีประเภทโลหะกับประเภทที่ไม่ใช่โลหะหรือเราเรียกว่าเป็นแบบประเภทอโลหะก็ได้นะครับซึ่งตัวต้านทานที่มันผลิตหรือสร้างขึ้นมาต่างประเภทกันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานด้วยนะครับเมื่อกี้ได้เกินไปนิดถึงแล้วนะครับตัวต้านทานตามประเภทวัตถุใช้นะครับบอกว่าตัวต้านทานที่ผลิตมาใช้นะครับในงานมีมากมายหลายประเภทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายชนิดหลายรูปแบบหลายโครงสร้างนะครับแล้วก็เมื่อถ้าแบ่งตามวัตถุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่มีโลหะประเภทโลหะหรือใช้โลหะเป็นส่วนผสมหรือวัตถุในการผลิตตัวต้านทานกับอีกประเภทนึงก็คือประเภทอโลหะนะครับซึ่งพวกอุปกรณ์ประเภทอโลหะเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นเขาเรียกเป็นฉนวนนะครับสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทของอโลหะนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับก็อธิบายได้อย่างนี้ครับนั่นเองครับตัวต้านทานประเภทโลหะเนี่ยก็คือโลหะที่นำมาใช้ในการผลิตตัวต้านทานนะครับมีหลายชนิดนะครับเช่นพวกนิกเกิลนะครับสังกะสีแคดเมียมนะครับทองแดงโครเมียมแล้วก็พวกแมงกานีสพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับ
แล้วก็จะส่งผลทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าที่ค่าน้อยนะครับถ้าในการใช้งานเนี่ยต้องการค่าความต้านทานที่มีค่าน้อยๆนะครับเราก็เลือกใช้ตัวต้านทานประเภทโลหะก็ได้ซึ่งวัสดุหรือวัตถุที่นำมาใช้ผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวนำทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าน้อยก็คือมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าโลหะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ในตัวต้านทานเหมือนกันนะครับลักษณะการผลิตตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับก็แบ่งออกได้เป็นหลายชนิดนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเป็นชนิดของตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับสไลด์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโลหะที่วัตถุที่นำมาผลิตเป็นตัวต้านทานนะครับสไลด์นี้เราก็จะบอกว่าเป็นตัวต้านทานชนิดนะครับประเภทโลหะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวต้านทานชนิดลวดพันนะครับลวดพันหรือตัวต้านทานชนิดไว้วาลนะครับลักษณะข้อนี้เนี่ยมันก็คือจะมีแกนนึงนะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดเนี่ยพันอยู่รอบแกนนะครับพันอยู่รอบแกนการพันความยาวของเส้นลวดนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของค่าความต้านทานนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานก็จะต่างกันนะครับอธิบายอย่างเดียวน่าจะไม่เห็นรูปเดี๋ยวเราไปดูรูปในสไลด์ถัดไปเนี่ยนั่นนี่ก็จะเห็นว่าตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันเนี่ยนะครับหรือตัวต้านทานชนิดไว้วาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2ครับ 1.2 ก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะนะครับฟิล์มโลหะก็คือเป็นลักษณะแผ่นบางๆที่เป็นแผ่นโลหะเนี่ยนำมาห่อหุ้มหรือนำมาเคลือบนะครับอยู่บนอุปกรณ์ประเภทตัวต้านทานแล้วก็มีลักษณะคุณสมบัติก็คือต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฟิล์มโลหะนะครับข้อที่3ก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มสนิมโลหะนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นลักษณะเทคนิคการผลิตนะครับตัวต้านทานที่เป็นลักษณะอยู่ในกลุ่มของประเภทโลหะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันนะครับแบบลวดพันนั่นเองก็จะสังเกตเห็นว่าตัวต้านทานเนี่ยถ้ามองกันตรงนี้เนี่ยไม่เห็นขนาดครับแต่บอกได้เลยว่าตัวต้านทานชนิดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเส้นลวดที่มันพันอยู่รอบแกนเนี่ยมันก็จะมีความยาวแล้วก็ส่งผลทำให้เป็นลักษณะของค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นออกมานะครับโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะมีแกนเซรามิกอยู่ตรงกลางนะครับขาทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นปลายทั้งสองด้านของลวดนะครับที่ใช้พันแกนเซรามิกนะครับความยาวจะเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้านทานที่เราจะทำให้มันขึ้นมาเป็นค่าความต้านทานนะครับแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยฉนวนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันลักษณะของการลัดวงจรลัดกระโดดข้ามของค่าความต้านทานเนี่ยก็คือมีลักษณะฉนวนหุ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นพวกฟิล์มหรือลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุที่เป็นฉนวนมาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบท่อนทรงกลมนะครับถัดมาก็เป็นท่อนทรงกลมนะครับโครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าตัวต้านทานชนิดนี้เนี่ยก็จะความยาวนะยิ่งยาวมากเนี่ยมันก็จะมีความยาวมากทำให้ตัวต้านทานเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเลยลองคิดดูครับว่าถ้า 60% ในวงจรไฟฟ้าเป็นตัวต้านทานแล้วใน 60% เนี่ยตัวต้านทานทุกตัวมีขนาดใหญ่หมดเลยแล้วเลยลองนึกภาพวงจรครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโทรทัศน์เครื่องนึงที่บ้านของนักเรียนเนี่ยตัวต้านทานตัวเท่านิ้วชี้อย่างเงี้ยนะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มี 60% ของวงจรทั้งหมดที่อยู่ในกองไฟฟ้าเนี่ยนั่นลองคิดครับว่าโทรศัพท์ของเรียนจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับโทรทัศน์อื่นๆมันจะใหญ่ตามขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวต้านทานชนิดลวดพันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวต้านทานอีกแบบนึงที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานมากกว่านะครับว่าตัวต้านทานแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานกับวงจรอะไรหรืออุปกรณ์อะไรนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานที่สองครับเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะนะครับตัวของมันเนี่ยก็อาจจะมีขนาดค่อนข้างเล็กลงมานะครับแต่โครงสร้างของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าโลหะเป็นชั้นโลหะหรือฟิล์มของโลหะเนี่ยที่ยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวต้านทานนะครับขาทั้งสองด้านนะครับขาทั้งสองด้านเนี่ยก็คือเป็นขาตัวนำเห็นไหมครับเป็นขาตัวนำแล้วก็ในส่วนของตรงกลางของตัวต้านทานเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเซรามิกเป็นอุปกรณ์ประเภทฉนวนไฟฟ้านะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกเคลือบนะครับถูกเคลือบอีกชั้นหนึ่งด้วย
อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็จะมีการทำเป็นแถบสีเพื่ เป็นลักษณะของการบอกค่าคุณทานในชนิดอันนี้ด้วยนะครับนักเรียนในเรื่องของคุณทานเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆตำแหน่งต่างๆที่บนอุปกรณ์มากขึ้นนะครับซึ่งการระบุค่าสีแถบสีต่างๆเนี่ยก็จะมีผลต่อค่าอุปกรณ์นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นตัวด้านทานชนิดแบบฟิล์มโลหะนะครับซึ่งโครงสร้างลักษณะทางกายภาพเนี่ยรูปทรงว่าทั้งหมดภายนอกเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันตรงลักษณะเขาเรียกว่าวัสดุที่นำมาผลิตเป็นด้านทานนะครับก็ใช้เป็นลักษณะฟิล์มสนิทนะครับแล้วก็จะมีการใช้ฉนวนหุ้มแล้วก็เคลือบสีทีนึงแล้วก็จะมีรหัสสีด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวด้านทานชนิดฟิล์มโลหะอีกแบบนึงซึ่งการนำวัสดุที่นำมาใช้ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานนั่นเองนะครับเพราะลักษณะวัสดุที่มาใช้เนี่ยอย่างที่บอกในตารางเปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าวัสดุแต่ละชนิดแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานด้วยเพราะนั้นตัวทานแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวทานตามประเภทวัสดุที่ใช้อีกประเภทนึงนะครับเป็นประเภทที่2นะครับก็คือเป็นตัวทานประเภทอโลหะนะครับก็จะแตกต่างกับประเภทโลหะประเภทโลหะพอพูดคำว่าโลหะก็คือเป็นลักษณะของตัวนำไฟฟ้าค่าความต้านทานเนี่ยอาจจะมีค่าค่อนข้างที่น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทานประเภทอโลหะเนี่ยนะครับก็คือวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัสดุประเภทฉนวนไฟฟ้าซึ่งก็จะมีค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นตัวทานประเภทอโลหะเนี่ยจึงอาจจะให้ค่าความต้านทานที่มีค่าสูงมากกว่าประเภทโลหะก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานครับการผลิตเพื่อนำไปใช้งานด้วยเหมือนกันว่าเราจะผลิตแล้วนำค่าประมาณเท่าไหร่ไปใช้งานนะครับ อธิบายได้ยังไงครับตัวทานประเภทอโลหะนะครับก็คือเป็นตัวทานที่ผลิตขึ้นมานะครับจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะนะครับก็คือวัสดุอโลหะที่นิยมใช้ผลิตตัวทานเนี่ยก็จำพวกคาร์บอนนะครับรู้จักคาร์บอนไหมครับวันนี้รู้จักนะครับคาร์บอนเป็นวัสดุที่นำมาผลิตนะครับหรือนำมาสร้างเพื่อผลิตเป็นตัวทานนั่นเองนะครับโดยอยู่ในลักษณะของรูปแบบผงคาร์บอนนะครับเป็นผงละเอียดนี่แหละครับแล้วก็เมื่อต้องการผลิตตัวทานเนี่ยก็นำไปผสมรวมกับวัสดุฉนวนกับกาวนะครับแล้วก็อัดแน่นเข้าไปนะครับก็คือเป็นลักษณะของผงแล้วก็นำไปผสมกับอุปกรณ์ผงคาร์บอนต้องการก็คือไปผสมกับวัสดุฉนวนนะครับแล้วก็กับกาวเนี่ยเพื่ออัดแน่นแล้วก็ผลิตเป็นตัวทานออกมานะครับลักษณะการผลิตตัวทานประเภทอโลหะเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ1เป็นชนิดตัวต้านทานชนิดคาร์บอนนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยครับว่าเป็นชนิดคาร์บอนเพราะฉะนั้นพอเห็นตัวทานชนิดนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าตัวทานชนิดนี้เนี่ยมันสร้างหรือผลิตขึ้นมาจากคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวทานชนิดฟิล์มคาร์บอนอันนี้ก็จะบางลงไปอีกนะครับอย่างชนิดคาร์บอนเนี่ยก็คือเป็นชนิดที่เห็นไหมฮะที่เป็นผงแล้วก็เอาไปผสมกับวัสดุที่เป็นฉนวนแล้วก็อัดกับกาวแต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มคาร์บอนเนี่ยให้เรานึกถึงฟิล์มบางๆครับที่ห่อหุ้มนะครับห่อหุ้มอุปกรณ์ตัวนั้นทานขึ้นมามันก็จะมีขนาดที่เล็กที่บางลงไปนะครับกรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวต้านทานนะครับชนิดคาร์บอนเห็นไหมฮะเป็นตัวทานชนิดคาร์บอนก็คือจริงๆแล้ววัสดุที่นำมาใช้เนี่ยบางทีเราจะมองไม่เห็นถึงความแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างเราจะเห็นในเรื่องของค่าความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาซื้อตัวต้านทานเนี่ยเราคงไม่ได้บอกหรอกครับว่าพี่ครับผมจะมาซื้อตัวต้านทานชนิดคาร์บอนเอาชนิดคาร์บอน100กิโลโอห์ม2ตัวเขาไม่รู้จักหรอกครับบอกค่าอย่างเดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะการทำความเข้าใจเชิงลึกว่าที่มาของตัวต้านทานเนี่ยมันมีลักษณะการผลิตหรือถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรนะครับจากรูปก็คือเป็นลักษณะของชนิดคาร์บอนนะครับก็สังเกตว่าก็จะมีขาตัวนำเห็นไหมฮะมีขาตัวนำสองด้านเหมือนเดิมแล้วก็จะมีลักษณะคาร์บอนเนี่ยอยู่ภายในตัวต้านทานนะครับแล้วก็ถูกเคลือบนะครับหรือเป็นฉนวนหุ้มอีกชั้นนึงแล้วก็จะมีรหัสสีบอกค่าของต้านทานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนนะครับสังเกตว่าโครงสร้างเนี่ยก็จะไม่ต่างกันนะครับ
โครงสร้างภายในจะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่านะครับวัตถุวัสดุนะครับที่นำมาผลิตเนี่ยก็จะต่างกันนะครับส่งผลทำให้ค่ามาตรฐาน

นะมีค่าแตกต่างกันออกไปนะครับตามรูปก็คือมีหาดโซดาเหมือนเดิมนะครับมีเซรามิกอยู่ตรงกลางแล้วก็ฟิล์มคาร์บอนห่อหุ้มเซรามิกอีกชั้นนึงแล้วก็ถูกเคลือบด้วยฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็จะมีแถบฝีเป็นรหัสฝีนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของรหัสฝีแล้วก็การอ่านค่าโคนทานหรือการแปลความหมายจากรหัสฝีเป็นค่าโคนทานเนี่ยเราจะเรียนกันในตอนหน้านะครับตอนนี้เรามารู้จักกับตัวโคนทานแต่ละชิ้นก่อนแล้วก็ลักษณะของการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับทีนี้เรามาดูตัวโคนทานนะครับที่ตัวโคนทานที่มีรูปแบบการผลิตนะครับตามรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันออกไปว่าในลักษณะตัวโคนทานที่มีรูปแบบในการผลิตเนี่ยมันมีวิธีการผลิตออกมาแล้วนำไปใช้กับอะไรรูปร่างลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรแล้วนำไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับหัวข้อนี้จะพูดว่าจะพูดถึงเรื่องของตัวต้านทานตามรูปแบบผลิตนะครับก็คืออธิบายสั้นๆก็คือเป็นลักษณะของบริษัทผู้ผลิตต้นทานเนี่ยนะครับเขาได้ผลิตต้นทานขึ้นมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆโครงสร้างนะครับก็สิ่งของมันก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้งานนะครับให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นให้มันเหมาะกับวงจรกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างมันขึ้นมานะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปมีค่าต้นทานที่มันถูกต้องแม่นยำชัดเจนนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกรูปแบบต้นทานให้ไปใช้เหมาะสมกับชิ้นงานได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำจำกัดความสั้นๆของตัวต้นทานตามรูปแบบผลิตนะครับทีนี้รูปแบบในการผลิตขึ้นมาใช้งานนะครับก็แบ่งออกได้หลายประเภทครับข้อที่1แบบที่1ก็คือเป็นตัวต้นทานชนิดแบบค่าคงที่นะครับซึ่งก็ได้อธิบายไปช่วงแรกๆแล้วนะครับเป็นแบบค่าคงที่แบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของต้นทานได้มันก็จะมีคุณสมบัตินำไปใช้กับการใช้งานอีกแบบนึงนะครับหรือแบบที่2ครับเป็นตัวต้นทานชนิดแบ่งค่านะครับแบ่งค่าเป็นยังไงนะครับแบ่งค่าก็คือตัวต้นทาน1ตัวมีค่า100โอห์มแบ่งเป็น2ส่วนคือ50โอห์มกับ50โอห์มมีระยะของต้นทานนะครับแบบที่3ครับเป็นตัวต้นทานชนิดเปลี่ยนนะครับแบบเปลี่ยนเลือกค่านะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการใช้งานว่าจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่าโคนทานอย่างไรนะครับแล้วก็แบบที่4นะครับเป็นตัวโคนทานชนิดปรับเปลี่ยนค่าปรับเปลี่ยนค่านะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวโคนทานชนิดพิเศษนั่นเองนะครับมีทั้งหมด5แบบรูปแบบการผลิตนะครับเรามาดูในแบบที่1ครับแบบที่1เป็นตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับค่าคงที่ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับหรือที่เรียกว่าฟิกรีฟิตเตอร์นะครับฟิกก็คือระบุเจาะจงไปเลยนะครับว่าตัวต้านทานตัวนี้มีค่าที่คงที่นะครับเป็นตัวต้านทานที่ผลิตขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าต้านทานที่คงที่ตายตัวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับก็คือตัวต้านทานชนิดคงที่เนี่ยก็ตามวัสดุที่ใช้เช่นชนิดลวดพันนะครับชนิดฟิล์มโลหะชนิดสนิมโลหะนะครับชนิดคาร์บอนแล้วก็ชนิดฟิล์มคาร์บอนเป็นต้นอันนี้ก็ได้อธิบายเนื้อหาไปแล้วนะครับในลักษณะของวัสดุประเภทที่ผลิตเนี่ยก็คือเราเรียนเห็นแล้วว่าแต่ละแบบเนี่ยรูปแบบรูปร่างหน้าตาวัสดุที่ในการผลิตเป็นแบบไหนนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของค่าโคนทานแบบฟิกรีฟิตเตอร์นะครับเป็นแบบค่าคงที่นะครับค่าโคนทานมีค่าที่ตายตัวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะทบทวนรูปแบบอีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือเราจะเห็นภายนอกและเราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับชนิดลวดพันนะครับสังเกตไหมฮะขาสองขานั่นก็คือจะเป็นปลายเขาเรียกว่าเส้นโลหะหรือเส้นลวดทั้งสองด้านที่มันถูกพันลงบนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของการพันความยาวจำนวนรอบเนี่ยมาใช้เป็นลักษณะของค่าความต้านทานนะครับส่วนชนิดฟิล์มโลหะนะครับชนิดฟิล์มโลหะก็จะโครงสร้างภายนอกก็จะคล้ายกันนะครับนักเรียนเห็นปุ๊บเนี่ยจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นตัวต้านทานชนิดอะไรบอกไม่ได้ครับยกเว้นอาจจะมีรายละเอียดคุณสมบัติที่มันเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวต้านทานชนิดแบบค่าคงที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อีกแบบนึงนะครับเป็นชนิดคาร์บอนเห็นไหมครับ

นะสังเกตดูตัวมันก็จะกลมๆเหลี่ยมๆนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นชนิดคาร์บอนนะครับถ้าเกิดเป็นชนิดฟิล์มคาร์บอนซึ่งใช้ฟิล์มคาร์บอนเนี่ยนิยมใช้กันมากนะครับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าการประกอบวงจรการทดลองนะครับในเรื่องของการประกอบวงจรง่ายๆเนี่ยนะครับเพราะตัวทานตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมใช้ตัวก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่ในวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยก็ชัดเจนครับว่ามันคือตัวทดแทนชนิดฟิล์มคาร์บอนนะครับส่วนสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของตัวทดแทนก็คือจะเป็นลักษณะเห็นไหมฮะเป็นรอยหยักๆขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงไฟฟ้านะครับถ้าถามง่ายๆว่ามันจะชะลอได้ไงครับมันจะต้านทานได้ไงนักเรียนลองมองตัวสัญลักษณ์ตัวท้ายให้เป็นถนนครับนักเรียนวิ่งมาบนถนนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนักเรียนวิ่งได้คล่องไหมครับถ้าเปรียบนักเรียนเป็นกระแสไฟฟ้าแล้ววิ่งอยู่บนตัวท้ายเนี่ยก็วิ่งได้ไม่คล่องเหมือนกันนะครับมันก็จะมีการชะลอไว้นะครับชะลอไว้แล้วก็ต้านทานเอาไว้นะครับสัญลักษณ์ออกมาก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนอีกรูปนึงก็คือเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ตัวท้ายเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเหมือนกับให้เห็นว่าตัวท้ายรูปของตัวท้ายเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้นะแล้วก็จะมีข้อความมีค่ากำกับว่า R 1 1กิโลโอห์มR เราก็รู้แล้วว่าย่อมาจากคำว่า resistor นะครับก็คือตัวทดแทนนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาครับก็จะเป็นตัวทดแทนชนิดค่าคงที่อีกหลายรูปแบบนะครับชนิดคาร์บอนนะครับชนิดฟิล์มคาร์บอนแล้วก็เป็นลักษณะของตัวเล็กๆนะครับอันนี้เรามาดูแบบชนิดคาร์บอนกันก่อนนะครับชนิดคาร์บอนเนี่ยสังเกตว่ามันมีหลายขาเห็นไหมฮะมีหลายขาขาหนึ่งเนี่ยขาใดขาหนึ่งเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยนะครับขาทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นขาเขาเรียกว่าขาคอมมอนนะครับคือเป็นลักษณะของขารวมของแต่ละขาซึ่งจะมีค่าคุณฐานที่นำไปใช้เนี่ยต่างกันอุปกรณ์แบบนี้จะอยู่ในพวกบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเหมือนกับเอาตัวทดแทนหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันนะครับอยู่บนตัวเดียวก็จะมีขาคอมมอนเพียงขาเดียวที่เป็นขาเชื่อมต่อตัวทดแทนแต่ละตัวแต่ละขานะครับส่วนชนิดฟิล์มคาร์บอนเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาอีกครับแล้วก็จะเหมือนกับเป็นตัวทดแทนหลายๆตัวเนี่ยมันรวมกันอยู่ในตัวเดียวนะครับถ้าเทียบขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับยังไงดีขนาดเล็กมากครับนั่นเองครับคือก็อาจจะขนาดประมาณอยู่ที่ 1-2 เซนตารางเซนติเมตรแค่นั้นเองไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนะครับแล้วยิ่งเป็นแบบที่3เนี่ยที่เป็นดำๆแล้วก็มีรหัสบอก391270เนี่ยอันนั้นยิ่งเล็กลงอีกครับมันจะอยู่ในอุปกรณ์ประเภทบอร์ดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งในลักษณะของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนของการทำงานมากนะครับขนาดของมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงอุปกรณ์ก็เล็กลงตามไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์ต่างหากที่เล็กลงนะครับทำให้วงจรเนี่ยมันเล็กลงตามไปนะครับทีนี้มาดูในหัวข้อที่2ครับก็คือเป็นตัวทดแทนชนิดแบบแบ่งค่าบ้างนะครับตัวทดแทนชนิดแบบแบ่งค่าเนี่ยนะครับเป็นตัวทดแทนที่ผลิตขึ้นมาใช้นะครับใช้งานนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าที่คงที่ตายตัวเช่นเดียวกับตัวทดแทนนะครับเหมือนกันเลยนะครับแบบเหมือนกับค่าคงที่เลยนะครับแต่แยกจำนวนขานะครับคงที่ออกมาจากตัวทดแทนเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า2ขาขึ้นไปนะครับก็หมายความว่าตัวทดแทน1ตัวเนี่ยอาจจะมีหลายขาซึ่งแต่ละขาเนี่ยจะถูกแบ่งค่าของทดแทนออกเป็นส่วนๆนะครับเช่นถ้าตัวทดแทน100โอห์มมี3ขาก็อาจจะถูกแบ่งค่าของทดแทนออกเป็น3ส่วนอะไรประมาณนี้แล้วก็นำค่าของทดแทนเนี่ยไปใช้ในลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมนะครับรูปร่างครับเห็นไหมฮะก็จะมีหลายขาเห็นไหมครับ100 RK นะครับก็หมายความว่าก็คือ R 100กิโลโอห์มนั่นเองสังเกตมี4ขาก็แบ่งไปเลยครับขาละกี่โอห์มก็ว่ากันไปเลยนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยก็จะคือจะมีเป็นลักษณะเหมือนตัวทดแทนแบบค่าคงที่แต่ก็จะมีขีดแล้วก็มีจุดนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของการแบ่งค่าความต้านทานนั่นเองนะครับถ้ามี4ขาเนี่ยก็อาจจะมี4จุดแล้วก็เส้นขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของรูปร่างสัญลักษณ์ตัวทดแทนชนิดแบ่งค่านะครับถัดมาครับเป็นตัวทดแทนชนิดเปลี่ยนเลือกค่านะครับ Adjustable Resistor นะครับก็เป็นตัวทดแทนที่ผลิตขึ้นมา
แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าคงที่ตายตัวเหมือนกันคล้ายกับแบบชนิดแบ่งค่านะครับแบ่งค่ากับแบบค่าคงที่เหมือนกันแต่นะครับขาที่3ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเลือกค่าคงทานใหม่ได้ตามต้องการนะครับนั่นเองครับแบบแบ่งค่าเลือกไม่ได้ขาฟิกมาแล้วแต่แบบที่3ครับขาที่มันถูกแบ่งออกมาเนี่ยมันเลือกได้ครับมันเลือกค่าคงทานได้เรามาดูรูปกันเลยครับเห็นไหมฮะรูปร่างก็จะคล้ายๆกับแบบแบ่งค่าแต่ขาที่3ขาตรงกลางเนี่ยสามารถปรับได้ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เพื่อให้การแบ่งค่าเนี่ยมันสามารถที่จะจำกัดค่าได้เช่นถ้าเกิดสมมติว่า100โอห์มขาที่3อยู่ตรง10โอห์มอยู่ตรง80โอห์มแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็สไลด์ได้นะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของตัวทดแทนเหมือนกันแล้วก็จะมีจุดแบ่งค่าแล้วก็มีลูกศรเพิ่มอีกเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเลื่อนค่าได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนค่าได้มันสามารถเลื่อนได้เพื่อทำการเปลี่ยนเลือกค่าได้นะครับแบบที่4ครับเป็นตัวทดแทนชนิดปรับเปลี่ยนค่านะครับหรือที่เรียกว่า variable resistor นะครับเป็นตัวทดแทนที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ละตัวเนี่ยแต่ขึ้นมานะครับแต่ละตัวก็มีค่าคงที่ตายตัวเหมือนกันครับคล้ายกับแบบตัวทดแทนชนิดเปลี่ยนเลือกค่านะครับโดยมีขาที่3เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เพื่อปรับเปลี่ยนค่าคงที่ตายตัวใหม่ได้อย่างอิสระนะครับอิสระมากขึ้นนะครับตามรูปก็คือรูปร่างแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวทดแทนชนิดปรับเปลี่ยนค่านะครับหรือที่เรียกว่า variable resistor นะครับนะครับแบบเป็นแบบปรับหมุนนะครับแบบปรับหมุนคาร์บอนแบบปรับหมุนลวดพันนะครับแบบเลื่อนคาร์บอนนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะตัวทดแทนเหมือนกันแล้วก็จะมีขาที่3ออกมาอีกขาหนึ่งซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้อย่างอิสระนะครับสุดท้ายครับเป็นตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับเป็นลักษณะตัวต้านทานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในหน้าที่เฉพาะเจาะจงครับตามคุณสมบัติที่ต้องการนะครับในเรื่องของการใช้วัสดุที่นำมาผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมีชื่อเรียกตัวต้านทานที่แตกต่างกันตามการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับก็จะแตกต่างจาก4ชนิดที่อธิบายมานะครับแล้วก็ค่าของพลังงานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตัวต้านทานแต่ชิ้นนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ค่าตัวต้านทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีด้วยกันหลายชนิดเช่นพวกอุปกรณ์ประเภทเทอร์มิสเตอร์นะครับวอลลิสเตอร์แล้วก็ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ตามแสงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ตามแสงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับเป็นชนิดพิเศษนะครับอันนี้เป็นเทอร์มิสเตอร์นะครับรูปร่างของชนิด PTC นะครับ NTC แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะเป็น อุปกรณ์ตัวทดแทนที่มันก็ค่อนข้างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีลักษณะการถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการใช้งานนะครับก็จะเป็นแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวอลลิสเตอร์นะครับหรือตัวทดแทนเปลี่ยนค่าตามแรงดันนะครับก็คือเป็นตัวทดแทนเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงดันนะครับตามสัญลักษณ์ก็เห็นตัว V เห็นไหมฮะก็คือเราเข้าใจได้เลยว่าตัว V เนี่ยก็คือโวลต์ก็คือเป็นเรื่องของแรงดันนะครับรูปร่างชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับการผลิตการนำไปใช้งานลักษณะรูปของรูปแบบของวงจรนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็คงจะเคยเห็นนะครับเป็นตัวทดแทนที่เปลี่ยนค่าได้ตามแสงหรือที่เรียกว่า LDR นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เมื่อมีแสงมาตกกระทบนะครับมีแสงมาตกกระทบที่อุปกรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการตัดวงจรนะครับหรือมีการทำงานขึ้นอยู่กับรูปแบบคุณสมบัติของตัวทดแทนนะครับหรือถ้าไม่มีแสงเนี่ยตัวทดแทนไม่ได้รับแสงก็อาจจะมีการต่อวงจรหรือตัดวงจรขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าลักษณะการนำไปใช้งานของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือเป็นลักษณะตัวทดแทนชนิดพิเศษอีกแบบนึงนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันหน่อยครับว่าสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวทดแทนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะตัวทดแทนแล้วก็คุณสมบัติประเภทชนิดต่างๆนะครับเรามาดูครับว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คือเราพูดถึงไปเรื่องเกี่ยวกับความทดแทนความทดแทนคืออะไรนักเรียนตอบได้แล้วนะครับความทดแทนก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าไงทำหน้าที่จำกัด
จำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลมากหรือไหลได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานที่มีค่าของต้านทานในตัวนั้นนะครับตัวต้านทานประเภทวัสดุที่ใช้นะครับก็บอกไปแล้วว่าเป็นตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับแล้วก็ตัวต้านทานประเภทอโลหะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันเข้าใจง่ายก็คือประเภทโลหะเนี่ยโลหะเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นประเภทตัวนำไฟฟ้าการนำวัสดุโลหะมาผลิตเป็นตัวต้านทานเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าต้านทานที่มีค่าไม่เยอะค่าน้อยนะครับส่วนประเภทอโลหะเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นประเภทฉนวนไฟฟ้านะครับซึ่งมีลักษณะการป้องกันกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็จะมีทำให้ค่าต้านทานเนี่ยมีค่าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สรุปเรื่องของตัวต้านทานนะครับตามรูปแบบผลิตนะครับก็คือจะมีตัวต้านทานชนิดแบบค่าคงที่อธิบายไปแล้วว่าเป็นลักษณะของฟิกรีฟิตเตอร์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตัวแบ่งค่านะครับก็คือจะในตัวต้านทาน1ตัวก็จะมีหลายขาในแต่ละขาก็จะถูกแบ่งค่าต้านทานออกเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ต้านทานได้ในลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับตัวต้านทานชนิดแบบเลือกค่านะครับก็จะมีขาที่ขาออกมาแล้วก็สามารถเลือกค่าต้านทานได้นะครับแบบที่4แบบปรับเปลี่ยนค่าได้หรือ variable resistor นะครับเป็นตัวต้านทานชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระในการเปลี่ยนค่าต้านทานนะครับแล้วก็ตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องแล้วก็มีความเหมาะสมกับการใช้งานเช่นอุปกรณ์ประเภท thermistor นะครับตัวต้านทานที่ทำงานเกี่ยวกับพวกอุณหภูมินะครับvariable นะครับ variable หรือ varistor นะครับก็คือเป็นตัวต้านทานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตามค่าแรงดันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เรียกว่า LDR นะครับเป็นตัวต้านทานที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าต้านทานด้วยค่าแสงมีการทำงานโดยการใช้แสงเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทำงานก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดแบบพิเศษนะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลครับรูปภาพจากแหล่งที่มาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเอกสารตำราเรียนนะครับในรายวิชาหรือในเรื่องของเนื้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องตัวต้านทานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์เหล่านี้แล้วก็ตำราหนังสือเรียนเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ก็เราได้พูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตัวต้านทานเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตัวต้านทานนะครับที่เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างที่บอกว่าในวงจรไฟฟ้า1วงจรเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานเนี่ย 60% นะครับของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงจรเนี่ยเป็นตัวต้านทานนะครับเพราะนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเรื่องของการจำกัดแรงดันจำกัดกระแสต้านทานการไหลของแรงดันกระแสเนี่ยแล้วก็นำแรงดันที่ตกข้อมตัวต้านทานเนี่ยไปใช้งานนะครับอันนี้คือเนื้อหาในตอนนี้นะครับสำหรับในตอนหน้านะครับในตอนหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทานในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนวณค่าต้านทานในวงจรด้วยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในตอนต่อไปนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อครับสำหรับช่องทางในการติดต่อในการพูดคุยกันนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยซักถามนะครับหรือข้อเสนอแนะอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทาง Facebook นะครับชัยทัศน์ชวดช่วงนะครับก็สะกดตามนี้เลยนะครับสะกดตามนี้เลยอีกช่องทางนึงเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็0830826703นะครับถ้าแอร์ไลน์ไม่ได้ก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อครูชัยทัศน์ชวดช่วงนะครับแล้วก็อีเมลครับชัยทัศน์4846@hotmail.com นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเรื่องของการต่อตัวต้านทานนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณนักเรียนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: อนที่หนึ่งเพลงแม่ก้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็น

เชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับวันนี้เราก็เรียนกันมาจนถึงตอนที่10นะครับในตอนที่10นี้เราจะเรียนกันในเนื้อหาเรื่องโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับครั้งที่1นะครับซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นั้นนะครับครูให้ความสำคัญในการนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวครับเรามาดูโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino ว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างพอพูดถึงการเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลายคนนะครับก็จะรู้สึกว่ามันยากนะครับรู้สึกว่ามันตัวนะครับรู้สึกว่าเราอาจจะเรียนรู้มันไม่ได้จริงๆแล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับให้นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รู้ไว้ว่าเราดาวน์โหลดนะครับตัวโค้ดตัวโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นโอเพนโค้ดโอเพนซอร์สนะครับดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วมาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับโครงสร้างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดนะมาใช้เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในโครงงานของเราโครงสร้างของโปรแกรม Arduino มีอยู่2โครงสร้างหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือฟังก์ชันเซตอัพนะครับฟังก์ชันเซตอัพนะครับฟังก์ชันเซตอัพนะก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบของ void นะครับเซตอัพวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับในวงเล็บสีน้ำเงินนะครับโครงสร้างที่2นะครับในส่วนที่2นั้นก็คือฟังก์ชันลูปก็จะเขียนโค้ดภาษานะครับว่า void loop วงเล็บเปิดวงเล็บปิดภาษาเหล่านี้เป็นภาษา C นะครับภาษาที่เรากำลังเรียนรู้เหล่านี้นะครับเป็นภาษา C นะครับขออนุญาตเปลี่ยน4ปากกานะครับสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเป็นภาษา C นะลบ C เดิมก่อนนะครับคราวนี้มาดูในทีละส่วนนะครับโครงสร้างส่วนแรกฟังก์ชันเซตอัพฟังก์ชันนี้นะครับจะเขียนที่ส่วนต้นของโปรแกรมเสมอส่วนใหญ่แล้วจะเขียนที่ส่วนต้นของโปรแกรมแต่ไม่ใช่เขียนอยู่บนหัวสุดนะครับนะครับทำงานเมื่อโปรแกรมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับใช้เพื่อนะครับน่าดูนะครับที่สำคัญเลยเนี้ยอันเดอร์ไลน์นะครับใช้เพื่อกำหนดค่าของตัวแปรต่างๆนะครับของตัวแปรต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดขาดต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นั่นเองนะครับหรือเริ่มเรียกใช้ไลบรารีไลบรารีก็คือส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูปที่นักพัฒนาเขาเขียนนะครับเขาเขียนไว้ให้เราสามารถผนวกไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีเนี่ยมาเข้ากับโปรแกรมเราได้เลยทำให้เราลดระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับโครงสร้างนะครับของโปรแกรมที่มีโครงสร้างของ void นะครับ setup นะครับในส่วนแรกนี่นะครับที่นักเรียนเห็นนี้นะครับยังไม่มี void setup นะครับ void setup อยู่ตรงนี้ขออธิบายก่อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของการเซตค่าหรือกำหนดค่าเรากำหนดอะไรบ้างสิ่งที่กำหนดค่าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในลูปของ void setup ก็ได้กำหนดอะไรครับกำหนดว่ากำหนดชื่อตัวแปรกำหนดการเชื่อมต่อเข้ากับขา Arduino นะครับจำไว้นะครับคือกำหนดชื่อตัวแปรกำหนดการเชื่อมต่อขา Arduino หรือนะครับเป็นคำสั่ง configuration ต่างๆนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างโค้ดตัวนี้บรรทัดแรก con intbutton pin เท่ากับ2 semicolon นะครับภาษาอังกฤษเขาอธิบายว่านะครับด้านล่างนะครับ the number of the push button pin ก็คือกำหนดขา
ต่อใช้งานของบัตตันพินบัตตันพินก็คือสวิตช์กดติดปล่อยดับซึ่งต่อกับขา2เห็นไหมครับของ Arduino นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเรากำหนดตัวแปรของสวิตช์นะครับที่ชื่อว่าบัตตันพินต่อกับ Arduino ขา2นะครับมาดูพาร์ทที่3ครับ con int led pin เท่ากับ13เซมิโคลอนบางคนสงสัยว่าเซมิโคลอนคือตรงไหนคือเครื่องหมายตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin นะครับต่ออยู่กับขา13ของ Arduino นั่นเองก็คือสวิตช์นะครับ1ตัว LED 1ตัวที่เราตั้งชื่อขึ้นนะครับอันที่3นะครับคำสั่งที่3นะครับ int button state เท่ากับ0 semicolon ก็คือสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า button state ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ0ตรงนี้ไม่ใช่ต่อที่ขา0นะครับขา0ของ Arduino ไม่มีนะครับมีค่าเท่ากับ0ไอ้ button state เนี่ยเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อดูนะครับสถานะของสวิตช์ว่ามีการกดหรือไม่มีการกดนั่นเองครับคราวนี้มาดูต่อไปนี่ครับมาเข้าสู่โครงสร้างของ voice setup voice setup ให้สังเกตง่ายๆนะครับ voice setup ในการใช้งานเบื้องต้นของโครงสร้าง voice setup คือการกำหนด input output ให้กับอุปกรณ์หรือตัวแปรที่เราใช้งานนะครับอุปกรณ์ input ก็กำหนดให้มันเป็น inputอุปกรณ์เอาท์พุตก็กำหนดให้มันเป็นเอาท์พุตครูพูดเหมือนง่ายแล้วอะไรมันคืออุปกรณ์อินพุตอุปกรณ์อินพุตคืออุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณนะครับมาควบมาให้นะครับบอร์ด Arduino นั่นเองเช่นอะไรเซ็นเซอร์ต่างๆสวิตช์กดติดปล่อยดับหรือไม่ก็เป็นนะครับการสั่งงานนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็น input นะครับ output คืออะไร output ก็คืออุปกรณ์ output ต่างๆนั่นเองคืออุปกรณ์ที่รับการทำงานอุปกรณ์ที่แสดงผลอุปกรณ์ที่ขับโหลดต่างๆเช่นหลอด LED โมดูลดีเลย์ magnetic switch นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือจะเป็น solid state delay ต่างๆนะพวกนี้ในยกตัวอย่างนะครับแต่ใน voice setup ตัวนี้เราจะมี

การกำหนดตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin กับ button pin นะครับมาดูกันนะครับภายใต้นะครับvoice setup ตรงนี้บางทีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับ voice setup จะทำงานภายใต้ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดตรงนี้นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีคำสั่ง pin modeนะพินโหมดคืออะไรครับคือกำหนดโหมดของขาต่อใช้งานของ Arduino นะครับในวงเล็บ LED pin, output ก็แสดงว่ากำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin เนี่ยนะครับเป็น output นั่นเองอ่ะแล้ว LED pin ต่ออยู่ขาอะไรอ่ะทบทวนต่ออยู่ขาอะไรครับ LED pin ต่ออยู่ขา13ของ Arduino นั่นเองต่ออยู่กับขา13นะครับของ Arduino นั่นเองนะครับบรรทัดต่อมานะครับพินโหมดบัตตันพินนะครับคอมม่าอินพุตกำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่าบัตตันพินซึ่งเรานะครับกำหนดให้มันเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเนี่ยให้เป็นอะไรครับให้เป็นอินพุตนั่นเองนะครับบัตตันพินนะครับต่ออยู่กับขาอะไรนะครับของ Arduino ย้อนนะครับก็คือขาที่2นะครับต่ออยู่ขาที่2ของ Arduino นั่นเองนะครับWhile Loop อันนี้เป็นโครงสร้างที่2ของนะครับโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับ While Loop ซึ่งยังไม่ได้สอนนะครับอันนี้มาดูมันอยู่ในชุดโปรแกรมตัวนี้ด้วยในไวลูปนะครับก็ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดเช่นเดียวกันไวลูปคืออะไรไวลูปก็คือเมนโปรแกรมหรือโปรแกรมหลักที่เราจะเขียนเงื่อนไขให้มันทำอะไรนะครับให้ Arduino ทำงานควบคุมอะไรรับคำสั่งอะไรส่งสัญญาณอะไรออกไปที่ output นะครับมาดูคำสั่งนะครับก็คือ button state เราเลยสังเกตว่าครูbutton state เนี่ยมันก็คือเป็นตัวสอนสีดำมันก็คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่เรากำหนดให้ button state มันเป็น0ก็คือมันมีสภาวะเริ่มต้นเก็บค่า0ไว้นั่นเองเท่ากับ digital read ครูไฮไลท์ให้เป็นสีฟ้าให้รู้ว่าตรงนี้มันคือคำสั่งไม่ใช่ตัวแปรนะครับ digital read นะครับแปลความได้นะครับ read แปลว่าอ่านก็คืออ่านสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลก็อ่านได้2สัญญาณเท่านั้นก็คือ logic 1 high logic 0 low นะครับหรือภาษา C ใช้คำว่า true ที่เป็น high false ที่เป็น low นะครับแล้วแต่ใช้นะครับอ่านจากอะไรครับอ่านจากดูนี่ครับ button pin นั่นเองอ่านจากสวิตช์ว่าสวิตช์มันมีการกดสวิตช์ไหมกดสวิตช์เป็น1หรือ0นะครับไม่กดสวิตช์เป็น1หรือ0ทำไมครูพูดอย่างนี้ครับทำไมเราไม่กำหนดให้กดสวิตช์แล้วมันเป็น high เป็น1เลยล่ะนะครับและถ้าเราไม่กดสวิตช์ให้มันเป็น low เป็น0เลยล่ะมันขึ้นอยู่กับวงจรที่เราต่อกับบัตตันสวิตช์นะครับซึ่งจะต้องมีตัวต้านทานมาต่อร่วมด้วยก็จะมีแบบพูลอัพกับพูลดาวน์ไอ้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ครูสอนมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูมันอ่านค่าเป็นอะไรครับเป็นสัญญาณดิจิตอลคืออ่านให้รู้ว่าเป็น1หรือ0เท่านั้นนะครับเมื่ออ่านค่าได้แล้วก็มาเข้าสู่โปรแกรมเงื่อนไขครับ if button state เท่ากับ high วงเล็บปิดนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเงื่อนไขนะเป็นคำสั่งเงื่อนไขอีแปลว่าถ้า button state หรือตัวแปร button state มีค่าเท่ากับ high นะครับก็คือมันอ่านค่าอะไรครับย้อนแป๊บนึงครับมันอ่านค่านะครับสัญญาณไอคำสั่ง digital read อ่านค่าอะไรครับ button switch เนี่ยถ้าเป็น logic high นะครับอ่านค่าเป็น logic high แล้วเรียนลองเดาสิครับว่ามันจะสั่งการให้ LED ดับหรือติดลองมาดูครับก็จะสั่งงานให้อะไรครับในที่นี้ให้โหลด LED เป็นไงครับ
high ก็คืออ่านค่าว่าถ้าสวิตช์มันส่งลอจิก1มาในที่นี้ก็คือมีการกดสวิตช์นะครับก็จะเข้าสู่คำสั่ง digital write digital write ครูเคยบอกแล้วว่าแปลตรงตัวแล้วคือการเขียนสัญญาณหรือส่งสัญญาณลอจิกดิจิตอลออกเอาท์พุตออกเอาท์พุตที่อะไรครับออกที่ LED pin ออกที่ขาอะไรครับก็คือขาที่

อันนี้คือในส่วนของการทำงานของในนะครับในส่วนของ Voice Loop นะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างที่2 Voice Setup ครับก็เป็นการกำหนดพินโหมดนะครับกำหนดขาต่อใช้งานนะครับในที่นี้ก็คือพินโหมดนะครับวงเล็บ LED underscore built-in นะครับ output ตรงนี้มันคืออะไรโปรแกรมนี้ไม่มีการกำหนดลงหน้าว่าตัวแปรนี้ต่ออยู่กับขาอะไรแต่มันมีคำสั่งว่าพินโหมดวงเล็บ LED underscore built-in LED underscore built-in ไม่ใช่ตัวแปรนะครับมันเป็นหนึ่งในคำสั่งนะครับที่ใช้เป็นใช้งาน LED ที่มันสร้างอยู่ในบอร์ด Arduino นั่นเอง LED หลอดเล็กๆนะครับกำหนดให้เป็น output มาดูต่อนะครับส่วนใน Voice Loop ในส่วนของโปรแกรมหลักนะครับก็ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดนะครับก็จะมีคำสั่ง Digital Write เขียนสัญญาณดิจิตอลออก output นะครับเขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็น highhigh ให้ตัวแปรอะไรครับ LED built-in LED built-in คือหลอด LED ขนาดเล็กที่ built-in หรือสร้างอยู่ในบอร์ด Arduino นะครับเช่น Arduino Uno R3 นะครับก็มีก็คือใช้ LED built-in เป็น output แสดงสถานะการทำงานติดดับได้เลยนะครับหน่วงเวลาการทำงาน delay นะครับ 1,000 มิลลิเซกนะครับก็คือหน่วงเวลาการทำงานที่1วินาทีก็เพราะฉะนั้นเมื่อแปลความนะครับ2บรรทัดนี้ก็คือให้หลอด LED built-in เนี่ยติดสว่างเป็นระยะเวลา1วินาทีจากนั้นดูคำสั่งบรรทัดต่อไปว่าจะให้ LED built-in มันทำอะไรต่อไปบรรทัดต่อไปเป็นดิจิตอลไลท์อะไรครับส่งสัญญาณลอจิกโลให้หลอด LED built-inในกรณีนี้แน่นอนครับหลอด LED built-in ที่ติดสว่างอยู่ก็จะกลายเป็นดับใช่ไหมครับดับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเป็นระยะเวลาเท่ากันก็คือดีเลย์1,000มิลลิเซก1,000ตัวนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับหรือมิลลิวินาทีมีค่าเท่ากับ1นาทีนะครับเพราะนั้นโปรแกรมหลักในภายใต้ Voice Loop ตัวนี้ก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่เขียนให้หลอด LED built-in ติดสว่าง1วิดับ1วิก็คือกระพริบสลับกัน1วิติด1วิดับ1วิไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับวนไปไม่รู้จบทำไมวนไปไม่รู้จบครับเพราะว่าวงเล็บเปิดปิดนะครับหลังนะครับฟังก์ชันวอยนี้มันว่างเปล่าเราไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรเข้าไปเพราะนั้นมันจะทำงานไปตลอดเวลาตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างส่วนที่2ฟังก์ชันลูปในตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเซตอัพนะครับหรือ voice setup ก็จะมีนะครับในส่วนของฟังก์ชันลูปที่ขออธิบายนะครับเข้าไปนะครับในบางส่วนแล้วคราวนี้มาดูรายละเอียดของฟังก์ชันลูปนะครับก็คือหลังจากที่เราเขียนฟังก์ชันเซตอัพแล้วก็คือฟังก์ชันเซตอัพเอาไว้เซตค่าขาต่อใช้งานต่างๆว่ามันเป็นอินพุตหรืออาพุตนะครับส่วนฟังก์ชันลูปนี้ให้เข้าใจง่ายก็คือในส่วนที่โปรแกรมหลักๆที่เราจะเขียนเราจะเขียนอยู่ในไวท์ลูปหรือฟังก์ชันลูปตัวนี้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในฟังก์ชันลูปก็จะต้องมีคำสั่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งที่ทำจะทำให้เราสร้างโปรแกรมในฟังก์ชันลูปนะครับได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเรียนรู้คำสั่งต่างๆคำสั่งแรกนะครับก็คือคำสั่ง if ภาษาอังกฤษแปลว่าถ้าก็คือเป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเงื่อนไขโดยเงื่อนไขจะอยู่ภายในวงเล็บหลังคำสั่ง ifในตัวอย่างนี้ก็คือ sum variable มากกว่า50 if วงเล็บเปิด sum variable มากกว่า50แปลว่าถ้าหากว่าตัวแปรที่ชื่อว่า sum

variable มีค่ามากกว่า50ให้ทำงานดังนี้ภายใต้เครื่องหมายปิกาเปิดปิกาปิดในที่นี้เขาเขียนว่าดู something here ก็คือจะให้ทำอะไรเมื่อเจอเงื่อนไขนี้เช่น digital write วงเล็บ LD built in comma high นะครับวงเล็บปิด semicolon ขึ้นมาท่านใหม่นะครับ delay วงเล็บเปิด 1,000 วงเล็บปิด semicolonก็คือให้รอน LED ติดสว่าง1วินาทีเป็นต้นครับตรงนี้คุณไม่ได้เขียนไว้นะครับเป็นการอธิบายเบื้องต้นนอกจากคำสั่ง if แล้วก็จะต้องมีตัวเปรียบเทียบนะครับเพื่อจะเขียนในส่วนของ while loop หรือโปรแกรมหลักของเรามีอะไรบ้างตัวแรกคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับตอนนี้ยกตัวอย่างตัวแปร2ตัวแปรคือ x กับ y x เท่ากับ y เขียนดังนี้นะครับx เท่ากับเท่ากับ y ในการสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมบางคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเขียนว่า x เท่ากับ y อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวก็คือกำหนดให้ x มีค่าเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขต่างๆเช่น0มันไม่เขียนได้นะครับอย่าลบนะครับตรงนี้ต่อไปครับ x ไม่เท่ากับ y เขียนแบบนี้นะครับ x เครื่องหมายปัสเจรีนะครับเท่ากับ y เขียนแบบนี้นะครับถ้าในทางคณิตศาสตร์เราเขียนแบบนี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับแต่ถ้าในภาษาโปรแกรมเขียนแบบนี้นะครับ x ไม่เท่ากับ yx น้อยกว่า y ก็เขียนปกตินะครับเขียนตามเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เลย x มากกว่า y ก็เช่นเดียวกัน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y คราวนี้หลักการดูเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าบางคนดูไม่เป็นนะครับหรือสับสนให้ดูว่าไอ้มุมแหลมเนี่ยมันหันไปทางไหนตัวนั้นก็คือน้อยกว่ามันหันไปทาง x แสดงว่า x น้อยกว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการดูเครื่องหมายแต่บางคนก็รู้แล้วนะครับx น้อยกว่าหรือเท่ากับ y x มากกว่าหรือเท่ากับ y นี่ก็เขียนปกตินี่คือตัวเปรียบเทียบสำหรับใช้ในการเขียนในโปรแกรมใน while loop นำในฟังก์ชัน loop นั่นเองตัวอย่างการใช้คำสั่ง if นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์เลยนะครับ if วงเล็บเปิด button state เท่ากับ high นะครับปิดกาเปิดนะครับแปลความก่อนถ้าตัวแปรที่ชื่อว่า button state มีค่าเท่ากับ high ก็คือมีค่าเป็นลอจิก1ให้ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดตัวนี้ที่ครูทำ underline ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับให้ทำงานยังไงครับดูโปรแกรมที่เราเขียนครับคำสั่ง digital write ท่องให้ขึ้นใจเลยครับ digital write คือเขียนสัญญาณดิจิตอลหรือส่งสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตเป็นอะไรดูก่อนนะครับเป็น high นะครับส่งออกไปให้แล้วครับไปให้หลอด LED pin นั่นเองนะครับเมื่อ LED pin เป็น high หลอด LED ก็ติดสว่างนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเมื่อมี if แล้วส่วนใหญ่จะต้องมีเงื่อนไข else นะครับโปรแกรมเงื่อนไขถึงจะสมบูรณ์นะครับl ก็คือเงื่อนไขทั้งหมดที่ไม่ใช่เงื่อนไขของ if หรือนอกเหนือจาก if หรือว่าตรงข้าง if นะครับในที่นี้ลอจิกให้เราสังเกตว่ามันสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบสัญญาลอจิก high ซึ่งเป็นสัญญาดิจิตอลก็มีอยู่แค่2ลอจิก2สัญญาเท่านั้นก็คือ high กับ low นั่นเองเพราะนั้นพอ l เป็นเงื่อนไขตรงข้ามกับ if มันก็คือเงื่อนไขอะไรครับbutton state เท่ากับ low นั่นเองนะครับให้ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิดเช่นเดียวกันนะครับคำสั่ง digital write เขียนสัญญาณดิจิตอลเป็น low ให้ LED pin แปลความนี้นะครับเป็น low ให้ LED pin LED pin ได้รับ logic low นะครับหรือ logic 0หลอด LED ก็จะดับนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้คำสั่ง if

นะครับก็จะต้องมีเอลเป็นเครื่องขยายตรงข้ามเพื่อให้การทำงานการเขียนโปรแกรมการทำงานเป็นเงื่อนไขได้สมบูรณ์มากขึ้นตัวอย่างที่2นะครับการใช้ if number มากกว่าหรือเท่ากับ255 255นี่เป็นนะครับ decimal นะครับ number หรือว่าเลขฐาน10นั่นเองนะครับเลขฐาน10นะครับถ้าเกิดตัวแปรที่ชื่อว่า number มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ255ให้ทำงานภายใต้เครื่องหมายปีกาเปิดปีกาปิดนี่ครูเน้นย้ำนะภาษา C สำคัญมากจะทำงานภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดนะครูถึงพูดบ่อยนะครับให้ทำงานอะไรครับให้ตัวแปรที่ชื่อ number เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0หมายความว่ากลับไปเริ่มใหม่นั่นเองถ้าเราวิเคราะห์ก็คือตัวแปร number นี่มันจะเคาน์เตอร์หรือมันนับ0ถึง255นั่นเองนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับเพราะนั้น0ถึง255ถ้าแปลงเป็นบิตนะครับก็คือ8บิตของสัญญาณดิจิตอลนะครับมาดูคำสั่งต่อไปคำสั่ง if else เมื่อสักครู่ก็มีตัวอย่างที่มีทั้ง if ทั้ง else ไปแล้วนะครับคำสั่ง if else ก็คือมีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขให้เราพิจารณานะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับการใช้คำสั่ง if else if pin file input น้อยกว่า500นะครับ pin file input น้อยกว่า500ครับตัวแปรที่ชื่อว่า pin file input นะครับมีค่าน้อยกว่า500ให้ทำงานตามเงื่อนไขภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดในที่นี้เขาเขียนว่า do thing a นะให้มันทำอะไรในเงื่อนไข a นะครับl ให้ทำงานอีกอย่างหนึ่ง l คือเงื่อนไขตรงข้ามนะครับเงื่อนไขตรงข้ามของ if เราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่ามันตรงข้ามกับ if หมายความว่ายังไง pin file input มีค่าน้อยกว่า500ทำงานภายใต้ปีกาเปิดปิดว่าดูติ่ง a ใช่ไหมเงื่อนไขตรงข้าม l ตรงข้ามของ if ก็คืออะไรครับมีค่าตั้งแต่500ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองนะครับ L ตรงเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองมันจะทำงานดูติง B เพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับวิเคราะห์ค่าต่างๆด้วยถ้ามันทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตรงนี้คราวนี้มาดูรูปแบบของคำสั่ง if else นะครับที่มีเงื่อนไขมากขึ้นนะครับก็คล้ายๆกันแต่มันมีหลายรูปคำสั่งเท่านั้นเองนะครับ if นะครับ pin file input น้อยกว่า500นะครับถ้า pin file input มีค่าน้อยกว่า500ให้ทำงานภายใต้ปีกาเปิดปิดก็คือดูติ่ง a else if นี่ครับที่คุณเน้นย้ำคือ else if มีเงื่อนไขที่2คำว่า l if มันต่างกับ l นะครับนะครับ l นี่คือเงื่อนไขกว้างๆที่ไม่ใช่เงื่อนไขของ if แต่ l if คือเงื่อนไขเราสร้างขึ้นมาอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับ l if คืออะไร pin file input มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นะสักมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นะครับให้ทำงานดูติ่ง b l ให้ทำงานดูติ่ง c นะครับอันนี้คือคำสั่ง if นะครับ if else นะครับเหล่านี้ก็คือรูปแบบของคำสั่ง if else ทั้งหมดนะครับก็มีหลายรูปคำสั่งต่อไปครับคำสั่ง for นะครับ for ใช้คำสั่งเป็นคำสั่งที่ใช้ทำงานซ้ำหรือการวนรอบนะครับซ้ำหรือวนรอบมีการกำหนดว่ามันทำงานกี่รอบนั่นเองมาดูนะครับรูปแบบนะครับฟอร์มนะครับรูปแบบหรืออินฟอร์เมชันของคำสั่ง for มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย for นะครับคำสั่งเลย for for วงเล็บส่วนแรกมันจะเขียนว่า initialization

Initialization คือกำหนดค่าตัวแปรที่ใช้นับค่าเป็นค่าเริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นครูให้ตัวแปร i เป็นตัวนับค่ามีค่าเท่ากับ0แสดงว่ามันเริ่มนับจาก0อ่ะนี่ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอเขียนตัว i ใหม่นะครับเขียนไม่ชัดนะตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับ i มีค่าเท่ากับ0เพราะนั้น initialization นะครับมีไว้กำหนดนะครับมีไว้กำหนดเริ่มต้นในการนับวนรอบนั่นเองต่อไปครับ condition ก็คือจุดสิ้นสุดนั่นเองของการนับนะครับจุดสิ้นสุดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายพวกมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนใหญ่แล้วเช่น i มีค่าน้อยกว่า50น้อยกว่าหรือเท่ากับ50เป็นต้นนะครับมีค่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับตรงนี้แล้วแต่จะเขียนนะครับก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของการนับส่วน increment นะครับส่วนที่3จะเป็นส่วนของคำสั่งนี้แหละครับตัวแปรเพิ่มค่าตัวแปรที่กำหนดก็คือเพิ่มค่า i พัดพัดคือเพิ่มค่า i ทีละ1นะครับเพิ่มค่า i ทีละ1ส่วน statement ก็คือเป็นตัวนี้แหละครับ statement ก็คือแล้วครับ i พัดพัดตัวนี้เลยครับขออนุญาตลบนะครับตัวนี้คือในส่วนของคำสั่งนะครับ for ไว้วนรอบมีตัวอย่างครับชัดเจนเลยนะครับ for วงเล็บ int i เท่ากับ1นะครับกำหนดตัวแปรในการนับวนรอบคือเป็น i เริ่มต้นจาก1 semicolon i น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เห็นไหมครับ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับก็คือนับตั้งแต่1จนถึง7นั่นเองก็คือนับ8ค่านะครับนับ1จนถึง7นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มค่า i ไปทีละ1นะครับนี่คือตัวอย่างเราใช้คำสั่ง for ต่อไปเป็นคำสั่ง switch case switch case ก็เป็นคำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไขเพื่อกำหนดการทำงานโปรแกรมนะครับก็คือถ้าตัวแปรที่ทดสอบเนี่ยตรงกับเงื่อนไขนะครับคือตรงกับเงื่อนไขใดก็ได้นะครับก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ในคำสั่ง switch case ก็จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตัวแรกคือ var นะครับ var var นะครับเป็นตัวแปรที่ต้องการทดสอบว่าตรงกับเงื่อนไขใด default ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดใดเลยนะครับให้ทำคำสั่งต่อท้าย default นะก็คือจะมีเงื่อนไขคำสั่งต่อท้าย default breakเป็นส่วนสำคัญมากใช้เขียนต่อท้ายเคสต่างๆเมื่อพบเงื่อนไขนั้นแล้วทำนะครับนี่ตัวอย่างครับ switch var นะครับswitch var ก็เข้าสู่การเช็คเงื่อนไขนะครับตัวแปร var นะครับภายใต้ปิกาเปิดเคส1ก็คือเงื่อนไขที่1นั่นเองครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขเลยให้มันทำอะไรในที่นี้ก็คือ do something when var เท่ากับ1แล้วก็ break นะครับทำงานตามเงื่อนไขได้แล้วก็ break ออกมานะครับนี่คือรูปแบบของคำสั่ง switch นะครับแล้วก็ case คราวนี้มาดูคำสั่ง while w-h-i-l-e นะครับสั่ง while คำสั่ง while เป็นคำสั่งวนรอบเอาล่ะครับเมื่อกี้ for ก็วนรอบแต่คำสั่ง for เนี่ยไว้วนรอบในจำนวนการทำงานที่ไม่มากนะครับไม่กี่รอบนะครับซึ่งเรากำหนดรอบที่แน่นอนว่าให้มันวนกี่รอบแต่คำสั่ง while เนี่ยมันจะทำงานวนรอบต่อไปตราบใดที่เงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บหลัง while เนี่ยเป็นจริงคือวนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเทนเมื่อไหร่ก็จะมาจากเงื่อนไขหรือออกจากลูป while ตัวนั้นนะครับดูตัวอย่างครับรูปแบบคำสั่งตัวอย่างรูปแบบคำสั่งของไฟนะครับไว้วงเล็บ
expression expression ก็คือเงื่อนไขที่เราจะสร้างขึ้นนั่นเองนะครับทำงานเงื่อนไขนั้นภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิด statement นะครับนี่ครับเงื่อนไขสร้างตัวแปรที่ตัวอย่างครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า VAR มีค่าเท่ากับ0ไว้นะครับวนรอบนะครับวนรอบการทำงานนะครับในวงเล็บ VAR น้อยกว่า200ตราบใดที่ค่า VAR มีค่าน้อยกว่า200ให้คำสั่งที่อยู่ภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดที่ต่อท้ายไว้เนี่ยทำงานไปเรื่อยๆนะครับต่อท้ายคำสั่งด้วย VAR พัดหรือบวกๆ ก็คือเพิ่มค่า VAR ทีละ1ก็แสดงว่ามันจะนับค่า VAR ที่เราเซตไว้ตั้งแต่0จนถึงอะไรครับค่าน้อยกว่า200นับไปเรื่อยๆนะครับถ้านับทีละ1ใช่ไหมครับก็คือ0ถึง199ใช่ไหมครับแต่พอ200ปุ๊บมันหลุดเงื่อนไขไว้แล้วมันก็จะหลุดการทำงานออกมาลูปอื่นนะครับหรือทำงานต่อไปนี่คือลักษณะการทำงานของไว้นะครับมาดูส่วนต่อไปครับของนะครับส่วนของตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่อยู่ใน while loop นะครับหรือ function loop นะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์ก็มีเครื่องหมายพื้นฐานอยู่5เครื่องหมายจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับ4เครื่องหมายนะครับก็คือเครื่องหมายบวกลบนี่ธรรมดาเครื่องหมายคูณใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายหารนั่นแหละครับมันมีอยู่2เครื่องหมายคือหารธรรมดาใช้เครื่องหมาย backslash นะครับใช้เครื่องหมาย backslash นะครับส่วนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เป็นการหารเอาเศษหารเอาเศษคืออะไรเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับไอ้หารเอาเศษนี่คืออะไรนะครับหารเอาเศษหมายว่าดูผลหารว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่นั่นคือผลของการหารครับเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวให้เราดูตัวอย่างนะครับตอนนี้มาดูรูปแบบของการใช้ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์นะ result ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เท่ากับ value 1บวก value 2คือผลลัพธ์ของค่าที่1บวกค่าที่2บรรทัดที่2นะครับ result นะครับ value 1ลบ value 2นะครับก็คือผลลัพธ์ของเอา value 1ลบด้วย value 2ผลลัพธ์ของ value 1คูณกับ value 2แล้วก็ผลลัพธ์ของ value 1หารด้วย value 2นะครับตรงนี้คือรูปแบบคำสั่งตัวกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับตัวอย่างเป็นตัวเลขครับเช่น y มีค่าเท่ากับ y บวก3ครับ y มีค่าเท่ากับ y บวก3 x มีค่าเท่ากับ x ลบ7 i มีค่าเท่ากับ j คูณด้วย6 r มีค่าเท่ากับ r หารด้วย5นะครับส่วนตัวอย่างการหารเอาเศษนั้นเดี๋ยวจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อนเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมคือเราเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมใช้งานได้สมบูรณ์ไม่เกิดการเออร์เลอร์ไม่เกิดความผิดพลาดหรือใช้ทรัพยากรพื้นที่ของหน่วยความจำนะครับได้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะเองเทคนิคแรกก็คือเลือกขนาดของตัวแปรให้ใหญ่พอสำหรับการเก็บค่าผลลัพธ์ขนาดของตัวแปรแบ่งได้เป็นไซส์นะครับเช่นแบ่งเป็นขนาดบิตขนาดไบต์ขนาดเบิร์ดนะครับเป็นต้นนะครับเทคนิคที่2ต้องทราบว่าที่ค่าใดของตัวแปรที่เก็บจะมีการวนซ้ำค่ากลับและวนกลับอย่างไรตัวอย่างเช่น0ไป1หรือ0ไปลบ 32,768 นะครับเทคนิคต่อมาสำหรับการคำนวณที่ต้องการเศษส่วนให้กำหนดตัวแปรเป็น FLOAT นะครับถ้ามีการเขียนโปรแกรมที่เป็นเครื่องหมายหารคือเครื่องหมาย backslash อะไรเหล่านี้ให้ใช้ชนิดตัวแปรนั้นเป็น FLOAT นะครับเทคนิคต่อมาใช้ตัวกระทำเคสนะครับเช่นวงเล็บ int my flat นะครับ
ในการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี่แหละที่ครูพูดถึงตัวกระทำหารเอาเศษต้องเป็นหัวข้อทางการที่เอามาอธิบายดูตัวอย่างครับหารเอาเศษคืออะไรนักเรียนดูนะครับ x เท่ากับ 7% 5 7% 5ก็เหมือน7หารด้วย5แต่ดูผลลัพธ์ว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่นั่นเองนะครับ7หาร5ก็คือได้1เศษ2ส่วน5ใช่ไหมนะครับ1เศษ2ส่วน5นะเป็นจำนวนคละใช่ไหมครับทางคณิตศาสตร์แต่เราแค่เศษก็คืออะไรครับ2เศษ2ไงนะครับมาดู x หารด้วย5 x ถ้าเป็นค่าทางคณิตศาสตร์นะครูย่าเขียนนะก็จะได้1เศษ4ส่วน5แต่เราเอาอะไรครับเอาค่าที่เป็นเศษนี่คือตัวอย่างนะครับ x เท่ากับ 5% 5หรือ5หาร5ทำไมมันได้0ก็คือมันได้1เศษ0ส่วน5ใช่ไหมถ้าเขียนหรือ1หรือได้1ไม่มีเศษนั่นเองนะครับนี่คือตัวกระทำนะครับที่หารเอาเศษนั่นเอง4หาร5ทำไมไม่ได้4มันหารไม่ลงตัวนะครับเพราะตัวตั้งนะครับมันน้อยกว่าตัวหารนั่นเองทำไม4หาร5มันได้4ครับดูนะครับ4หารด้วย5มันได้ครับมันได้0นะครับใช่ไหม5 4มันได้0จุดใช่ไหมครับพอ0จุดเศษอะไรครับเศษ4มาก่อนเลยเพราะนั้นมันจึงได้4เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือการหารเอาเศษนั่นเองซึ่งการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา C เพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่หรอกครับตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับ voice setup นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของโครงสร้างภาษา C ทั้ง2ส่วนของฟังก์ชันเลยครับก็คือทั้ง voice setup แล้วก็ voice loop นะครับมาดูตัวอย่างนะครับ voice setup ปีกาเปิด i พัดพัดก็คือเพิ่มค่า i ทีละ1นะครับแล้วก็มีคำสั่งเช็คค่า i ครับ i โทษนะครับ if วงเล็บเปิดนะครับวงเล็บย่อยนะครับ i เปอร์เซ็นต์10ก็คือเอาค่าของ i เนี่ยหารด้วย10นะครับแล้วก็เท่ากับ0ก็คือเช็คว่าการที่ i หารแล้วมีค่าเท่ากับ0หมายความว่า i ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเท่ากับตัวหารใช่ไหมครับก็คือต้องมีค่า10นั่นเองครับก็คือเพิ่มค่า i จนถึงค่า10นั่นเองครับให้ทำเงื่อนไขภายใต้ปีกาเปิดปีกาปิดก็คือ x เท่ากับ analog read send pin ก็คือให้อ่านค่าสัญญา analog จากขา input analog นั่นเองนี่คือการตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยเอาตัวกระทำทางคณิตศาสตร์นะการหารเอาเศษมาใช้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือข้ามไปเลยนะครับคราวนี้มาดูส่วนต่อไปเป็นส่วนของตัวเปรียบเทียบนะครับส่วนของตัวกระทำเปรียบเทียบมันจะเอามาใช้ในเงื่อนไขของ if กับ while นะครับตัวเปรียบเทียบก็จะมีเนี่ยครับที่ครูสอนไปเมื่อข้างต้นเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือว่าเท่ากับนะครับก็ในส่วนของตัวกระทำเปรียบเทียบนะครับรูปแบบคำสั่งของตัวกระทำเปรียบเทียบนะครับที่ใช้ในคำสั่ง if จะมีอยู่3ตัวนะก็คือ and or not นะเครื่องหมายที่เห็นคือ and นะครับตรงนี้คือ and นะครับ and ก็คือ and gate หรือว่าการอะไรครับเครื่องหมายภาษาดิจิตอลคือเครื่องหมายคูณเครื่องหมายดอทนั่นเองตรงนี้นะครับเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมาย OR gate หรือเครื่องหมายอะไรครับบวกนั่นเองนะครับเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายต่อไปตรงนี้นะครับคือเครื่องหมาย not ก็คือเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับหรือว่า not gate นั่นเองนะครับตรงนี้แอนนี่อธิบายไปแล้วนะครับนี่คือยกตัวอย่างการใช้งาน
if x มากกว่า0และ

นะตรงนี้คือแอร์หรือว่าและก็ได้ครับภาษาเราและ x น้อยกว่า5นะครับและเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น2เงื่อนไขนะครับมันจะต้องเป็น2เงื่อนไขครับ x มากกว่า0ด้วยแล้ว x ต้องน้อยกว่า5ด้วยเพราะฉะนั้น x ก็จะต้องมีค่าตั้งแต่0จนถึง4นั่นเองนะถูกไหมครับน้อยกว่า5คือ0ถึง4นั่นเองนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับนี่ข้ามไปอนะครับอตรงนี้เราแปลว่าหรือก็ได้ครับหรือคือเงื่อนไขใดก็ได้นะครับก็ให้ทำงาน not นะครับตรงนี้ถ้าเอาไปใช้คือใช้ในการเช็คการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมจาก high เป็น low จาก low เป็น high ของตัวแปรต่างๆนะครับในที่นี้คือตัวแปร x นะครับหัวข้อต่อไปมาดูไวยากรณ์ภาษา C นะภาษา C พัดๆของ Arduino ก็มีเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับตัวนี้นะครับไว้ปิดท้ายคำสั่งทุกบรรทัดนะครับนี่คือเครื่องหมายเซมิโคลอนตรงนี้ครับนี่ยกตัวอย่างเช่น ing หรือ int a เท่ากับ13เซมิโคลอนนะเครื่องหมายปิกาเปิดปิกาปิดนะครับสำคัญมากครับใช้การทำงานภายใต้ฟังก์ชันหรือภายใต้เงื่อนไขนะครับไว้ถ้าเทียบกับภาษาเบสิกคือคำสั่ง add if next for นั่นเองนะครับตรงนี้ฟังก์ชันก็คือเป็นชื่อตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะเป็นฟังก์ชันย่อยโดยนำหน้าคำว่า void ตรงนี้อันว่า void นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันเราว่าเป็นฟังก์ชันอะไรข้างในนี้เป็น data type agreement ก็คือนะครับประเภทของฟังก์ชันนั้นๆอันนี้ตัวอย่างนะครับข้ามไปได้นะครับนี่ก็คือเป็นคำสั่งทดสอบเงื่อนไขนะครับข้ามไปนะครับต่อไปนะครับมาดู sharp define นะครับเป็นการกำหนดค่าต่างๆส่วนใหญ่กำหนดค่าที่เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นการกำหนดค่าตัวแปรที่ชื่อว่า LED พิน3เป็นต้นนะครับ include ตัวนี้สำคัญครับในการผนวกไฟล์ที่เป็นไลบรารีที่เราดาวน์โหลดมาคือชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราผนวกนำมาใช้ในโปรแกรมของหลักของเราได้เลยนะครับนี่คือ include ครับปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดนะครับในตอนที่10นี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างภาษาโปรแกรมของ Arduinoเราลองมาทำพร้อมกันมีอยู่7ข้อนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวครูอ่านเว้นวรรคให้นักเรียนทำแล้วก็เฉลยเลยนะครับข้อที่1การเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino จะอ้างอิงตามภาษาอะไรข้อนี้ง่ายนะครับแน่นอนนะครับต้องเป็นกอไก่ครับภาษา C หรือ C++ นะครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้ว English Thai Assembly Java Requiem ไม่ใช่แน่นอนข้อที่2ฟังก์ชันเซตอัพเมื่อโปรแกรมเริ่มต้นทำงานจะทำงานกี่ครั้งเซตอัพก็คือเช่นกำหนด input output ทำงานแค่1ครั้งตอบถูกไหมครับนักเรียน1ครั้งคาดว่าทุกคนตอบถูกนะครับตรงนี้ไม่ยากมาดูตรงนี้เริ่มยากครับข้อ3 if กำหนดเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมอย่างไรเฉลยนะครับเฉลยขอไข่ครับเป็นจริงให้ทำคำสั่งในวงเล็บปิกาเป็นเทปให้ข้ามไปดูเงื่อนไขอื่นนั่นเองข้อที่4คำสั่ง for แบ่งได้3ส่วนอะไรบ้างส่วนแรกกำหนดตัวแปรนะครับใช้คำสั่ง int ใช่ไหมครับตัวแปรค่าเริ่มต้นส่วนที่2จุดสิ้นสุดส่วนที่3 increment การเพิ่มค่าใช่ไหมครับตอบข้ออะไรครับinitialization condition แล้วก็ increment ใช่ไหมครับก็คืององูนั่นเองข้ออื่นก็เขียนคล้ายๆกันแต่เขียนผิดนะครับก็คือ initialization condition แล้วก็ increment นะครับข้อที่5นะครับหรือ3ข้อนะครับผลที่ได้จากการหารเอาเศษ xเท่ากับ 5% 5หรือ5หาร5มีเศษไหมไม่มีต้องตอบว่า0ขอไข่ครับหรืออีก2ข้อนะครับข้อที่6ตัวกระทำเปรียบเทียบใช้สำหรับประกอบคำสั่งใดนะครับใช้คำสั่งครับ
อีฟกับไว้ใช่ไหมครับตอบกอไก่นะครับคำถามข้อสุดท้ายข้อที่7ตรรกะที่ใช้ในการเปรียบเทียบคำสั่งอีฟคืออะไรคือข้อใดถูกต้องตอบข้ออะไรครับงองูนะครับแอนออแล้วก็น็อตนะครับก็สรุปนะครับเนื้อหาในตอนที่10ด้วยแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อครูคาดว่าหลายๆคนก็จะต้องทำถูกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งขึ้นไปหรือบางคนถูกทั้งหมดเลยนะครับก็ได้เนื้อหาครบถ้วนในตอนที่10ในเรื่องของโครงสร้างภาษาโปรแกรมของ Arduino นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยากนะครับก็ให้นักเรียนทำความเข้าใจในส่วนที่นักเรียนพอจะเข้าใจได้แล้วค่อยไปทำความเข้าใจตอนเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้นะครับนะฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับเพื่อจะเอาเนื้อหาของตอนที่10เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนในตอนที่10แล้วนะครับผมครูดานะสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทรจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โอ้เปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
1: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้มันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อนะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากตอนที่แล้วนะก็คือวงจรการทำงานของเครื่องเสียงหลอดวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าเนื้อหากันดีกว่านะจากรูปซ้ายมือนั้นเป็นรูปของหลอดไดโอดหลอดไดโอดคือหลอดตัวนี้นะในรูปหลอดไดโอดตัวนี้เดี๋ยวเราเรียนรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรอีกทีหนึ่งนะเป็นหลอดไดโอดนะตัวนี้ไดโอดเนี่ยมี2ชุดนะที่อยู่ด้านในนี้นะไอ้ตามสัญลักษณ์นั้น1ชุดแต่ว่าในตัวของหลอดเนี่ยจะมีไดไอหลอดไดโอดอยู่2ชุดนะก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาของหลอดนะตัวนี้หลอดไดโอดตัวนี้ในเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวในวงจรเนี่ยก็จะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าเขาทำหน้าที่อะไรตัวนี้นะมันอยู่ในภาค power supply ในของวงจรส่วนหลอดทั้งด้านขวามือนี้หลอดทั้งด้านขวามือนี่เราเรียกว่าหลอดไดโอดหลอดไดโอดนั้นก็คือจะมี3ขั้วขั้วแรกก็คือขั้วแคโทดนะขั้วแคโทดนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ตามที่เห็นอยู่นี้ขั้วที่2คือขั้วกริดขั้วกริดนี้ก็จะเป็นตะแกรงเขาจะใช้เส้นประแทนนะแทนตะหลอดไดโอดตัวนี้ก็คือตัวนี้ของเครื่องเสียงนั่นเองนะเครื่องเสียงที่เอามาเป็นตัวอย่างมันจะเป็นหลอดขนาดเล็กขยายเฉพาะสัญญาณหรือว่าซิกแนลเท่านั้นเองไม่ใช่ขยายกำลังตะแกรงกริดนั้นจะอยู่เขาเรียกว่าแผ่นเพลทแผ่นเพลทก็คือด้านบนนี้ตามสัญลักษณ์อยู่ด้านบนตัวนี้หุ้มห่ออยู่แต่ไม่ต่อถึงกันนะมันจะต่อเข้าไปลงไปที่ขาหนึ่งคือเรียกว่าขากริดเพราะฉะนั้นไดโอดเนี่ยจะมีขาแคโทดเปรียบเสมือนขาอโนดของไดโอดนั่นเองส่วนที่เป็นตะแกรงอยู่ที่อยู่ห้อมหุ้มห่ออยู่ด้านในนะเดี๋ยวจะเห็นภาพอีกทีหนึ่งจากสไลด์ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่ากริดแล้วก็อีกเอลเมนต์หนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วอโนดอยู่ข้างบนนี้อันนี้คือหลอดไดโอดแล้วก็จะมีอีก2หลอดที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือหลอดเทสโทดเทสโทดนี้ก็จะประกอบด้วยถ้าไม่คิดไส้หลอดนะไส้หลอดตัวนี้ก็คือทุกหลอดจะต้องมีไส้หลอดตัวนี้ใช้ไฟมาตรฐานคือ 6.3 โวลต์5โวลต์จนถึง 6.3 โวลต์ตัวนี้จึงจะทำให้หลอดติดถ้าหลอดไม่ติดก็คือหลอดไม่ทำงานถึงจะมีไฟเป็นร้อยๆโวลต์อยู่ที่เบรดก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นหลอดจะต้องติดก่อนไส้หลอดนี้นะจะต้องติดก่อนการติดของไส้หลอดเนี่ยจะเป็นไส้สีแดงเดี๋ยวก็คงจะสาธิตให้ดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวครูมีไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะเดี๋ยวพอไส้หลอดติดเนี่ยมันจะเห็นสีแดงออกมานะกล้องคงจับได้ตัวเนี้ยนะให้เธอดูได้เพราะฉะนั้นหลอดเทสโทดเนี่ยก็จะมีเทตะนี่เท่าไหร่1 2 3 4คือเทตะนะเทตะก็คือ4อิเล็กโทรดก็จะประกอบด้วยคาโทดแล้วก็สกรีนกริดตรงนี้เรียกว่าสกรีนกริดนะอีกอันหนึ่งก็คืออโนดซึ่งเป็นแผ่นเพลทหุ้มห่ออยู่ด้านนอกของหลอดส่วนทั้งรูปทางด้านขวานี้เขาเรียกว่าหลอดเพนโทดเพนตะแปลว่า5คือมี5อิเล็กโทรดนะหรือ5ขาที่ใช้งานก็คือขาแคโทดขากริดที่เป็นสีแดงแล้วก็ขาสกรีนกริดที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีขาเขาเรียกว่าซับเพรสเซอร์กริดอีกขาหนึ่งซับเพรสเซอร์กริดนี้ก็จะเป็นตะแกรงทั้งหมดนะตะแกรงล้อมอยู่นะล้อมแคโทดล้อมแคโทดตัวนี้อยู่นะล้อมไส้หลอดแคโทดก็ล้อมไส้หลอดอยู่นะเป็นปลอกล้อมอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะไส้ในจากรูปซ้ายมือ
เวลาหลอดติดเนี่ยเราจะเห็นหลอดไฟสีแดงนะไส้หลอดจะติดเรื่อยๆแดงเรื่อยๆออกมาเป็นแบบนี้กูไม่ต้องสาธิตให้ดูมั้งนะดูรูปก็รู้เวลาไส้หลอดติดก็จะเป็นตามรูปซ้ายมือนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไส้หลอดติดเนี่ยก็คือจะเห็นเส้นสีเหลืองสีเหลืองส้มอมส้มอันนี้คือไส้หลอดที่อยู่กลางสุดเลยเดี๋ยวจะขยายให้ดูชัดๆเลยนะอันนี้ชัดๆเลยที่อยู่เป็นเกลียวอยู่ด้านในสุดนั่นก็คือไส้หลอดที่หุ้มไส้หลอดนับเป็นปลอกโลหะเราเรียกว่าคาโทดไอ้คาโทดนี้จะถูกไส้หลอดนี้เผาให้แดงร้อนเลยนะที่มันจะอยู่ด้านในร้อนแดงเป็นเขาเรียกว่าแดงส้มอ่ะแดงอบส้มตามรูปสไลด์นี้ก็คือว่าคาโทดจะต้องร้อนแดงแบบนี้แล้วก็ถูกล้อมด้วยกริดตะแกรงกริดแล้วก็ตะแกรงกริดนี้ก็จะถูกล้อมด้วยอโนดอีกทีหนึ่งที่เห็นเป็นปลอกบอกโลหะอยู่ด้านนอกของหลอดนะเนี่ยถ้าดูตามรูปซ้ายมือก็คือปลอกนั่นเองสำหรับหลอดต่อไปก็คือหลอดเราเรียกว่าหลอดเทโทดตามสไลด์เราจะเห็นว่ามีอยู่4อิเล็กโทรดที่ใช้งานอยู่ในสุดก็คือไส้หลอดแล้ววงแดงๆรอบๆนี้เราเรียกว่าตัวหลอดขาดแคโทดแล้วก็วงที่2นี้ก็คือกริดคือตะแกรงกริดแล้วก็วงที่3ก็คือสกรีนกริดขาสกรีนกริดก็จะมีซับเพรสเซอร์กริดก็ได้หรือไม่มีก็ได้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเทโทดนี่ก็จะมีอยู่แค่นี้เสร็จแล้วเขาจะมีโลหะนะเป็นรูปนี้ที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ไอตัวนี้เป็นตัวกั้นอิเล็กตรอนให้วิ่งไปทางทิศใดทิศหนึ่งก็คือไม่ให้อิเล็กตรอนที่แพร่จากคาโทดนี้กระจายไปที่อื่นให้มาเก็บอยู่ที่ขาเพลทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะถูกบีมถูกกำหนดแนวทางให้มันแพร่ออกไปกระจายออกไปในรูปตามรูปซ้ายมือนี้คือสีม่วงนี่นะสีม่วงม่วงกระจายไปยังแผ่นเพลทแต่แล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้ที่มันกระจายไปเนี่ยมันไม่สามารถตกกลับมาได้อีกเพราะว่ามันมีแผ่นโลหะกั้นไว้เพราะฉะนั้นเมื่อตกลงมาเนี่ยปั๊บมันก็จะล่องลอยอยู่แบบนี้จนกว่าจะหมดกำลังงานของมันเมื่ออุณหภูมิมันลดลงส่วนนี้มันก็จะหมดกำลังลงสลายตัวไปเพราะฉะนั้นหลอดชนิดนี้เราเรียกว่าหลอดบีมพาวเวอร์ได้เหมือนกันบีมพาวเวอร์หมายความว่าขยายให้เป็นลำอิเล็กตรอนที่มีทิศทางที่แน่นอนนั่นเองสัญลักษณ์มันก็จะมีสีขั้วคือขั้วคาโทดนะขั้วกริดขั้วสกรีนกริดแล้วก็ขั้วอโนดขั้วเพลทนั่นเองตัวพีก็จะใช้เพลทนั่นเองอันนี้เป็นหลอดจริงรูปภาพหลอดจริงด้านซ้ายมือนี่จะเห็นดำๆใหญ่ๆถ้าดูของจริงๆจากไอ้เครื่องขยายเสียงหลอดเนี่ยที่เอามานั่นที่เอามาเสนอนะก็คือหลอดนี้นะหลอดนี้เป็นเบอร์ EL34 ซึ่ง EL34 นี้คือเป็นมาตรฐานของยุโรปเยอรมันนะส่วนใหญ่แล้วก็

ามาจากเยอรมันหรือประเทศในยุโรปตะวันออกนะตอนนี้ก็ยังมีการผลิตอยู่นะประเภทหลอดสูญญากาศที่ใช้ทำเครื่องเสียงเนี่ยหลอดบีมพาวเวอร์ตัวนี้นอกจากสกรีนกริดแล้วเนี่ยยังมีขั้วต่อออกมาอีกขั้วหนึ่งเราเรียกว่าซัพเพรสเซอร์กริดซัพเพรสเซอร์กริดตัวนี้นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะต่อลงกราวเขาบอกว่าทำหน้าที่ยั้งไม่ให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไปชนแล้วก็กระเด็นกลับมาการชนแล้วกระเด็นกลับมาเนี่ยจะทำให้อิเล็กตรอนที่กำลังวิ่งไปเนี่ยเกิดปะทะกันจะเกิดการผิดเพี้ยนทางด้านสัญญาณแล้วก็กำลังของหลอดจะลดลงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บไออิเล็กตรอนที่วิ่งไปอย่างแรงแล้วก็ชนแล้วก็กระดอนมาเนี่ยเก็บเข้าที่ซัพเพรสเซอร์กริดหรือเป็นตัวยั้งอิเล็กตรอนไม่ให้มันพุ่งเร็วเกินไปเพื่อให้กำลังอิเล็กตรอนมีพลังงานเนี่ยที่เพลทมันจะดึงไว้เนี่ยลดลงนะมันลดความเร็วลงแล้วเข้าไปใน power supply ได้อย่างไม่มีการเหลือกลับมานะก็คือเข้าไปหมดเลยก็คือหมายถึงว่ามันรับไว้เท่าไหร่ไม่มีการกระเด็นกลับก็เข้าไปเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นการทำงานของหลอดเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูว่าหลอดสูญญากาศเนี่ยมันขยายกำลังได้อย่างไรนะเรามาดูกราฟแสดงคุณลักษณะของหลอดไทรโอดนะเป็นพื้นฐานก่อนนะส่วนหลอดเพนโทดแล้วก็เทสโทดมันก็มีหลักการทำงานเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาดูที่หลอดไทรโอดซึ่งเป็นพื้นฐานของการขยายสัญญาณเสียงมันขยายสัญญาณได้อย่างไรในแกน X คือแกนแนวนอนเนี่ยเป็นค่าของเขาเรียกว่าอโนดวอลเตจอโนดวอลเตจนั่นก็คือแรงเคลื่อนที่เพลทนั่นเองแรงเคลื่อนที่เพลทตัวนี้แรงเคลื่อนที่ปรากฏที่นี่เพลทวอลเตจเพลทวอลเตจนี้ก็คือเอาแรงเคลื่อนซัพพลายคือ250โวลต์เนี่ยกระแสไหลผ่าน R โหลดคือตัว R ตัวนี้นะ R โหลดแล้วมายังขาเพลทเมื่อกระแสไหลเนี่ยมันก็จะมีการตกคล่อมสัญญาณตกคล่อมอยู่นะค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเพลทวอลเตจหรืออโนดวอลเตจแกนนี้แกนแนวนอนส่วนแกนแนวตั้งนี้ก็คือเป็นค่าของเพลทเคอร์เรนต์นะก็คือกระแสไหลจาก power supply คือแหล่งจ่ายคือ250โวลต์เนี่ยผ่านตัวต้านทานเราเรียกว่า R load นะตัวนี้นะผ่านตัวต้านทานมายังเพลทเมื่อมีกระแสไหลเท่าไหร่ก็มีแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมมากเท่านั้นกระแสที่ไหลนี้คือไหลจากเพลทมายังแคโทดถ้าเรานับอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนไหลจากแคโทดไปยังเพลทส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีเรียกว่ากระแสไหลเพราะฉะนั้นกระแสนี่คือกระแสไฟบวกนั่นเองที่เราเข้าใจกันก็คือกระแสไฟบวกนั่นแหละนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนมันไหลมากกว่าเพราะว่ากระแสไฟไม่มีหรอกนะกระแสโปรตอนน่ะไม่มีจะมีแต่อิเล็กตรอนที่มันวิ่งไปแต่ว่าโอเคเราเรียกให้มันเป็นธรรมชาติที่เราเคยรู้กันก็คือไฟจะไหลจากบวกลงลบนะกระแสไฟนะลบที่ขาแคโทดแล้วก็เข้าแหล่งจ่ายเมื่อเราทราบ2แกนนี้แล้วเนี่ยมันทำงานยังไงก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าตัวปรับแรงเคลื่อนที่กริดเป็น power supply ที่เป็นค่าลบเพราะว่าไฟที่ป้อนกริดนี้เป็นต้องเป็นไฟค่าลบเสมอเพราะฉะนั้นเราจะป้อนค่าลบตั้งแต่ลบ 0.5 โวลต์ลบ 3.5 โวลต์ลบ1โวลต์ไปเรื่อยๆตลอดไปเขามีการปรับค่าแล้วก็วัดแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมตัว R load ตัวนี้แล้วก็ปรับค่าสัญญาณไฟลบเนี่ยที่กริดไปทีละสเต็ปจึงได้กราฟลักษณะที่เป็นแบบนี้นะแบบตามรูปตามขวามือนี้คราวนี้เราจะมารู้ว่ามันขยายสัญญาณได้อย่างไรนะที่มันขยายสัญญาณได้ก็คือเราต้องลากเส้นเขาเรียก

ว่าเส้นโหลดลายตัวนี้นะคือรากที่มันทำงานถึงจุดอิ่มตัวคือ5มิลลิแอมป์แล้วก็ลากลงมาจนมันหยุดกระแสไหลที่เพจก็คือหยุดหลอดนั้นหยุดทำงานเมื่อเราลากเส้นตัวนี้ว่าเส้นโหลดลาย

51กิโลโอห์มนะที่ใส่ไว้ที่นี่เพราะฉะนั้น51กิโลโอห์มเนี่ยเราก็ลากมาตามนี้เลย51กิโลโอห์มเราก็จะได้กราฟแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะขึ้นมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้สัญญาณมันเพี้ยนน้อยที่สุดเราจะต้องกำหนดจุดอย่างที่เราเคยได้เรียนมาแล้วก็คือ operating point นะ operating point นั้นคือเราพยายามเลือกจุดที่การทำงานของซีกบวกกับการทำงานของซีกลบให้มันสมมาตรกันที่สุดก็คือมีความเขาเรียกว่า linearity นะก็คือมีความเป็นเชิงเส้นมากที่สุดเพราะนั้นเราก็เลือกไว้ได้จุดหนึ่งก็คือจุดที่จุดตัดที่แรงเคลื่อนที่กริดก็คือลบ 1.5 โวลต์ลบ 1.5 โวลต์นี้เป็นแรงเคลื่อนที่เหมาะสมที่จะป้อนไบอัสให้กับแรงเคลื่อนที่กริดป้อนไบอัสให้ที่กริดนั่นคือ 1.5 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสัญญาณมาก็คือแรงเคลื่อนที่กริดก็คืออยู่ที่ 1.5 โวลต์ถ้ามีแรงเคลื่อนสูงกว่านั้นมันก็จะกดไม่ให้อิเล็กตรอนไหลผ่านมากเพราะฉะนั้นก็แรงเคลื่อนที่เอาท์พุตนะคือ V ในรูปก็คือ V เอาท์พุตมันก็จะมีค่ามากขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าแรงเคลื่อนที่มาปรากฏที่กริดนี้มีค่าติดลบหรือว่าลบน้อยกว่า 1.5 เราพูดอีกทีนึงก็คือลบน้อยกว่า 1.5 นี้จะทำให้การยั้งอิเล็กตรอนนี้ไม่ให้ไหลจากไคโทดไปยังเพลทมากขึ้นเมื่อไม่ไหลไปยังไคโทดไปยังเพลทมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลผ่านอาโหลดนี้ลดลงก็จะทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตนี้มากขึ้นตามสัญญาณมันจะตรงกันข้ามกันถ้าแรงเคลื่อนที่เข้ามามีค่ามากกว่าลบ 1.5 โวลต์ตามค่า operating point แล้วก็จะทำให้กริดโวลเตจมีค่าเป็นด้านบวกมากขึ้นมากจะน้อยแค่ไหนนั้นก็จะอยู่ที่ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อำนาจของไฟลบที่ตะแกรงกริดนั้นน้อยลงก็จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีโอกาสไหลไปยังเพลทมากขึ้นในกรณีนี้เมื่อมันไหลผ่านแผ่นเพลทมากขึ้นเนี่ยมันก็จะตกคล่อมตัวต้านทานอาร์โหลดนี่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผลต่างระหว่างแรงเคลื่อนซัพพลายกับแรงเคลื่อนเอาท์พุตก็จะมีค่าต่างกันมากเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่เอาท์พุตหรือว่า VO ตัวนี้ก็จะมีค่าลดลงมันตรงกันข้ามกันนะก็คือว่าถ้าแรงเคลื่อนที่เข้ามาคือเป็นแรงเคลื่อนเสียงก็ดีสัญญาณเสียงก็ดีอะไรก็ตามนะที่มาจากภาคโทนคอนโทรลหรือ pre-amplifier เข้ามานี่มีค่ามากกว่าค่า operating point ก็คือลบ 1.5 โวลต์นี่มันก็จะทำให้มีกระแสไหลเพิ่มขึ้นแล้วทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตมีค่าลดลงในตรงกันข้ามกันขอย้ำอีกทีหนึ่งก็คือถ้ามีสัญญาณลบมามากกว่าแรงเคลื่อน operating point ก็คือลบ 1.5 ลบลงมามากๆหรือน้อยๆก็ตามมันลดน้อยลงจาก operating point 1.5 โวลต์มันก็จะทำให้ที่ตะแกรงกริดนี้มีอิทธิพลของแรงเคลื่อนลบมากขึ้นเมื่อไม่มีแรงเคลื่อนลบมากขึ้นเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปมากนะก็คือมีบางตัวเท่านั้นเองที่เล็ดลอดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ากระแสไหลจากแคโทดไปยังเพลทนี่น้อยลงก็จะทำให้กระแสไหลผ่านโหลดน้อยลงไปนะเพราะเป็นวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นทำให้แรงเคลื่อนที่ตกคล่อมอาร์โหลดนี้มีค่าลดลงเมื่อแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมอาร์โหลดนี้มีค่าลดลงนี่มันก็จะทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตเนี่ยมีค่ามากขึ้นเพราะว่าแรงเคลื่อนซัพพลายเราคงที่ที่250โวลต์อันนี้ใช้กฎของโอห์มง่ายๆสบายๆถ้าแรงเคลื่อนลบเข้ามาก็จะทำให้เอาท์พุตนี่มีค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันหมดเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนกลับของสัญญาณนะเมื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนเอาท์พุต

ลดลงแรงเคลื่อนอินพุตน้อยลงแรงเคลื่อนเอาท์พุตมากขึ้นนะมันเป็นอินเวิร์ตแต่ว่ามันขยายกำลังมันขยายได้อย่างไรไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงแค่เป็นโวลต์เล็กๆ1 2 3 4 5โวลต์แต่มันขยายมันทำให้การแกว่งไกวที่แรงเคลื่อนที่อโนดที่ขั้วอโนดก็คือ V output นั่นเอง VO นั่นเองสวิงค่อนข้างสูงนะดูตามนี้ตามพอยเตอร์ที่ชี้ไปนี่การสวิงแค่นี้แกว่งแค่นี้นะ1ถึง2โวลต์เท่านั้นเองนะสัญญาณน้อยมากนะตรงนี้แต่มันมีผลทำให้สัญญาณเอาท์พุตเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกระแสที่ไหลผ่านโหลดก็มากขึ้นไปด้วยตามนี้ขึ้นลงขึ้นลงตามแนวตั้งนะลองพอดกราฟในตามแนวตั้งดูนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเกิดการขยายสัญญาณเกิดขึ้นนั่นเองมันยากกับการเข้าใจนิดนึงนะก็ค่อยๆนักศึกษาเป็นไงเข้าใจไหมอิเล็กทรอนิกส์นะยากขนาดทรานซิสเตอร์ยังมึนๆอยู่เลยนะมาเรียนเรื่องหลอดหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันนะอ้าวคราวนี้เรามาดูที่วงจรจริงกันก็แล้วกันวงจรแรกที่นักศึกษาจะรู้จักก็คือวงจรเขาเรียกว่าซิงเกิลเอ็นสำหรับเครื่องเสียงแบบหลอดเนี่ยที่เอาท์พุตเนี่ยก็จะมีหม้อแปลงนะก่อนที่จะต่อไปยังลำโพงเนี่ยจะมีหม้อแปลงตัวหนึ่งเราเรียกว่าเอาท์พุตทรานสฟอร์เมอร์ถ้าเป็นช่องซ้ายก็1ตัวช่องขวาก็อีก1ตัวเพราะฉะนั้นจะมีหม้อแปลงที่เป็นเอาท์พุตเนี่ย2ตัวแล้วจะมีหม้อแปลงใหญ่อีกตัวหนึ่งคือหม้อแปลงเขาเรียกว่าหม้อแปลง power supply อีกหนึ่งหม้อแปลงรวมเป็น3หม้อแปลงตามของจริงนั้นก็คือถ้าเดาโดยสัญชาติญาณนะของลำโพงซ้ายขวาก็คือไอ้ตรงนี้ก็คือหม้อแปลง output ด้านขวามือช่องขวาคือ light channelส่วนด้านริมทางด้านซ้ายมือนี้ก็คือหม้อแปลงเอาท์พุตทางด้านซ้ายหรือ right left channel นะตัวนี้ส่วนหม้อแปลงที่อยู่ตรงกลางนี้เดาได้เลยไม่ต้องเดาหรอกนะก็คือหม้อแปลง power supply นั่นเองนะเขาจะวางแบบสมมาตรกันนะให้มันสมมาตรกันหลอดนี้จะเป็นหลอดเอาท์พุต2หลอดก็คือช่องขวากับช่องซ้ายนะหลอดก็คือ EL 34ตามวงจรนี้เลย EL 34นะหรือว่าอะไร 6L 6หรือ KT 88นะกูจำได้เพราะว่ากูเรียนเรื่องหลอดมาก่อนนะก็คือหลอดนี้เป็นหลอดเอาท์พุตนะ2หลอดนะซ้ายขวาอีกหลอดนึงนะก็คือหลอดนี้ริม2ทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้นะเป็นหลอดไทโอดคือหลอดนี้ที่ไพเตอร์ชี้อยู่นี่นะหลอดไทโอดนี้จะมี2ชุดก็คือชุดแรกกับชุดที่2เราจะเห็นว่ามีแผ่นเทปอยู่2แผ่นนะแผ่นเทปอยู่2ชุดนะอยู่ข้างๆกันนั่นคือเป็นหลอดชุดแรกแล้วก็หลอดชุดที่2อยู่ในหลอดเดียวกันนั่นเองช่องซ้ายเขาก็มี1หลอดช่องขวาก็มี1หลอดนะเอามาขยายสัญญาณเราเรียกว่าสัญญาณ PM นะไอ้ตรงนี้หลอดที่ต่อกับแหล่งสัญญาณตรงนี้เข้ามาทำหน้าที่เป็น preamplifier คือขยายสัญญาณที่มันต่ำจากไลน์ input เข้ามาเมื่อมีสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยนะก็จะส่งต่อไปยังหลอดไทโอดอีกชุดหนึ่งนะตามพอยเตอร์ที่ชี้เนี่ยก็คือหลอดเขาเรียกว่าวงจรขยายสัญญาณเขาเรียกว่าพรีไดเวอร์ตัวนี้นะถ้าเป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกว่าวงจรแยกเฟสซึ่งกูยังไม่ขอกล่าวตอนนี้ก็คือไอ้ตรงนี้คือวงจรที่ขยายให้มันแรงขึ้นนั่นเองวงจรนี้มันมีวอลลุ่มอยู่ตัวหนึ่งคือปรับระดับสัญญาณปรับระดับสัญญาณด้วยถ้าสัญญาณมาแรงก็ให้หลีไว้ก่อนถ้าสัญญาณมาค่อยก็ค่อยปรับขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้คือตัวเขาเรียกว่าวอลลุ่มคอนโทรลที่เราเห็นอยู่ที่ปุ่ม

ปุ่มด้านซ้ายหรือปุ่มด้านขวานะปุ่มหนึ่งอ่ะเขาเขียนไว้ว่าวอลลุ่มนั่นเองตัวนี้เมื่อขยายสัญญาณเรียบร้อยปั๊บนี่ส่งผ่านตัวนี้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้สัญญาณเสียงสัญญาณที่เป็นกระแสสลับก็จะส่งผ่านค่าคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าซีคัพปิ้งนะก็คือจากเพลทแล้วก็ผ่านซีแล้วก็มายังขากริดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพลทนี่มีแรงเคลื่อนที่สูงส่วนขากริดนี่จะต้องเป็นไฟลบก็ต้องต่อลงกราวตรงนี้แต่ว่ามันทำไมถึงเป็นไฟลบได้เพราะว่าที่ขาแคโทดตัวนี้มันจะมีตัวต้านทานตัวหนึ่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็จะฉายให้มันชัดๆหน่อยก็คือ220โอห์ม3วัตต์ตัวนี้เป็นตัวดับเอาไว้ก่อนเพื่อให้แรงเคลื่อนที่กริดเนี่ยเมื่อเทียบกับแคโทดแล้วเนี่ยเป็นค่าติดลบอยู่เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟบวกผ่าน R 220K เนี่ยก็คือไฟที่เลี้ยงขาเพลทของหลอดพรีไดรเวอร์ตัวนี้มันมีไฟบวก230โวลต์แต่มันผ่านตัวต้านทาน 220K มันก็จะเหลือระดับหนึ่งนะเป็นระดับสัญญาณจะเอาขานี้มาต่อโดยตรงกับขากริดไม่ได้นะเราจะต้องมีคาปาซิเตอร์เป็นตัวกั้นไว้เพราะว่าไฟมันโคจรกันอันนี้เป็นไฟลบนะไฟลบเมื่อเทียบกับแคโทดนะแต่ว่ามันลงกราวเหมือนกันหมดแต่ว่าที่มันมีศักดิ์เป็นเนี่ยเมื่อเทียบกับแคโทดเพราะว่าที่แคโทดเนี่ยเราไม่ได้ต่อลงกราวโดยตรงแล้วต่อผ่านตัวต้านทานตัวนี้แล้วก็เอาซีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวเลี้ยงระดับแรงเคลื่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าซีบายพาสขาสกรีนกริดนั้นขาหนึ่งนะก็คือขานี้ขาที่เห็นอยู่ในไพเตอร์ตัวนี้ก็ต้องต่อไฟ250โวลต์เอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นตัวเร่งอิเล็กตรอนให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเพลทจะรับอิเล็กตรอนได้มากอันนี้คือหลอดบีมพาวเวอร์คุณสมบัติของหลอดบีมพาวเวอร์เป็นหลอดขยายกำลังจริงๆแล้วก็มาเข้าผ่านทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็เข้าไฟบวกนะไฟบวกที่ชี้อยู่นี่ไฟบวกนั้นก็คือได้มาจากชุดพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะไอ้เอาท์พุตทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้นะสมัยที่ครูเรียนอยู่เทคนิคไทยมันUEM นะเขาสอนนะเยอรมันเขาบอกทิกไว้ให้ว่าจะต้องทำเครื่องเสียงให้ดีเมื่อเครื่องเสียงให้ดีเนี่ยเสียงพวกเสียงแหลมๆรายละเอียดของเสียงเนี่ยมันจะส่งผ่านจากขดไพรมารีมายังเซคันดารีเนี่ยเหมือนหม้อแปลงธรรมดาไม่ได้เขาก็สอนให้พันขดไพรมารี1ตั้งแต่ต้นจนจบแถบ1นะ1เลเยอร์แล้วมาพันขดเซคันดารีทับอีก1เลเยอร์แล้วกลับมาพันขดไพรมารีอีก1เลเยอร์แล้วก็กลับมาพันขดเซคันดารีทับอีก1เลเยอร์สลับกันไปแบบนี้เขาบอกว่าจะทำให้เสียงดีขึ้นไอ้เราก็ต้องทำนะเขาให้ทำก็ต้องทำนะเป็นงานฝึกภาคปฏิบัติเสร็จแล้วทำแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเอาท์พุตที่ซื้อขายกันตามบ้านหม้อเสียงมันดีมากเลยนะอันนี้คือที่มาของเทคนิคในการที่จะพันหม้อแปลงเอาท์พุตนะมันแตกต่างกับหม้อแปลงที่เป็น power supply ตรงนี้จะมีความละเอียดละออมากแล้วก็พันแล้วก็แถบออกมาที่8โอห์มที่4โอห์ม8โอห์มแล้วก็16โอห์มแล้วแต่ลำโพงสายลำโพงตัวลำโพงนี้จะรับอิมพีแดนซ์ได้เท่าไหร่นะอิมพีแดนซ์ได้4โอห์มหรือ8โอห์มหรือ16โอห์มนะต้องให้แมทช์กันเดี๋ยวจะพูดเรื่องสายที่ต่อลำโพงอีกทีนึงอันนี้คือเครื่องเสียงแบบซิงเกิลเอ็นนะเป็นแบบนี้ยังมีเครื่องเสียงอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเครื่องเสียงหลอดแบบใช้ออุตพุต2หลอดเครื่องเสียงตัวนี้ที่ด้านเอาท์พุตตัวนี้เรียกว่าเครื่องเสียงหลอดแบบพุทธพูลนะจะมีกำลังสูงขึ้นกำลังสูงขึ้นกว่าเครื่องเสียงชนิดหลอดที่ใช้หลอดเดี่ยวเครื่องขยายเสียงแบบพุทธพูลนี้ก็จะผัดกันทำงานในซีกบวกสัญญาณซีกบวกก็จะเป็นหลอดบวกตัวบน
ในซีกลบก็จะเป็นหน้าที่ของหลอดตัวล่างนี้ก็คือ Push and Pull นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าแบบ Push Pull Push Pull ก็คือช่วยกันดึงช่วยกันดันซีกบวกกับซีกลบแล้วก็ Output Transformer ก็จะต้องมีเขาเรียกว่า Center Tap อยู่ที่นี่นะถึงมาต่อกับไฟบวกเพราะนั้นมันขยายสัญญาณคนละเฟสกันเฟสบวกกับเฟสลบแต่ว่าเฟสบวกกับเฟสลบนี่จะต้องไล่รอยต่อเป็นสัญญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นจึงมีตัวต้านทานเกิดขึ้นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวป้อนแรงเคลื่อนไฟลบที่ค่าที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เฟสบวกแล้วก็เฟสลบของสัญญาณนี้ไล่รอยกลมกลืนกันการทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าการทำงานแบบคลัช AB แต่ว่าวงจรที่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันขยายเต็มคลื่นเลยทั้งซีกบวกซีกลบเลยการทำงานแบบนี้เรียกว่าการทำงานแบบคลัช A คลัช A ในความจริงเสียงจะดีกว่าคลัช AB เพราะว่าคลัช AB เนี่ยนะมันทำงานคนละซีกถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างสัญญาณบวกกับสัญญาณลบไอ้รอยต่อตัวนี้มันทำให้เกิดการผิดเพี้ยนทางด้านการได้ฟังด้วยเขาเรียกว่า distortion เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าออกแบบดีแล้วเนี่ยมันให้กำลังสูงมากแล้วก็เสียงดีด้วยเพราะนั้นวงจรที่ครูเอามาโชว์เนี่ยก็คือเครื่องเสียงตัวนี้เลยนะหลอดนี้เป็นหลอดเขาเรียกว่า 5Y3 เป็นหลอด rectifier อันนี้คือ full wave rectifier ที่พวกเราเรียนกันมาแล้วก็คือมีอโนด2อโนดนะแล้วก็มีแคโทดร่วมแคโทดนี่คือไส้หลอดเลยนะมาต่อเพราะฉะนั้นไฟบวกก็จะมาที่ไส้หลอดเลยไส้หลอดเลยแล้วก็มาจ่ายเข้าที่นี่นะไปจ่ายให้วงจรต่างๆตามนี้ตามที่ไฟบวกออกมาเพราะฉะนั้นไฟบวกนี่จะมีหลายระดับเพราะว่าสกรีนกริดนี่ก็ไฟอีกระดับนึงแล้วก็ไฟวิปเลสนี่ก็อีกระดับนึงมันไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบให้การเร่งของอิเล็กตรอนนี่มากน้อยขนาดไหนถ้าเร่งมากเกินไปเนี่ยเพลทนี่จะแดงเลือดเลยอันนั้นไม่ดีนั่นไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องปรับค่าสกรีนกริดแรงเคลื่อนที่สกรีนกริดนี่ให้เหมาะสมด้วยนะแล้วก็ค่าแรงเคลื่อนที่เพลทเนี่ยอย่าให้มากเกินไปนะให้พอดีนะเพราะฉะนั้นเขาได้จากการทดลองเท่านั้นเองเครื่องเสียงใครจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การต้อนไฟพวกนี้ที่เหมาะสมที่สุดเครื่องเสียงจริงเนี่ยที่ครูซื้อมาเนี่ยนะตอนนี้หลอดตัวนี้ไส้มันขาดมันใช้ไม่ได้นะเลยหาซื้อลำบากนิดนึงก็คือ 5Y3 อาจจะต้องไปซื้อออนไลน์มาจากต่างประเทศแต่ว่าเดี๋ยวจะหาที่บ้านหมอว่าจะมีขายหรือเปล่านะหลอดเป็นพันนะเนี่ยนะหลอดเป็นพันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าครูอยากจะโมดิฟายนะก็คือเอาไดโอด2ตัวมาต่อเป็นฟูลเรกติฟายเออร์เป็นแบบนี้แทนก็ได้เพราะว่าในวงจรที่แล้วมาเนี่ยก็คือเนี่ยเขาใช้ไดโอดเรกติฟายเออร์ใช้ไดโอดเนี่ย2ตัวเรกติฟายออกมาก็แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรแต่ว่ามันเสียความรู้สึกอะรอบนี้มันไม่ทำงานนะมันไม่แดงนะแล้วก็มันทำให้หลอด อื่นเนี่ยพลอยไม่ติดไฟด้วยนะมันก็เหลือไอ้หลอดนี้หลอดเดียวเพราะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยหยุดใช้งานมันนะกูก็เลยถอยเครื่องใหม่มาเป็นชุดคิดนะไอ้ตรงนี้คือ25วัตต์บวก25วัตต์คราวนี้เราจะเห็นตามรูปเลยนะก็คือหม้อแปลง output transformer เปลือยเลยคือตามรูปนั้นเปลือยเลยนั่นคือ25วัตต์ให้รายละเอียดของเสียงดีมากทีเดียวไอ้ตรงนี้เป็นส่วนของ power amp power amplifier อย่างเดียวมีวอลุ่มอยู่ที่นี่ปรับระดับเสียงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไอ้ตัว preamp นะที่มีการปรับค่าเสียงทุ้มเสียงแหลมอยู่นะแล้วก็มีวอลุ่มเนี่ยนะครูก็ใช้preamplifier ตัวนี้นะถอดออกมาเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่มาสาธิตให้พวกเธอเนี่ยนะแล้ว

มีอินพุตเข้ามาข้างหลังเนี่ยนะตามที่อธิบายไว้ในตอนที่แล้วเนี่ยนะเอามาช่วยขยายไอ้เครื่องที่อยู่ที่บนจอสไลด์เนี่ยอันนี้คือเครื่องจริงที่ครูใช้อยู่คราวนี้เรามาดูว่าหลอดที่มันยึดอยู่เนี่ยมันยึดอยู่ด้วยเขาเรียกว่าซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะมี2ขนาดเราเรียกว่าซ็อกเก็ต8ขากับซ็อกเก็ต9ขาซ็อกเก็ตนี้มันจะทำด้วยเซรามิกนะที่กันความร้อนได้ดีนะคือทนความร้อนได้ดีนะเพราะหลอดมันร้อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าคีย์อินเด็กซ์นะมีจุดบากไว้หน่อยนึงเพื่อให้สามารถใส่ขาได้ตรงไอ้ตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต9ขาสำหรับขยายพวกระดับสัญญาณไอ้พวกปรีแอมแล้วก็โทนคอนโทนหลอดที่ใช้เนี่ยก็คือที่ครูเคยใช้อยู่นะก็คือ12 AX7 ของญี่ปุ่นของโตชิบ้าของฮิตาชินะต่างๆเหล่านี้นะใช้12 AX7 หรือ12 AT7 หรือ12 AU7 อันเดียวกันก็คือมาไปขยายระดับสัญญาณส่วน ECC83 ตัวนี้เป็นมาตรฐานของยุโรปนะหลอดของต่างประเทศนะประเทศยุโรปประเทศยุโรปเนี่ยกูจะไม่ระบุที่มาเพราะว่าไม่รู้ว่าผลิตที่ประเทศไหนบ้างแต่เป็นเบอร์ที่เป็นมาตรฐานของยุโรปเขาสเก็ต9ขานี่ก็คือหลอดประเภทขยายสัญญาณที่มันแรงก็คือมีอะไรบ้างอ่ะ KT88 6550EL34 นี่คือมาตรฐานของยุโรปเขา EL34 หลอดนี้ก็เป็นหลอด EL34 นะในขนาดของประเทศจีนก็ยังใช้หลอดมามาตรฐานของยุโรปเขา EL34 แต่มาดูใกล้ๆคือ Made in China ส่วนตัวคาปาซิเตอร์เราจะเห็นแปลกๆแบบนี้ที่ตัวมันใหญ่มากนะแล้วก็ทนแรงเคลื่อนได้ประมาณ650โวลต์ขึ้นไป450โวลต์ขึ้นไปถึงจะเอามาใช้ได้มันเป็นแบบนี้เหมือนเมททอฟฟี่เลยนะเป็นแบบนี้หาซื้อค่อนข้างลำบากที่บ้านหม้ออาจจะมีบางร้านที่เขายังขายเครื่องเสียงหลอดอยู่นะอุปกรณ์เครื่องเสียงหลอดขายซ็อกเก็ตขายหลอดแล้วก็ขายตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินวงจรนะอันนี้ตัวคาปาซิเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไอ้เรียกโพลีเอสเตอร์ฟิล์มนะก็คือเป็นแบบฟิล์มมากกว่าตัวไดอิเล็กติกอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลติกในที่อยู่ในพาวเวอร์ซัพพลายดูๆก็เหมือนกับคาปาซิเตอร์ทั่วไปแต่แรงเคลื่อนมันเนี่ย450โวลต์นะ working voltage 450โวลต์ซึ่งเป็นแรงเคลื่อนที่สูงพอที่จะทน power supply ที่มีแรงเคลื่อนสูงได้นั่นเองมาดูตัวต้านทานบ้างตัวต้านทานที่ได้ใช้ในเครื่องเสียงหลอดเนี่ยจะมีตั้งแต่ครึ่งวัตต์ขึ้นมาไม่ใช่1.4วัตต์หายากไม่มีใช้ครึ่งวัตต์1วัตต์2วัตต์จนถึง10วัตต์ก็ยังมีเลยตัวต้านทานที่สามารถทนความร้อนได้ก็คือมีคลื่นระบายความร้อนด้วยมันร้อนจริงๆนะขนาด10วัตต์เนี่ยนะมันก็จำเป็นจะต้องหาซื้อมาใช้นะพวกนี้มาดูการเดินวงจรบ้างเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดนะเขาเดินกันแบบนี้เลยจะมาใช้แมชชีนไม่ได้แล้ว insertion machine ทำงานไม่ได้สมัยก่อนนี้คนแมชชีนนะเธอเขาเรียกว่าฝีมือล้วนๆเอาอุปกรณ์มาเดินแบบลากๆกันแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งตามรูปขวามือนี่นะก็คือเขาเรียกมีขาพักสายอยู่เป็นแถบก้างปลาบ้างเขาเรียกว่าตัวติดอุปกรณ์ที่พันกันตีเกลียวตัวนี้ก็คือไส้หลอดการเดินสายของเครื่องเสียงหลอดนั้นจะไม่มีแผ่น PCB อยู่เลยตามรูปเนี่ยเขาจับกันพันอีลุงตุงนังกันแบบนี้สายกราวสายบัดอะไรก็เปลือยๆกันแบบนี้แหละอันนี้เป็นเครื่องเสียงที่มาตรฐานนะเครื่องเสียงที่ดีที่สุดแคปเอารูปมาดูว่าพอให้เป็นไอเดียคราวนี้เรามาต่อเรียนรู้กันต่อเลยเรื่องของสายที่จะมาต่ออันนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งเขาเดินกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้เสียงที่ดีนะ

อ้าวเรามาดูเรื่องสายลำโพงกันสายลำโพงนี่ไม่ใช่สายสัญญาณนะไม่ใช่สายเส้นเล็กๆนะเป็นสายสัญญาณนี่มันจะมีสายชีนนะก็คือสายที่มีเส้นกราวเนี่ยพันไว้รอบสายสัญญาณเราเรียกว่าสายชีลนะแต่ว่าสายลำโพงนี่มันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะมันจะต้องมีสองเส้นนะตามนี้นะตามที่โชว์นี่นะก็คือเส้นบวกกับเส้นลบนะสองเส้นแล้วมันมีรายละเอียดย่อยก็คือว่าเขาจะต้องพันตีเกลียวเพื่อลดค่าเขาเรียกว่าค่า XL คือค่าความต้านทานไปยังลำโพงนะจากขั้วของแอมพลิฟายเออร์ขั้วเอาต์พุตของเครื่องเสียงนะที่ต่อออกมาจากทรานสฟอร์เมอร์4โอห์ม8โอห์ม16โอห์มก็ดีนะที่อยู่ด้านหลังเมื่อต่อไปถึงลำโพงเนี่ยมันเป็นระยะทางค่าหนึ่งนะมันเป็นระยะทางไอ้สายที่เดินไปเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าขดลวดเส้นหนึ่งก็คือตัวต้านทานค่า L ค่าหนึ่งนะสายเส้นกลับก็เช่นเดียวกันนะที่สายที่ดำนี้มันก็เป็นค่า L อีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นกระแสไฟก็จะวิ่งจากเส้นสีขาวไปยังลำโพงแล้วก็ลำโพงก็วกกลับมาที่เส้นสีดำนะกลับมาไปยังเอาต์พุตของทรานสฟอร์เมอร์สัญญาณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎของเลนนะตามนี้นะตามสไลด์ที่ตรงนี้เมื่อมีกระแสไหลไปทางนี้ให้นักศึกษาเอามือกำดินสอเอาไว้นิ้วโป้งแทนทิศทางของกระแสแล้วสนามแม่เหล็กนี่ก็จะม้วนตามนิ้วที่เราจับปากกาไว้นะตรงนี้ก็คือสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นแบบนี้นะเพราะนั้นกระแสไฟที่จะไหลจากเส้นสีขาวนี้นะเส้นสีขาวนี้นะสนามแม่เหล็กก็จะไปทางทิศทางนี้นะแล้วก็กลับมายังเส้นสีดำนะกระแสจะพุ่งออกนะเมื่อกี้นี่กระแสพุ่งเข้านะกระแสพุ่งออกก็จะต้องกำมาไว้นะให้มันเป็นกระแสพุ่งออกเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะเมื่อเราเอามาตีเกลียวให้แน่นจะเกิดอะไรขึ้นสนามแม่เหล็กจากเส้นสีขาวกับสนามแม่เหล็กจากเส้นสีดำมันก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์นะก็คือค่า XL นะเราจะได้จากสูตรตรงนี้เพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นค่า L นี่ก็จะลดลงนะขณะที่เราสามารถที่จะส่งค่า Xเมื่อค่า L นี้ลดลงค่า XL ก็ลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อค่า XL ลดลงเนี่ยคือหมายถึงค่าความต้านทานของสายนี้ลดลงก็จะส่งสัญญาณเสียงได้เต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ความถี่ก็จะมีผลด้วยถ้าความถี่สูงเนี่ยค่า XL ก็จะสูงตามไปด้วยสมการนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลดค่า L ลงมาก็คือทำให้สนามแม่เหล็กมันหักล้างกันเราก็ทำให้สมการไอ้ด้านนี้มีค่าลดลงนั่นหมายความว่าค่า XL มีค่าลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สายที่ตอบสนองความถี่สูงได้ดีขึ้นนั่นเองนะสายลำโพงเนี่ยจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นสายตีเกลียวสายตีเกลียวนี่เรามาดูภาพที่สไลด์นี่ครูค้นไปให้มาดูให้ยี่ห้อหนึ่งนะเขาตีเกลียวระหว่างสายสองเส้นสีขาวกับสีแดงตัวนี้นะเขาตีเกลียวกับแบบประสานกันเลยนะทั้งข้างนอกข้างในตีเกลียวประสานกันแบบนี้ตลอดสายเลยเป็นสายสำเร็จรูปเพื่อให้สัญญาณตามกฎของเลนเขาอาศัยกฎของเลนเนี่ยนะสัญญาณแม่เหล็กเนี่ยหักล้างกันเมื่อสัญญาณแม่เหล็กหักล้างกันเนี่ยปั๊บมันก็จะมีแต่เคอร์เรนต์ลูปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเสียงที่ไปจากเอาต์พุตของหม้อแปลงเอาต์พุตของเครื่องเสียงไปยังลำโพงนี่
ก็จะไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่มีค่า XL มาขวางกั้นเพราะนั้นสัญญาณเสียงที่ให้รายละเอียดเสียงสูงๆให้รายละเอียดดีมากนะให้รายละเอียดของเสียงดีอย่างสังเกตที่หูฟังได้เลยวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ถึงวงจรการทำงานของเครื่องเสียงแบบหลอดนะตั้งแต่ต้นจนจบนะรวมถึงรายละเอียดของสายลำโพงที่จะใช้ด้วยนะครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: จันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าแต่พวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
0: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยแย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรถน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องตามตอนต่อไปนะคะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
3: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ดีค่ะคุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์

0: ายทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะมีใครรู้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตำแหน่งศูนย์คืออะไรนะคะตำแหน่งศูนย์ก็คือตำแหน่งศูนย์กลางนะคะของวัตถุนั้นๆนะคะที่เราต้องการหาถ้าในเรื่องของเสาเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาถ้าในส่วนของเสาเข็มนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์กลางของเสาเข็มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเสาคืออะไรล่ะเสาก็คือส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารนะคะที่รับน้ำหนักนะคะจากอาเสคานพื้นแล้วก็ถ่ายน้ำหนักนะคะลงสู่เสาต่อหม้อก็คือในส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ฐานรากต่อไปนะคะมีลักษณะเป็นทอดแนวตั้งนะคะเสาสำหรับบ้านนะคะอาจเป็นได้ทั้งเหล็กคอนกรีตหรือว่าไม้นะคะแล้วแต่การเลือกวัสดุนะคะและหน้าตัดเสานะคะจะต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรนะคะต้องเป็นผู้กำหนดหรือผู้ออกแบบนะคะแล้วเสาเข็มล่ะเสาเข็มคืออะไรนะคะเสาเข็มก็คือวัสดุอย่างหนึ่งนะคะในการก่อสร้างนะที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างเอาไว้ก็คือตัวอาคารใช่ไหมคะถ่ายทอดน้ำหนักลงสู่เสาแล้วไอ้น้ำหนักตรงเสานะคะก็จะถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มเพื่อลงดินอีกทีหนึ่งนะคะเสาเข็มนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีดินอ่อนหรือว่าในบริเวณกรุงเทพนะคะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยนะคะเขาก็ไม่นิยมตอกเสาเข็มกันเพราะว่ามีดินที่แข็งนะคะแล้วก็เห็นภาพนะคะนักเรียนดูภาพรูปตัดนะคะของเสาเข็มเราก็จะเห็นว่ามีหน้าตัดหลายชนิดเลยนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตัว I หรือว่าทรงกลมตัว T นะคะเราจะไปเรียนเรื่องเสาเข็มนะคะลึกลงไปอีกกับ EP ของครูกวางนะคะนักเรียนสามารถติดตามได้จาก EP ของครูกวางเลยนะคะเรื่องเสาเข็มนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะนักเรียนดูภาพข้างบนนะคะจะเห็นว่าอาคารนะคะที่น้ำหนักไม่เกิน5ชั้นนะคะการตอกเสาเข็มก็จะอยู่ในระดับ

ดินเหนียวแข็งนะคะส่วนอาคารที่สูงเกิน5ชั้นแต่ว่าไม่เกิน10ชั้นนะคะก็จะอยู่ในชั้นทรายที่1นะคะการตอกเสาเข็มนะคะหรือว่าระยะของเสาเข็มนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอาคารนะคะที่สูงไม่เกิน20ชั้นแต่ว่าเกิน10ชั้นนะคะก็จะต้องมีระยะเสาเข็มนะคะที่ยาวขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้อยู่ในชั้นทรายที่2นะคะก็คือถ้าอาคารยิ่งสูงก็ต้องตอกเสาเข็มยิ่งลึกลงไปอีกนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็มและดินนะคะก็คือเสาเข็มแล้วก็ดินจะอยู่ในชั้นที่ไม่ลึกมากนะคะสำหรับอาคารที่น้อยชั้นนะคะแล้วก็การรับน้ำหนักที่ปลายเสาเข็มเมื่อปลายเสาเข็มนะคะยืนบนชั้นทรายนะคะก็อันนี้ก็จะตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปเห็นไหมคะในภาพ10ชั้นขึ้นไปนะคะจะปลายเสาเข็มอ่ะจะอยู่ที่ชั้นของทรายแล้วนะคะต่อไปนะคะการหาตำแหน่งนะคะศูนย์ของเสาและเสาเข็มต้องดูแบบประกอบด้วยนะคะการอ่านแบบดูยังไงนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูใน EP ของครูกวางเรื่องการอ่านแบบเบื้องต้นได้นะคะถ้าใครที่ลืมหรือว่าไม่เข้าใจนะคะย้อนกลับไปดู EP นั้นได้นะคะอันนี้เราจะต้องดูแบบไหนบ้างนะคะในการหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาและเสาเข็มนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำแบบไหนนะคะก็คือเราต้องใช้แบบหน้า S03 นะคะจากแบบนะคะจะบอกอะไรเรานะคะบอกตำแหน่งของเสาแล้วก็เสาเข็มนะคะนี่นะคะ S03 นะคะคือเป็นอะไรเป็นฐานรากนะคะเป็นฐานรากนะคะบอกตำแหน่งของเสาและเสาเข็มนะคะลักษณะของแบบเป็นฐานรากนะคะก็จะเป็นลักษณะดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะคะนักเรียนดูนะคะในแบบนะคะก็จะบอกเป็นขยายฐานราก F1 และ F2 นะคะ F1 นะคะตัวนี้นะคะ F2 ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะ F1 ก็คือจะเป็นเสาเข็มเดี่ยวนะคะก็คือจะมีศูนย์กลางของเสาเข็มและเสานะคะตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มคู่คือสีฟ้านะคะแล้วก็เสาบ้านเป็นสีเขียวนะคะดู F1 นะคะเห็นไหมว่า F1เสาเข็มเดียวนะคะสีแดงกับสีเขียวมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะส่วนเสาเข็มคู่คำว่าคู่ก็คือต้องมี2อยู่แล้วนะคะเสาเข็มคู่จะเป็นจุดสีฟ้านะคะจะมีเสาบ้านนะคะสีเขียวนะคะอยู่ระหว่างกลางของตำแหน่งเสาเข็มนะคะเสาเข็มก็คือสีฟ้านี่นะคะแล้วก็มีเสาบ้านอยู่ข้างกลางนะคะอันนี้คือเสาเข็มคู่นะคะแล้วเราลองมาดูนะคะแป้นทั้งหมดนะคะนักเรียนลองนับสิคะว่าเสาเข็มเดี่ยวนะคะหรือฐานราก F1 นะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะจุดสีแดงมีทั้งหมดกี่ฐานลองนับนะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10นะคะ10ฐานนะคะแปลว่าฐานราก F1 10ฐานจะมีเสาเข็มเดี่ยวกี่ต้นคะ10ต้นเท่ากันนะคะส่วนต่อไปนะคะลองมาดูเสาเข็มคู่นะคะฐานราก F2 ก็คือจุดสีฟ้านะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ฐาน1
2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมดกี่ต้นเสาเข็ม1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะคะฐานราก F2 มีจำนวน2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมด4

นะคะระยะตรงนี้นะคะคือ12นะคะเมตรนะคะมีทั้งหมดกี่ช่วงคะ1 2 3นะคะแปลว่าช่วงละกี่เมตร12หาร3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4นะคะก็แปลว่า4เมตรนะคะช่วงละ4เมตรอ่ะลองดูแกนแนวตั้งนะคะช่วงนี้นะคะระยะ10นะคะมีกี่ช่วงคะ1 2มี2ช่วงนะคะก็คือระยะนี้จะเป็น10หาร2นะคะจะเท่ากับช่วงละ5เมตรนะคะนี่ก็คือ5นี่ก็คือ5นะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของเสาเข็มและกับฐานรากและว่าตำแหน่งแต่ละระยะนะคะแกน x แกน y ห่างกันเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะระยะห่างนะคะของเสาเข็มแต่ละต้นเมื่อกี้เราได้ตำแหน่งของฐานรากแล้วนะคะว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะต่อไปเรามาดูระยะห่างของเสาเข็มแต่ละต้นนะคะอันนี้นะคะเราต้องใช้แบบหน้า S10 นะคะประกอบนะคะก็คือแบบขยายฐานรากนั่นเองนะคะมาดูที่ F1 นะคะ F1 นะคะฐานราก F1 คือฐานรากเดียบนะคะ F1 ดูซิขนาดมันเท่าไหร่อ่ะ0.7นะคะแปลว่าฐานราก F1 มีขนาดกว้างคูณยาว0.7คูณ0.7ก็คือ70เซนคูณ70เซนนะคะเราจะหากึ่งกลางนะคะของ F1 หายังไงนะคะเราก็ต้องเอา0.7นะคะหารหากึ่งกลางก็ต้องหาร2ใช่ไหมคะได้เท่ากับ0.35นะคะแปลว่าเราต้องวัดจากตรงริมเข้ามานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ0.35นะคะอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้อง0.35เหมือนกันนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะต่อไปหาตำแหน่งแนวแกน x ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าระยะมัน0.70ก็คือ70เซนเหมือนกันก็จะได้0.35เหมือนกันตรงนี้ได้ตรงนี้ละ0.35ตรงนี้อีก0.35อ่ะจากนั้นลากเส้นนะคะแกน y กับแกน x เห็นไหมคะตัดกันจุดตัดกันตรงนี้นะคะคือจุดที่ตำแหน่งเสาและเสาเข็มนะคะจะต้องอยู่ตรงจุดที่ตัดกันEP ของครูกวางก็คือ EP ตีผังนะตีผังบ้านจะทำให้เห็นภาพมากกว่านะคะนักเรียนต้องไปติดตามดูนะคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูเป็นฐานราก F2 นะคะเป็นฐานราก F2 นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเสาเข็มคู่นะคะเสาเข็มคู่ดูยังไงนะคะนักเรียนหาตำแหน่งกึ่งกลางของเสาก่อนเลยนะคะหาตัวนี้หาอีกจุดสีเขียวก่อนเลยนะคะ2 เมตร 102 เมตร 10นะคะหาร2ได้เท่าไหร่คะ1จุดเท่าไหร่เอ่ย

1.05ใช่ไหมคะเราก็วัดมาวัดเข้ามาด้านละ1.05 1.05ได้ละแกน y ต่อไปแกน x นะคะแกน x เขาบอกว่าระยะ0.7นะคะ0.7หาร2เหมือนเดิมได้เท่ากับ0.35ก็ลากเหมือนเดิมเลยค่ะ0.35 0.35ได้กึ่งกลางของแกน y นะคะตัดกันตรงไหนอ่ะได้ตำแหน่งของเสาบ้านละต่อไปหาตำแหน่งเสาเข็มนะคะเพราะว่ามันเป็นเสาเข็มคู่ต้องหาสองตำแหน่งนะคะอันนี้จะเป็นด้านละ1.05นะคะ1.05สองด้านนี้นะคะ1.05แล้วหากึ่งกลางของ1.05นะคะอันนี้หารสองมันจะได้เป็น0.5กว่านะคะเพื่อความง่ายนะคะเราจะปัดทศนิยมนะคะวิศวกรเขาจะกำออกแบบเลยว่าให้ตรงเนี้ยนะคะมันเป็น0.55ให้ตรงที่ด้านนะคะติดกับเสาบ้านใหญ่กว่าด้านข้างนะคะด้านที่เหลือนะคะตรงนี้เป็น0.55และที่เหลืออีกเท่าไหร่นะ1.05ใช่ไหมคะตอนแรก1.05หายไปแล้วลบ0.55ก็จะเหลือ0.5ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือตั้งแต่กึ่งกลางของตำแหน่งเสาเข็มคู่จนถึงริมสุดก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น055เอาก่อน0.55นะคะอ่ะเราก็ได้แล้วตำแหน่งของเสาเข็มคู่เสาเข็มเดียวนะคะได้แล้วมีใครงงไหมคะเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะ

อีกรอบหนึ่งนะคะเสาเข็มเดียวนะคะ F หนึ่งก็คือตำแหน่งศูนย์กลางเสากับตำแหน่งเสาอยู่ตำแหน่งเดียวกันตรงนี้เป็น0.7ตรงนี้0.7ได้แล้วจับหารสองเลยเพื่อหาระยะกึ่งกลางได้0.35นี้หารสองก็ได้0.35เหมือนกันนะคะก็วัดไปเติร์ดเติร์ด0.35ลากมา0.35ลากมาตัดกันจุดตัดนะคะก็คือตำแหน่งของเสากับเสาเข็มแล้วก็ F 2นะคะหาอะไรก่อนหาเสาหาเสาบ้านก่อน2.1จับหารสองนะคะได้ระยะตรงนี้ได้ระยะตรงนี้นะคะก็คือ1.05แกน y ตรงนี้0.7จับหารสองได้0.35ก็คือระยะตรงนี้ระยะตรงนี้0.35ได้แหละได้เสาบ้านแล้วนะคะต่อไปเสาเข็มเสาเข็มเราเหลือด้านละ1.05 1.05นะคะเขาออกแบบมาให้ตรงนี้เป็น0.55ที่เหลือก็เลยเหลืออีก0.50ก็จะเท่ากันทั้งสองข้าง0.55อันนี้อีก0.50นะคะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะดูได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2อันนี้นะคะดูจากแบบสถาปัตย์นะคะหน้า A05 นะคะจะได้ระยะของตัวบ้านที่จะสร้างและทั้งซ้ายและขวาหน้าหลังนะคะดูยังไงนะคะตัวนี้นะคะใช้หลักหมุดอ้างอิงหลักหมุดอ้างอิงครูเคยบอกใน EP เบื้องต้นไปแล้วว่าหลักหมุดอ้างอิงนะคะเราต้องดูจากโฉนดที่ดินนะคะว่าไอ้หมุดเนี้ยของเราอะอยู่ตรงตำแหน่งไหนในหลักหมุดที่ดินจะบอกอะไรจำได้ไหมคะจะบอกตัวเลขกับตัวอักษรที่ตรงกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันนะคะเราพอได้ตำแหน่งหมุดที่ถูกต้องแล้วนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งอ้างอิงซึ่งในแบบนะคะเรามีตำแหน่งอ้างอิงและคือไอ้จุดสีเหลืองๆตรงนี้นะคะตำแหน่งอ้างอิงตรงนี้นะคะได้มายังไงนะคะก็คือเขาจะใช้หมุดนะคะหมุดสักหมุดหนึ่งนะคะเราอาจจะหาจากหมุดนี้ก็ได้หมุดนี้ก็ได้หรือว่าหมุดนี้ก็ได้แต่ที่เอามาให้นักเรียนดูนะคะใช้หมุดนี้นะคะในการอ้างอิงตำแหน่งหมุดนี้นะคะระยะนะคะจากตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าไปเจ็ดจุดสามห้านะคะตรงนี้เข้าไป7.35เมตรนะคะก็คือช่างจะต้องวัดจากหมุดที่เป็นของโฉนดที่ดินนะคะที่มีตำแหน่งตรงกับโฉนดที่ดินวัดเข้าไป7.35วัดเข้าไปเลย7.35แล้วก็หมุดนี้นะคะช่างจะต้องวัดเข้ามา3.35เมตรนะคะจากนั้นนะคะช่างจะต้องเริ่มตีผังและจะได้ตำแหน่งอ้างอิงละตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งจุดเหลืองๆนี้แล้วนะคะก็คือตำแหน่งที่อ้างอิงนะคะ
หลังจากนั้นนะคะพออ้างอิงเสร็จพอได้จุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เหลือแล้วนะคะโดยการวัดนะคะวัดตามแบบเลยนะคะว่าจากเสานี้มาเสานี้4เมตรใช่ไหมคะเมื่อกี้4เมตรตำแหน่งนี้อีก4เมตรตำแหน่งนี้อีก4เมตรเราก็จะได้ละตำแหน่งที่1ที่2ที่3ที่4ในแนวแกน x นะคะต่อไปหาตำแหน่งในแนวแกน y เมื่อกี้ด้านละเท่าไหร่นะคะจำได้ไหมเอ่ย5เมตรนะคะ5เมตรช่างจะต้องวัดจากไอ้หมุดเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะวัดเข้ามาจากหมุดเหลืองๆถึงตำแหน่งของเสากับเสาเข็ม5เมตรแล้วก็วัดไปอีก

5 เมตรทุกต้นเลยค่ะทุกตำแหน่งเลย5 เมตร5 เมตรจนครบนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะใช้เส้นเอ็นนะคะขึงเลยทั้งแกน x แกน y อันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นภาพมากขึ้นใน EP ของครูกวางนะคะที่เป็น EP การตีผังนะคะเราจะไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปนะคะพอช่างรู้ระยะแล้วใช่ไหมคะขั้นต่อมานะคะช่างก็จะทำการวัดตำแหน่งโดยคร่าวๆนะคะเพื่อตีกรอบรอบๆนะคะเพื่อทำผังบริเวณนั่นเองนะคะก็คือจากในรูปที่ครูกำหนดมาให้ดูนะคะก็คือจากที่เป็นที่ดินเปล่าๆนะคะพอเราหาตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งในแนวแกน x แกน y แล้วเขาก็จะทำการตีผังแบบนี้แบบรูปขวามือครูค่ะตีผังแล้วก็ใช้ n ขึงแกน x แกน y นะคะแล้วก็ทิ้งดิ่งเพื่อที่จะหาตำแหน่งของเสานะคะในการก่อสร้างต่อไปนะคะนี่นะคะพอเราได้จุดตัดใช่ไหมคะจุดตัดแกน x แกน y ของศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสาแล้วนะคะเขาก็อาจจะทำการตอกริ่มตอกหลักไว้แล้วก็พ่นสีแดงๆไว้นะคะเป็นตำแหน่งที่จะทำการขุดนะคะเพื่อตอกเสาเข็มหรือว่าการหาศูนย์กลางของเสาฐานรากนะคะช่างก็จะต้องตอกแล้วก็พ่นสีแดงๆเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะเพื่อที่ทำงานต่อไปนะคะในดำเนินการในการตอกเสาเข็มต่อไปนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะพอเราเสร็จช่างตีผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าครบหมดแล้วมีจุดมาครบหมดแล้วต่อไปจะเป็นการตีผังขึงเอ็นหาตำแหน่งเสาและที่จะต้องเจาะแหละนะคะเรานะคะต้องทำการตรวจสอบในฐานะวิศวกรนะคะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าตำแหน่งที่ช่างมาร์กไว้เนี่ยไอ้จุดแดงๆมันตรงตามแบบหรือเปล่านะคะก็คือจะต้องเอาตลับเมตรนะคะกับแบบก่อสร้างนะคะไปวัดว่าตรงหรือเปล่า4 เมตรตรงไหม5 เมตรตรงไหมนะคะในแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะคะต้องทำการตรวจสอบเพื่อป้องกันนะคะการเยื้องของเสานะคะการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสานะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังนะคะถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าเกิดปัญหานะคะเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะครูมีวิธีแก้ปัญหามาบอกด้วยนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเดี๋ยวเราดูรูปข้างบนก่อนนะคะตำแหน่งเสาเข็มเยื้องศูนย์มันเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสาเข็มสีดำๆเนี่ยคือเสาเข็มเห็นไหมคะกับเสาบ้านเห็นไหมคะมันไม่ตรงกันนะคะเวลาแรงที่ถ่ายน้ำหนักลงมามันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอาจจะทำให้บ้านทรุดตัวหรือว่าเกิดการแตกร้าวได้นะคะถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนเจาะเสาเข็มหรือว่าตอกเสาเข็มนะคะหรือตอนที่เราทำฐานรากต่อหม้อด้วยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันตรงกันหรือเปล่านะคะถ้ามันตรงกันมันจะต้องสีดำกับสีน้ำตาลไอตัวเสาบ้านจะต้องตรงกันอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึงจะตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในภาพก็คือเกิดการเยื้องศูนย์แล้วนะคะก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาก็คืออันแรกนะคะการตอกเสาเข็มแซมนะคะเรานะคะต้องพยายามหาจุดศูนย์กลางนะคะที่เสาเข็ม
กับเสาบ้านมันเยื้องกันนะคะหาจุดศูนย์กลางของมันให้ได้แล้วก็ตอกเสาเข็มเพิ่มนะคะตอกเข็มแซมเข้าไปนะคะสมมุตินะคะอย่างในภาพนะคะมันเยื้องแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องตอกเสาเข็มแซมเข้าไปในจุดนี้นะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้เสาเข็มรับน้ำหนักของเสาบ้านนะคะลงไปได้นะคะมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงแบบนี้นะคะถ้านะคะเกิดการเยื้องศูนย์ไปนะคะของเสาเข็มนะคะจะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการทรุดตัวและ1นะคะบ้านแตกร้าวนะคะที่เราเห็นผนังแตกร้าวนะคะอาจเป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มเยื้องศูนย์ก็ได้นะคะนักเรียนต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเวลาถ้าใครจะสร้างบ้านนะคะเรามีความรู้ในด้านนี้แหละนะคะเราไปช่วยดูได้เลยนะคะว่าเอ้ยตำแหน่งมันตรงกันหรือเปล่าจากที่เราดูคลิปหรือว่าเรียนวันนี้ไปนะคะในการใช้วิธีตอกเสาเข็มแซมนะคะก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องซื้อเสาเข็มมาตอกเพิ่มนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปนะคะการหมุนฐานลากนะคะการหมุนฐานลากนะคะจะใช้ได้ในฐานลากหรือว่าอาคารที่มีขนาดเล็กนะคะนักเรียนไม่ใช่อาคารสูงนะคะวิธีนี้นะคะจะใช้กรณีที่รับแรงกระทําในแนวดิ่งเท่านั้นนะคะโดยการหมุนฐานลากนะคะดูจากรูป A นะคะนักเรียนเห็นไหมคะรูป A จะเป็นตําแหน่งฐานลากที่เป็นปกตินะคะถ้าเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเราก็อาจจะหมุนฐานลากนะคะเพราะว่าฐานลากนะคะมันจะตอกทีหลังเสาเข็มจะทําขึ้นทีหลังเสาเข็มนะคะเราสามารถแก้ที่ฐานลากได้นะคะต่อไปนะคะวิธีสุดท้ายนะคะการทําคานยึดหลังนะคะวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์มากๆนะคะก็คือสีเขียวๆนะคะนักเรียนสีเขียวๆคือตอม่อนะคะที่ต้องทำออกแบบให้เกิดการถ่ายน้ำหนักนะคะลงไปยังฐานรากที่เกิดปัญหานะคะส่วนฐานรากที่เกิดปัญหานะคะก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเรานะคะต้องออกแบบนะคะไอตอม่อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะอาจจะนะคะทำคานยึดรั้งเป็นคานยื่นออกมาตัวนี้นะคะเป็นคานยื่นออกมาเพื่อรับน้ำหนักในส่วนนี้นะคะหรือนะคะพาดเป็นคานพาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างง่ายนะคะคานพาดตัวนี้พาดไปเลยนะคะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มจากตอนแรกตัวนี้ไม่มีแรกตัวนี้ไม่มีนะคะเยื้องอาจจะเยื้องตรงนี้ก็ต้องสร้างตรงนี้มาเพิ่มเพื่อรับน้ำหนักนะคะถ้าไม่งั้นนะคะตัวนี้มันก็จะกดลงไปนะคะตัวนี้ก็จะสุดตัวนะคะนะคะวันนี้นะคะสำหรับการหาตำแหน่งนะคะของเสาและเสาเข็มนะคะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะการหาตำแหน่งศูนย์ของเสาเข็มและเสาไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนนะคะอาจจะนะคะไปช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะ
มีแผนทำบ้านนะคะช่วยท่าน

ดูได้นะคะว่าเอ้ยช่างทําถูกหรือเปล่าในขั้นตอนนี้เราถือตลับเมตรถือแบบเพราะว่านักเรียนน่าจะอ่านแบบเป็นแล้วนะคะเพราะว่าครูกว้างนะคะ EP การอ่านแบบก่อสร้างได้สอนไปแล้วนะคะก็จะอาจจะไปช่วยนะคะดูได้นะคะช่วยตรวจสอบได้นะคะว่าช่างนะคะทำตำแหน่งของเสาเข็มกับตำแหน่งศูนย์กลางเสาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าการแก้ปัญหานะคะในกรณีที่เสาหรือว่าเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะแก้ปัญหายังไงขั้นตอนแรกทำอะไรนะคะขั้นตอนแรกอาจจะตอกเสาเข็มเสริมเข้าไปนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณเสาเข็มก็ทำให้สิ้นเปลืองไปอีกนะคะ EP นี้นะคะครูก็ขอจบนะคะบทเรียนของการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นอะไรจะเป็นการทำฐานรากหรือเปล่านะคะหรือคานหรือเสานะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะว่าเราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะไปเลยค่ะ

0: ี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งคะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องดูได้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: ปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะคะแต่หมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะคะจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
2: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอะเหรอคะ
0: ต้องแล้วอันนั้นล่ะเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟสองนี้เลยนะคะสำหรับการใส่ใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยปึ๊บหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะอย่างแรกเลย เราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่สองโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้สองโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้ เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคน้องมอลองทำ
1: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับเนี่ย
0: ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะแต่คนไข้อ้าปากค่ะน้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงกระดอง
2: ค่ะ
0: โอเคชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้
2: ครับ
0: จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันก็ใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูต่อ

0: คเมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังตรวจคอไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคก็จะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะไหนน้องมอสลองตรวจดูอันนี
1: ้จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี
1: ้มีโล่งจัง

0: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมนี่ก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอ
2: บ
1: นะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
1: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
0: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะคะนะใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตามคำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอสก็ถ้าได้ยินบอสกดนะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
3: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อมานะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะเก่งมากครับ
1: เมื่อสักครู่นี้บอลได้ยินอะไรบ้างคะ
2: มีเสียงตู้เริ่มมีเสียงมืดมีหลายเสียงเลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
2: ค่ะ
1: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆก็จะเป็นความถี่ต่ำ
2: ค่ะ
1: นะครับโอเคครับเรียบร้อย
0: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำใหเกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
2: คร
1: ับเสียงดังระยะเวลานานๆ
2: อย่างที่เราแคะขี้หูอะคะมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
1: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้ออีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นมันตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ

0: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
0: ง่ายๆเลยวิดดี้ปลาออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นางสุนันท์พงศ์ประกอบวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรแผนกคณะกรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการวันนี้เราจะมาทําเมนูเกี่ยวกับอาหารไทยนะคะอาหารไทยว่างของเราซึ่งเป็นเมนูข้าวเกี๊ยบปากหม้อลุยสวนวันนี้ก่อนที่เราจะทําเรามารู้จักผู้ช่วยของเราก่อนนะคะคนแรกนะคะอาจารย์อรรถชัยอินเลี่ยมค่ะอาจารย์ท่านที่สองก็อาจารย์ชาวมนเย็นตั้งค่ะค่ะในการที่เราจะทําปากหม้อลุยสวนนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ปากหม้อมันคืออะไรนะคะเราจะทํายังไงให้มันตึงแล้ววัสดุที่ใช้เป็นอย่างไรปากหม้อลุยสวนส่วนผสมแป้งข้าวเจ้า190กรัมแป้งเท้าใยม่อม80กรัมแป้งมันสำปะหลัง60กรัมน้ำเปล่า740กรัมส่วนผสมไส้ปากหม้อลุยสวนเนื้ออกไก่250กรัมแฮม50กรัมเห็ดหอม20กรัมแครอท60กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาส่วนผสมน้ำจิ้มพริกขี้หนูสวน10เม็ดกระเทียม15กรัมรากผักชี6กรัมผักชี20กรัมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะอาจารย์ชาวมนเป็นไงคะ
1: ก็วันนี้จะมาสอนขึงปากหม้อก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มแรกเราจะขึงยังไงก่อนอื่นถ้าทำคนเดียวต้องใส่น้ำลงไปนะคะเพราะว่าหม้อมันจะเบาและจะทำให้หม้อมันขยับเราก็จะใช้ผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าโทเลนะคะสีขาววางไปบนปากหม้อ
0: ผ้าโทเลนี่หรือว่าเป็นผ้าอะไรนะ
1: เป็นเสื้อตัดเสื้อนักเรียนเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ขึงไปเลยตัดให้กว้างกว่าปากหม้อนะคะสักประมาณ3นิ้วโดยรอบนะคะแล้วเราก็จะใช้หนังยางหรือ
0: ยางวง
1: บ้านเราเนี่ยค่ะเราจะใช้หนังยางนะคะรัดใช้หนังยางประมาณ 15-20 เส้นนะคะรัดให้ตึงและในขณะที่เรารัดเราก็จะดึงผ้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ผ้าตึงนะคะรัดไปเรื่อยๆค่ะให้ครบหนังยางที่เราเตรียมไว้แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะจนผ้าตึงรัดทีละ4เส้น5เส้นก็ได้นะคะตามที่กำลังเราจะพอยืดยางได้แล้วก็ดึงเราจะเช็คผ้าให้ตึงได้คือใช้มือค่ะสัมผัสไปที่หน้าผ้าถ้ายังกดไปแล้วยังหย่อนอยู่แสดงว่าผ้ายังไม่ได้นะคะเราก็รัดใหม่ผ้าตึงนะคะค่อยๆรัดเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะให้ครบให้รอบแล้วก็ดึงทุกครั้งที่รัดดึงผ้าด้วยนะคะแล้วก็เช็คว่าตึงหรือยังถ้าตึงแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็จะเก็บชายผ้าที่เหลือค่ะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเปลวไฟที่พุ่งขึ้นมาจะไหม้ผ้านะคะจะทําให้เกิดอันตรายเราก็จะใช้วิธีการพับเพื่อให้ปิดหนังยางสีเขียวๆเนี่ยค่ะให้รอบนะคะพันไปเลยแต่วิธีการยึดยังไงเราจะมีตัวช่วยค่ะใช้เข็มหมุดยึดเพื่อเก็บชายผ้าเพราะว่าบางทีชายผ้าเราสั้นเกินเราจะมัดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพันอย่างนี้นะคะไปรอบๆเลย
0: ด้านนู้นหลุดนะ
1: คะ
0: ด้านหน้าหลุด
1: ด้านหน้าหลุดใช่ไหมคะแล้วเรากลับไปเก็บมันใหม่
0: เดี๋ยวกลับไปเก็บใหม่ใช่ไหมตัวที่เราจะยึดคือใช้อะไรนะคะ
1: ใช้เข็มหมุดค่ะ
0: ตรงนี้หลุดลุยเอาเก็บชายนู้นก่อนเนาะ
1: เวลาเราจะกัดแล้วก็จะแทงไปปกตินะคะใช้เข็มหมุดนะคะยึดไปที่ขอบผ้าแทงไปด้านข้างนี้นะคะเพื่อให้ผ้าอยู่แค่พอแค่ผ้าอยู่ไม่ให้ตกมาโดนเปลวไฟก็พอค่ะ
0: ด้านนี้หน่อย
1: ยืนด้านนี้พันอีกทีน่าจะพันอีกที

0: ช่มัน
1: มันจะเล็กไปพันบางทีเราดึงไม่ตึงก็หลุดเหมือนกันนะคะแต่ถ้ายังไงนักเรียนก็ดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็บิดม้วนผ้าไปให้ปิดหนังยางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดที่เราเตรียมไว้ค่ะล็อกแต่ถ้าเราตัดผ้าเยอะเรามีผ้าเยอะเราก็ใช้วิธีการมัดก็ได้ค่ะเราขึงตึงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเจาะนะคะเพื่อให้มีช่องระบายอากาศขึ้นมาเราจะเจาะประมาณ2นิ้วนะคะโดยใช้มีดเจาะ
2: ใช้มีดนะคะใช้มีด
1: นะคะใช้ส่วนปลายของมีดนะคะจากขอบหม้อเข้ามาประมาณ2เซนค่ะจะไม่พอดีกับขอบหม้อนะคะมันจะหมิ่นไปแล้วก็ไอ้น้ำจะไม่ถึงนะคะเจาะไปเลยนะคะไม่ต้องกลัว1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ากว้างเกินนะคะโอเคเรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปไว้ที
1: ่เตาเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากว่าเราจะผัดไส้อีก
2: โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราขึงปากหม้อเรียบร้อยแล้ววอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการนวดแป้งกันทำไมต้องนวดแป้งก่อนแป้งในที่นี้ถ้าเรานวดไว้มันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดว่าเรานวดแล้วใช้เลยแป้งจะไม่เกาะตัวกันแล้วก็จะไม่เหนียวนุ่มนะคะก็ขออ่านเลยค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อรรถชัยนะคะนวดหน่อยใช้แรงหน่อยใช้แรงแป้งที่เราใช้มีแป้งอะไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชวมนแนะนำหน่อยนะคะว่านี่เป็นแป้งอะไรคะ
1: อันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะ
2: แป้งมันสำปะหลังใส่เลยนะคะ
1: ใส่เลยค่ะ
2: ใส่เลยใช้แป้งทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามี3ตัวอันนี้แป้งอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้งเท้าเยม่อมค่ะ
2: แป้งเท้าเยม่อมบางคนบอกว่าเป็นอะไรแป้งเท้าเยม่อมทำไมมันเป็นเม็ดๆแป้งเท้าเยม่อมมันทำมาจากหัวเยม่อมนะคะแล้วก็นำมาขูดแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาตากแดด 4-5 วันนะคะแล้วถึงจะนำมาทำเป็นแป้งนะคะในเรื่องของการทำแป้งเท้าเยม่อมนะคะแป้งเท้าเยม่อมเสร็จแล้วก็ไปเป็นแป้งอะไรคะ
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แป้งข้าวเจ้านะคะใส่หมดเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: สัดส่วนนี่เขาบอกได้ไหมคะ
1: สัดส่วนนี้น้ำเราจะใช้อยู่ที่740กรัมค่ะ
2: ค่ะแล้วตัวแป้งแต่ละชนิดล่ะคะ
1: ตัวแป้งแต่ละชนิดนี่ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้านี่เราจะใช้190กรัมค่ะต่อสูตรนะคะที่เราตวงแต่ถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังเราจะใช้อยู่ที่60กรัมค่ะส่วนแป้งเท้ายายม่อมอยู่ที่80กรัมค่ะ
2: ค่ะในการนวดเนี่ยเราจะไม่นวดแบบใส่น้ำทีเดียวการที่เราใส่น้ำไปครั้งเดียวเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถนวดได้ดังนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะในการนวดเพื่อที่ว่าตัวแป้งยังจับได้แล้วก็ใช้ฝ่ามือนะคะในการนวดเป็นไงคะนวดได้ยังคะ
3: ยังครับ
2: เอาได้เสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว
3: ต้องใส่น้ำอีก
2: ใส่น้ำอีกหน่อยบอกด้วยก็ได้นะคะ
3: ครับผม
2: เป็นไงคะ
3: ต้องการน้ำอีกครับ
2: ต้องการน้ำอีกกำหรอคะ
3: ครับ
2: หรือว่ารวบมาแล้วใช้อะไรคะ
3: รวบมาแล้วใช้อุ้งมือของเราเนี่ยครับกดลงไป
2: ฝ่ามือตรงนี้เนาะตรงอ
3: ุ้
2: งมือกดดันเนาะอันนี้เราจะนวดประมาณกี่นาทีคะ
3: ว่าประมาณ5นาทีครับ
2: มากกว่านั้นได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
2: ยิ่งนวดยิ่งทำไม
3: ยิ่งนวดยิ่งมีความเหนียวครับมีความเ
2: หนียวค่อยๆไต่นะคะเราจะไม่ใส่พืชทีเดียวเลยนะคะเพราะถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะคะเราจะจับแป้งมานวดไม่ได้นะคะเป็นไงคะเหลวไปหรือยัง
3: ยังครับ
2: ยังนะ
3: ยังได้อยู่ครับ
2: ยังได้อยู
3: ่ครับ
2: เริ่มทำไมแล้วคะ
3: ครับเริ่มนวดได้แล้ว
2: เริ่มนวดได้แล้วเรายังจะไม่ใส่นะคะน้ำตอนนี้เรายังจะไม่ใส่ไปเราก็จะรอให้นวดได้สัก5นาทีก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่น้ำที่เหลือนะคะสาเหตุที่บอกแล้วว่าการที่เรานวดแป้งนานเพื่ออะไรเพราะว่าแป้งเนี่ยมันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดเรายิ่งนวดนานน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าในตัวแป้งทำให้แป้งเนี่ยได้อิ่มน้ำและเวลาเรามาปาดเนี่ย

0: จะทำให้แป้งนั้นเหนียวและนุ่มนะคะเป็นไงคะ5นาทีหรือยัง
1: คร
0: ับ ใกล้ได้แล้วใกล้ได้หืมฝาโมงฝาหม้อกระเด็นเลยค่ะนี่ในปากหม้อนะคะปากหม้อปากหม้อของเราหรือบางคนก็เรียกว่าข้าวเกียบปากหม้อส่วนใหญ่ที่เราจะพบกันก็คือข้าวเกียบเนี่ยปากหม้อเนี่ยมันจะมีไส้เป็นไส้หมูแล้วก็มีรสชาติออกหวานนะคะแต่วันนี้ของเราเนี่ยเราจะทำปากหม้อลุยสวนลุยสวนอย่างไรมันก็จะมีประกอบไปด้วยน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดของเราเดี๋ยวไปดูขั้นตอนขั้นต่อไปนะคะแต่ว่าไอ้ปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยมันจะทำเป็นว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างคำว่าอาหารว่างของเราก็คือเป็นอาหารระหว่างมื้อที่ทานระหว่างมื้ออย่างช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงก็จะประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งหรือ3โมงก็ได้ถ้าใครทานอาหารเลทไปนะคะปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยเราก็จะใช้ทานกับผักสดนะคะซึ่งมีหลากหลายผักทุกชนิดที่ทานผักทานสดได้และที่เราชอบหรือที่ง่ายๆก็คือผักที่เราชอบทานอะไรก็มาใส่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะทานกันก็คือมีผักชีนะมีผักสลัดแล้วก็อะไรยันนะ
2: โหระพา
0: แล้วอะไรอีก
2: ใบสะระแหน่ค่ะ
0: โอ้นึกว่าหลับไปแล้ว5นาทีหรือยังคะ
1: เยอะครับ
0: ถ้า5นาทีแล้วเราก็ทำไมต่อเลยคะ
1: เทน้ำเลย
0: เทน้ำต่อไปเลยนะคะเราก็ค่อยๆเทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเทในปริมาณที่ค่อนข้างมากขึ้นมากขึ้นจนแป้งเราใสนะคะจากก้อนๆเราก็จะกลายเป็นอะไร
1: เป็นน้ำครับ
0: เป็นน้ำเป็นเหลวนะคะมีเสียงด้วย ได้เนาะ
1: ได้แล้วครับ
0: ได้นะเทไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้นวดไม่ได้แล้วเราก็จะทำไมคะคนหรือบี้แป้งให้มันจากเป็นก้อนก็ให้มันทำไมออกมาคะให้มันเหลวๆออกมาได้เรื่อยๆนะคะให้แป้งกระจายตัวจากเป็นก้อนๆ นะคะก็ใส่ไปน่ายังไงคะเค็มพอดีด้วยไหมคะเนี่ย
1: ครับเค็มมือครับ
0: อ๋อก่อนเราทำไม
1: ต้องล้างมือครับ
0: เราล้างเรียบร้อยแล้
1: ว
0: ไม่เค็มค่ะต้องบอกเผลอไปหน่อย โอเคเนาะเราก็ใส่ไปนะคะใส่ไปน้ำใส่จนหมดนะคะพอหมดเป็นไงคะแป้งละลายหมดหรือยังคะที
1: ่
0: เป็นก้อนลองยกดูหน่อยสิคะเราเอามือยกขึ้นดูสินะคะก็จะเป็นแป้งในลักษณะนี้ไม่มีก้อนนะคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อรรถชัยเทใส่นี้ดีกว่าเนาะพักไว้เราจะพักไว้อย่างน้อยนะคะ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะทำแต่แป้งเนี้ยมีกรณีพิเศษว่าเราใช้ค้างคืนยิ่งดีแต่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ใช่เอาไว้ข้างนอกถ้าเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นแป้งก็จะทำไมคะบูดแน่นอนค่ะอันนี้เราก็จะพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะต่อไปเพื่อในช่วงรอแป้งนะคะเราก็จะมาทำการผัดไส้กันเดี๋ยวอาจารย์อรรถชัยล้างมือเสร็จไหมคะ
1: ครับผม
0: เชิญนะคะอาจารย์ชมมนเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เตรียมไส้มาแล้ว
2: เดี๋ยวเราทำการย้ายหม้อก่อนนะคะ
0: ได้ปิดดีก่อนไหมป
2: ิด
0: ก่อน
2: ดีค่ะ
0: ดีเนาะมันร้อนก่อนที่เราจะทำการผัดนะคะไส้ของปากหม้อนั้นเราก็จะมีวัตถุดิบเนี่ยดังนี้นะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็มีแฮมนะคะมีแฮมแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็แครอทนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะและตามด้วยรากผักชีส่วนเครื่องปรุงนั้นเราจะปรุงด้วยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนี่คือวัตถุดิบที่เราใช้ในการผัดไส้นะคะทำไมเราใช้เนื้ออกไก่เป็นหลักเพราะว่าอกไก่เนี่ยจะไม่มันนะคะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยจะสุกง่ายแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะทำให้อาหารของเราในวันนี้เป็นอาหารว่างที่เพื่อสุขภาพได้อีกเมนูหนึ่งค่ะก่อนอื่นที่เราจะผัดนะคะเราจะต้องประกอบไปด้วยเนี่ย

0: 3เกลือของเรา3เกลือของเรามีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมนะคะอันนี้อาจารย์ชมนต์โขกได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอช้อนหน่อยค่ะพริกไทยเราใช้พริกไทยป่นมาแล้วนั้นก็จะมีกระเทียมนะคะพริกไทย

0: ให้รากผักชีเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะอาจารย์ณัฐชัยรบกวนมาทางด้านนี้หน่อย
1: ครับ
0: ยักนิดนึงนะคะน่ะ
2: ต้องใช้เหลี่ยม
0: เราก็จะโขกนะคะรากผักชีก่อนนะเราทำการป่นมาก่อนนะคะทำไมต้องใช้พริกไทยเม็ดเพราะว่าพริกไทยเม็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าพริกไทยป่นที่อยู่ในตามขวดนะคะได้แล้วมั้ยคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วต้องเบาคกหน่อยค่ะใส่ไม่ได้ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยต่อเลยเนาะเอาตามด้วยผักกระเทียมเลยดีไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะใส่อีกหนึ่งอย่างสามอย่างเรียบร้อยสามเกลือของเรานะคะระหว่างที่เรารอกระเทียมพริกไทยรากผักชีสามเกลือเราขอเขียงเพื่อเราจะมาทำการสับไก่อะไรคะหั่นไก่และสับไก่ให้ละเอียดนะคะได้ยังคะ
2: อีกนิดค่ะเดี๋ยวมันถ้าโขกไม่ละเอียดมันจะเป็นเส้นๆมันจะทำให้อาหารเราดูน่าทานค่ะเวลาผัดนะ

0: คค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะในระหว่างที่เราโขก
0: สามเกลือ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการหั่นไก่และสับไก่กันค่ะเนาะหั่นเป็นชิ้นยาวๆก่อนนะคะทำไมต้องหั่นก่อนถ้าเราไม่หั่นก่อนเนี่ยเวลาเราสับนะคะมันจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยละเอียดไม่ทั่วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นนี่คมมากเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อเราจะได้ทำการทำไมคะสับได้ละเอียดขึ้นนะคะใช้หมดนี่เลยเหรอคะอาจารย์ชวมน
0: ใช้หมดเลยค่ะไก่ที่เราใช้จะใช้ประมาณ250กรัมค่ะ
1: ใช้ปริมาณ250กรัม
0: ใช่ค่ะ
1: ใน250กรัมเนี่ยเราใช้กระเทียมกี่กรัมคะหรือกี่ช้อนโต๊ะคะ
0: กระเทียมเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ
1: แล้วรากผักชีนะคะ
0: รากผักชีเราจะใช้แค่2ต้นค่ะ
1: 2ต้นหรือถ้าเรามาตวงเป็นก็ช้อนโต๊ะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็จะทำการสับนะคะใครจะเป็นคนสับดี
0: ชาวมนได้
1: ชาวมนได้เราเอาเขียงมาลองหน่อย

0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สับละเอียดเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่เราสับไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นส่วนผสมที่เรา เตรียมไว้ก็คือแฮมนะคะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าอาจารย์เช่ามนหั่นได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะใช้แฮมนี้ซ้อนกันเลยนะคะ
0: รวดเร็ว
1: นะได้เร็วขึ้นนะคะนะคะเราก็จะหั่นประมาณครึ่งเซนค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยนะคะเพื่อว่าจะได้ทานง่ายเวลาเราไปห่อไส้นะคะ
0: ชำนาญการในการหั่นนะคะหั่นแฮมเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยอะไรดีคะเนี่ยเห็ดหอมนะคะเราก็จะตามด้วยเห็ดหอมในการที่ก่อนที่เราจะนำเห็ดหอมมาหั่นนะคะเราต้องแช่น้ำและตรงแกนตรงข้างล่างเนี่ยปกติเขาจะเรียกว่าตีนเห็ดนะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เพราะมันแข็งนะคะเราก็ตัดออกแล้วแช่น้ําแล้วเราก็นํามาหั่นหั่นให้เหมือนกับอะไรเหมือนเดิมคะ
1: แฮมค่ะ
0: เหมือนเดิมอาจารย์ชอบมนชอบ
1: ตัดออกให้หมดนะคะ
0: ยังมีตีนเห็ดอยู
1: ่ซ้อนกันค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะ
0: อันนี้ถนัดหั่นค่ะ

0: ถนัดหั่นแล้วถนัดอะไรนะ
1: ปาดด้วยค่ะ
0: ปาดด้วยโอ้โหสับด้วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: สับก็เมื่อกี้สับไปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่พอยังได้ถนัดปาดอีก

0: ค่ะหลังจากนี้เราได้ส่วนผสมของไส้ปากหม้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการผัดเลยนะคะในการผัดนี้เราใช้ไฟปกติคือไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาน้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้เยอะเราจะใช้นิดเดียวนะทำไมไม่ใช้เยอะเวลาเราเอาไปใส่ในไส้ถ้าไส้มีน้ำมันเยอะมันจะไม่เกาะตัวมันจะลื่นแล้วรูปทรงของปากหม้อของเราก็จะไม่เป็นทรงนะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงถ้าไม่ร้อนก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ร
0: ้อนไหมคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
0: อาจารย์อัธชัย
2: ช้อน
0: ต้องใส่โขกละเอียดจัดนะอาจารย์ใครโขกเขาเนี่ย
1: ชาวมนค่ะ
0: อาจารย์ชาวมนหมด

0: ่าไงเท่ากี้เออช่วยเราก็ช่วยลงมาได้แต่จริงๆในการทำอาหารเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องช่วยนะคะเอาอะไรใส่ก่อน
1: เห็ดหอม
0: ใช้เห็ดหอมทำไมเราถึงใช้เห็ดหอมใส่ก่อนเห็ดหอมเนี่ยมันดูดน้ำนะคะมันดูดน้ำไว้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เห็ดหอมไปทีหลังเนี่ยตัวเห็ดหอมไม่ได้ถูกน้ำมันจะทำให้เห็ดหอมเนี่ยไม่ค่อยสุกนะคะหลังจาก

ใส่มันกระจายนะคะเราก็จะผัดไปสังเกตไหมคะว่าในกระทะเราเนี่ย

0: ทียบกันได้นะคะสุกหรือยังคะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องชิมนะสูตรเราโอเคไหม
1: สูตรเราโอเคใช้ได้เลยค่ะ
0: อร่อย
1: อร่อยค่ะ
0: ชัวร์ไหมคะ
1: ชัวร
0: ์ชัวร์ชกมือพี่สุกนะคะ
1: สุกค
0: ่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟ
1: เรียบร้อยนะคะ
0: ค
1: ่ะ
0: เ
1: นี่ยนะคะ
0: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
0: หอมอะไร
1: หอมสามเกลือที่เราผัดไว้นะคะ
0: แล้วหอมอะไรอีก
1: แล้วก็หอมพวกซีอิ๊วขาวหอมเห็ดหอมนะคะเค็มที่เราใส่เข้าไป
0: ทั้งหมด
1: ใช่
0: ผสมผสานกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกินละมุนมากค่ะ
0: กินละมุนหอมชื่นใจ

0: หลังจากที่เราผัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นไงคะสีสันสวยงามนะคะหลังจากนี้เราได้ไส้แล้วนะคะก็จะมีอะไรต่อดี
1: น้ำจิ้มค่ะ
0: น้ำจิ้มค่ะในส่วนผสมของการทำน้ำจิ้มลุยสวนของเรานะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งประกอบไปด้วยนะคะพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วเราจะเลือกเฉพาะสีเขียวนะคะเพราะคำว่าสวนต้องสดชื่นนะคะและตามไปด้วยรากผักชีนะคะและก็ต้นผักชีค่ะส่วนประกอบอื่นก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลากระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็มีกระเทียมแล้วก็มีอันนี้น้ำส้มสายชูนะคะตามด้วย
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวและน้ำตาลทรายสุดท้ายรสชาติน่าจะเข้มข้นเกินเราก็ใส่น้ำเปล่าเติมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี่เราทำไมเลยคะ
1: ใส่โถ
0: ใส่โถปั่นทีเดียวเลยมาเลยค่ะเราก็จะใส่ผักชีก่อนนะคะต้นผักชีเพราะว่าปั่นได้ง่ายนะคะโถกับจานนี่มันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องหกมั่งนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันใหญ่เนาะหมดไหมคะเนี่ย
1: หมดค่ะ
0: หมดนี่กี่กรัมคะ
1: หมดนี้20กรัมค่ะ
0: 20กรัมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามด้วยอะไรคะเนี่ยกระเทียมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่เราสับไว้กี่กรัมคะเนี่ยหรือกี่ช้อนโต๊ะ3กี่ช้อนโต๊ะคะ
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: 2ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยอะไรดีพริกนะคะ
1: ค่ะ
0: พริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูสวนน
1: ี่10เม็ดค่ะ
0: อ๋อ10เม็ดถ้าเม็ดมันเล็กมันใหญ่เติมได้มั
1: ้ยเติมได้ค่ะอยู่ที่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะ
0: แต่อันนี้เราก
1: ลางๆ
0: ไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรคะเนี่ย
1: รากผ
0: ักชีสุดท้ายทำไมต้องเอารากผักชีไว้สุดท้ายคะ
1: เพราะว่าเขาเป็นก้านเนื้อมันแข็งจะปั่นยากนะคะเราก็เลยต้องเอาลงไว้ให้รับกับใบมีดจะได้ปั่นละเอียดค่ะ
0: ค่ะแล้วทุกอย่างทำไมเลย
1: ใส่ทีเดียวเลยค่ะ
0: ใส่ทีเดียวอ่ะ
1: น้ำตาลนี้เราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ
0: 2ช้อนโต
1: ๊ะใช่ค่ะ
0: ตามด้วยน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี้4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลา4ช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับปริมาณน้ำส้มเลยสุดท้ายเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: หมดหรือยังคะเนี่ย
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้ว
1: น้ำเปล่าค่ะ
0: ถ้าใครที่ไม่ชอบนะคะรสชาติเข้มข้นเราก็สามารถเติมได้นะคะน้ำเปล่าแต่วันนี้เราไม่เติมแล้วค่ะเราอยากได้เข้มข้นนะคะจะได้ดูสวนให้สะเด็ดใจเลยนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการอะไรเลยคะ
1: ปิดฝาโถปั่นนะคะ
0: ก็ปั่นเลย

0: ปั่นนานแค่ไหนคะเนี่ย
1: ก็ดูที่ใบผักชีเรานะคะว่าละเอียดพอไหมขึ้นอยู่กับความชอบเราบางคนอาจจะชอบผักชีไม่ละเอียดเนี่ยค่ะ
0: เราก็ได้แล้ว
1: หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวน่ารับประทานมาก
0: ทำไมใช้สีเขียว
1: จะได้ดูสดใส
0: เหมือนลุยสวนจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างจะเขียวยกเว้นไส้ นี่ค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะสีสวยละเอียดทานได้นี่คือ

0: คนไม่ทานพริกเห็นพริกเป็นชิ้นๆโอ้ไม่เอาตักออกอันนี้หมดสิทธิ์ตักค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ทำไมต่อเลย
1: ผักที่เราจะไว้ทานคู่
0: นะคะสวนเราค่ะสวนเราอันนี้เป็นสวนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อุปกรณ์ในการปาดต่อไปอาจารย์ชาวมนก็จะทำไมคะทำการปาดอะไรคะ
1: ปาดปากหม้อค่ะ
0: อ๋อชอบปาดใช่ไหมคะ
1: ปาด
0: ชอบปาด
1: เรียบร้อย
0: อุปกรณ์ครบหรือยังคะ
1: ยังค่ะจะมีแป้งไส้แล้วก็น้ำเปล่าที่จะเอาไว้ใส่กับพายยางเรานะคะเพื่อการเอาไว้เวลาเราล้างพายยางแล้วก็ใช้ล้าง
0: ผ้าน
1: ะคะเป็นการตักน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าผ้าแห้งนะคะถ้าผ้าเราแห้งจะทำให้แป้งที่เราปาดไปเนี่ยมันติดผ้านะคะมันจะติดผ้าดังนั้นเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาคอยช่วยในเรื่องของการทำอะไรคะทำให้ผ้ามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเวลาเราปาดมาจะได้ไม่ติดผ้านะคะเริ่มปาดได้เลยยังคะเนี่ย
1: ก่อนที่เราจะปาดนะคะเราจะดูก่อนว่าความพร้อมของหม้อเราเนี่ยปาดได้หรือยังถ้ามีไอออกมาแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วนะคะปาดได้เลยเนี่ยค่ะให้มีไอออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ปาดค่ะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาหม้อออกมานะคะเราก็ใช้น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะป้ายบนผ้าให้ผ้าดูชุ่มนะคะแล้วเราก็เตรียมแป้งก่อนที่เราจะปาดเราแป้งเนี่ยจะต้องคนทุกครั้งนะคะที่ปาดเพราะว่าแป้งจะตกตะกอนทำให้แป้งเนี่ยก่อตัวเป็นก้อนแล้วเวลาเราปาดนะคะไม่ต้องเต็มกระบวยนะคะยกขึ้นมาจากนั้นก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็เทแล้วเราก็ใช้ตูดกระบวยนะคะวนจากนั้นก็ปิดพักไว้ประมาณ10วิค่ะนับ1ถึง10ค่ะ
0: นับด้วย
1: หนึ่งสองนับในใจนะคะไม่ต้องนับออกมาแรงนะคะ
0: ปากหม้อของเรานะคะถ้าได้ที่หรือว่าตัวแป้งสุกแล้วเนี่ยเวลาเราก่อนเราเปิดปุ๊บเนี่ยตัวแป้งมันจะฟูขึ้นนะคะมันจะฟูอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใสฟูแล้วก็ไส้ก็ประมาณ1ช้อนกาแฟเรานี่นะคะ
0: ช้อนชานะคะช้อนชา
1: ถ้ามันเล็กน้อยไปก็เราก็เพิ่มได้
0: การปาดหม้อมันมีวิธีการปาดที่หลายแบบนะคะแบบธรรมดาแบบปาดธรรมดาปาดธรรมดาก่อน
1: ปาดธรรมดา
0: ปาดธรรมดา
1: ทั่วไปที่เรา
0: เห็นแปะๆไปนะคะแต่ของเราต้องปาดแล้วมี
1: ลีลาค่ะ
0: ลีลา
1: ลำไปด้วยค่ะ
0: ต้องปาดให้มันมีลีลานะถ้าไม่มีลีลาไม่ได้เหมือนตบอะไรนะตบวอลเลย์บอลหน้าเน็ตเนาะต้องมีลีลาเดี๋ยวดูตอนที่เขามีลีลาลีลาไม่ลีลาดูนะคะเนี่ยขนาดใบตองที่มาลองยังลีลาเลยค่ะต้องมานั่งสารให้มันสวยแต่จริงๆใช้ใบตองธรรมดาก็ได้นะคะแล้วที่ใบตองเนี่ยเราก็จะทาด้วยน้ำมันนะคะเพื่อให้มันทำไมคะไม่ติดใบตองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเรากิ้งได้นะคะ

0: เมื่อกี้มีลีลาหรือยัง
1: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วตอนไหน
1: ตอนเราปาดนะคะ
0: โอ้เผลอแป๊บเดียวลีลามันต่างกันยังไง
1: ลีลาก็คือถ้าตัวปากหม้อที่เราปาดมีลีลาคือเขาจะมีริ้วเล็กๆๆๆค่ะขึ้นที่ตัวชิ้นงานตัวชิ้นคำเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่มีลีลาก็จะทั่วๆไปแปะๆๆ
0: ที่มีดูที่มีลีลาก็คือเราจะดูริ้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ริ้วของปากหม้อนะคะถ้าแผ่นแป้งเหนียวจะริ้วได้สวยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะลีลาเยอะหน้าเห็นไหมคะเวลาตอนที่ว่าแป้งได้ไม่ได้มันจะฟูขึ้นก่อนนะคะเราก็จะริ้วเห็นไหมคะค่อยๆไล่ให้มันเกิดริ้วนะคะแล้วก็แปะ
1: ป้าย
0: นะคะมันจะมีริ้วของปลายอยู่

0: ก็จะเกิดริ้วอยากได้ปลาปลาเป็นไหมเป็นตัวปลา
1: ปลาเป็นนะคะ
0: เมื่อกี้ขออะไรนะ
1: ขอปลาทองค่ะ
0: ขอปลาทองนะปลาทองมันต้องตัวทำไม
1: ตัวอ้วน
0: ๆท้องมันจะต้องผอมๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีหาง
1: มีหาง
0: ลีลาหน่อยนะลีลาลีลาลีลาอ่อนช้อยพายจะค่ะเป็นปลานะคะ
1: น่า
0: แ
1: หละ
0: ไม่ต้องตบหางค่ะ
1: ต้องตรวจหางค่ะเดี๋ยว
0: อยากได้อยากได้หางบานๆตอนกินอาหารมันสดชื่นเป็นปลานะคะเนี่ยมีหางหน่อยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะปาดไปเรื่อยๆนะจนกว่าแป้งเราจะทำไมนะ
1: หมด
0: หมดถ้าหมดนี่อีก2ชั่วโมงหมดนะคะเพราะเราใช้แป้งไม่เยอะในการปาดเราจะใช้แป้งไม่เยอะดังนั้นเราก็จะปาดไปได้เรื่อย

0: ค่ะหลังจากที่เราปาดปากหม้อได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการจัดตกแต่งกันค่ะ
1: ทานออก
0: ไห
1: มคะ
0: เอาออกไปค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นการจัดตกแต่งปากหม้อโรยสวนนะครับโดยที่ใช้ผักนะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับครับเดี๋ยวจัดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำผักกาดหอมนะครับ
0: ผักอื่นได้ไหมคะ
2: ผักอื่นได้ครับได้หลายอย่างนะครับ
0: ช่วยได้ไหมคะ
2: ช่วยได้เลยครับผม
0: ขอช่วยใส่น้ำจิ้มเนาะ
2: ครับผมนี่ครับวิธีการจัดก็จัดอยู่มุมด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้ครับใบสะระแหน่ครับ
0: เด็ดยอดมาก็ได้
2: นะครับเด็ดยอดจากนั้นใช้โหระพานะครับเลือกยอดสวยๆนะครับ
0: ลุยสวนเต็มที่เลยนะ
2: ครับวันนี้เราจะลุยสวนเต็มที่ครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ
0: เอาให้อาจารย์บิ๊กจัดผักอันนี้ด้วยเลยทีเดียวเนาะใส่ไปอีกนะคะเราหาบมาขายเต็มที่เลยค่ะใส่ผักไว้ให้หน่อยแล้วอาจารย์ธนันใส่ผักใส่ตัว
2: ได้คร
0: ับ ได้นะคะเอาปลาไปไหว้ในสวนถูกไหมคะ
2: ถูกครับ
0: ถูกนะค่ะเอาสักกี่ตัวดี
2: สักสามตัวนะครับ
0: สามตัวพอใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ตัวมันใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่าเราทานเป็นอาหารว่างครับ
0: ค่ะอยากทานอิ่มเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ถ้าทานอิ่มก็ใส่ได้อีกเลยนะครับ
0: โอเค3นะคะ
2: ครับผม
0: แล้วเอาน้ำจิ้มพอได้ยังครับผักพอแล้วเนาะ
2: พอแล้วครับ
0: เอาน้ำจิ้มใส่ตรงไหนดี
2: วางข้างนะครับ
0: ข้างหางเลยเนาะนะคะอันนี้เสร็จไป1แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมแล้วจะมาทานแบบคำเล็ก

0: ตัวเล็กนี่คำเล็กนี่เราใส่ไป
1: 1คำครับ
0: 1คำนี่เสร็จหรือยังคะเนี่ยอุ้ยจับลงมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีสีสันเนี่ยเราทำได้ไหม
1: ทำได้ครับเราก็จะอาจจะเติมพริกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแครอท
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าตัวแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงหรือสีเขียวเราก็สามารถใช้ได้นะคะโดยการใช้น้ำนะคะน้ำอัญชันนะคะในการทำหรือน้ำใบเตยเราก็ตัดน้ำออกเราใช้น้ำใบเตยเท่าไหร่ใครต้องการสีเข้มสีอ่อนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอัญชันได้นะคะอาจารย์ชวนราดน้ำหน่อยกันนิดนึง
2: ให้ต
0: ั
2: วเดียว
0: ให้ตัวเดียวอาจารย์อรรถชัยบอกให้ตัวเดียว
1: ใช่ได้
0: ใส่สามตัวสองตัวได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ไม่มีคู่ว่ายเลยค่ะปลาตัวนี
0: ้โอ้ต้องการคู่อีก
2: น้ำมันที่ชุบ
0: ค่ะการที่เราใช้น้ำมันในการชุบตัวแป้งนะคะเพื่อทำให้แป้งเนี่ยไม่ติดกันเวลาเราทานถ้าเกิดว่าเราไม่ชุบน้ำมันไว้นิดเนี่ยแป้งมันจะไปติดกันแล้วมันจะไม่เป็นตัวนะคะมันก็จะติดกันเป็นพืชในเวลาเราตักทานมันก็จะทานไม่สะดวกนะคะดังนั้นเราก็จะใช้น้ำมันในการชุบมันก็จะมีนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพียงแต่ว่าไม่ให้มันทำไมคะติดกันเท่านั้นเองขอปลาเนี่ยปลาอาจารย์ชมนบอกว่าขอ2ตัวนะอย่าเอาตัวเดียวเพราะอะไร
1: ไม
0: ่มีคู่เขาต้องมีคู่อันนี้ไม่ต้องราดลืมราดแล้วก็ราดไปแต่เราเนี่ยอยากจะทำไมคะ
2: โชว์น้ำจิ้ม
0: เรามีน้ำจิ้มนะเลื่อนไปนิดเน
2: า
0: ะนี่
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่พอผักในนี้เราสามารถทำไมได้อีกคะเนี่ย
1: ทานได้อีกครับ
0: ทานได้อีกน้ำจิ้มไม่พอเราสามารถทำไมได้อีก
1: เติมได้อีก
0: เติมเลยค่ะเติม

เป็นไงคะวันนี้หม้อลุยสวนของเราสมกับที่ชื่อว่าลุยสวนเพราะจะอุดมไปด้วยทั้งผักแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เรานำมาใช้ค่ะค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะปากหม้อลุยสวนของเราก็เสร็จสิ้นนะคะการที่นักเรียนนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพหรือว่าทำเป็นอาชีพการทำปากหม้อมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอุปกรณ์ก็ไม่ได้มากนะคะจะมีแค่หม้อและก็ผ้าและก็ผ้ายางเท่านั้นเองอยากบอกนักเรียนนักศึกษาว่าทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมเรื่องของการใส่ใจนะคะให้ดีแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเรื่องของการกระบวนการทำเรื่องของการทำความสะอาดและความปลอดภัยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่างการตวง
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
0: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
3: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
0: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
4: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
5: 1 2 3 Let's go
0: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
6: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
3: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไร
0: ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
6: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1และเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไร
0: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
2: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
0: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
2: ทุกคนเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ตอนนี้นับหนึ่งเริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red Green Yellowช่วยนับหนึ่งด้วย
6: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1เลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
2: แป้งสาลี1ถ้วยนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
2: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
6: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
6: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง

0: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
1: ใช้ช้อนตวง
0: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
2: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่น

0: ไม่เคยหรือ2จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
1: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนนะระหว่าง1จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและก็การผสมเครื่องดื่มครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราสอนเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเรื่องของการผสมเครื่องดื่มที่ไม่ว่าครูจะมาสอนกับครูมอสหรือครูปอมนะครับแต่วันนี้ครูขออนุญาตฉายเดี่ยวในเรื่องของชาครับพอเวลาที่เราพูดถึงเครื่องดื่มนะครับสิ่งที่เรานึกถึงได้เป็นสิ่งแรกณปัจจุบันของนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของกาแฟนะครับและเป็นที่อีกเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคนนั่นก็คือเรื่องของชานั่นเองครับบางคนอาจจะชอบชาเขียวปั่นบางคนอาจจะชอบเป็นชาที่เป็นชาไทยนะครับแล้วก็เป็นชาส้มเนาะชาอัสสัมหรือบางทีอาจจะเป็นชาไต้หวันที่ทุกคนค่อนข้างที่จะชอบนะครับเนื่องจากรสชาติที่หอมหวานนะครับแล้วก็มีคาเฟอีนไม่แพ้ไปกว่าตัวของเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการทำชาแต่ว่าการทำชานั้นก็จะง่ายไปนะครับแต่ว่าคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าการทำชาการแช่ชาในเหมือนของที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นชาไทยที่ตามรสกบีโบราณนะครับก็จะเป็นการทำชาผ่านถุงชาแล้วก็มีการสกัดชาโดยใช้น้ำร้อนผ่านการแช่หรือว่าการ immersion นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับคุยจะแตกต่างแล้วก็เราจะยกระดับในอีกหนึ่งส่วนนอกจากที่เราจะเคยเห็นในส่วนของการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่นักเรียนสามารถหาดูได้นะครับในร้าน Amazon นะครับหรือว่าร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้ผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแต่วันนี้เราถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนล่ะเราจะต้องทำอย่างไรก็จะมีเครื่องโมกาอย่างที่คุยบอกนะครับว่าบาร์ของกาแฟเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ของสปีดบาร์แล้วก็2เป็นของสโลบาร์นั่นเองครับในส่วนของสโลบาร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายถามว่าเรายังจำกันยังคงจำกันได้ไหมครับว่าสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็นักเรียนสามารถไปหาดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไซฟอนเป็นโมก้าเป็นการดิปเปอร์นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนั้นก็สามารถที่จะมานำมาทำชาได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่คุยแนะนำจะมีอยู่2ตัวก็คือการทำแบบโมก้าและการทำแบบไซฟอนนั่นเองครับแต่ตัวไซฟอนเนี่ยเขาจะให้รสชาติที่ละมุนเช่นเดียวกันจริงๆคุยยังไม่เคยลองทำตัวชาโดยใช้เครื่องไซฟอนนะครับแต่ว่าเท่าที่คอยสังเกตแล้วก็เคยทำกาแฟมาแล้วคิดว่ารสชาติจะดีแน่นอนในคลิปถัดไปถ้าเกิดมีโอกาสได้สอนนักเรียนอีกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คุยขออนุญาตนำเสนอการทำชาในรูปแบบของโมก้าพอตนะครับมาย้อนดูโมก้าพอตกันก่อนโมก้าพอตนะครับเราจะพอพูดถึงโมก้าพอตเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับในปี18ปลายๆนะครับก็คือเป็นเกิดมาเกือบๆ100ปีแล้วนะครับในส่วนของโมก้าพอตตัวนี้เนาะแล้วก็เกิดครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของเขาลักษณะในวิธีขั้นตอนของการทำสกัดช็อตกาแฟของเขาหรือว่าสกัดช็อตที่เป็นช็อตชาของเรานะครับก็จะใช้วิธีการโดยใช้แรงดันของน้ำเดือดนั่นเองนะครับแล้วก็คุยจะบอกว่าถามว่าทำไมวันนี้คุยไม่ใช้ไซฟอนทำไมถึงต้องใช้โมก้าเนื่องจากโมก้าราคาถูกแล้วก็พกพา ง่ายนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำและอีกอย่างหนึ่งครับเหตุผลที่คุยแจ้งว่าอยากสอนเรื่องนี้โดยผ่านการใช้โมก้าเนื่องจากว่าตัวโมก้าครับเขาจะมีพอเวลาที่ลักษณะการทำงานของเขาจะเป็นแรงดันโดยใช้น้ำเดือดเพราะฉะนั้นน้ำจะเดือดได้เนี่ยเขาจะต้องมีไอน้ำขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไอน้ำตัวนี้เขาจะเป็นถ้าเกิดสมมติเราทำในเครื่องของเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราจะต้องกดน้ำเพื่อทำการแช่ชาไว้ก่อนแต่ตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดน้ำหรือว่าเทน้ำเพื่อแช่ชาเลยบางร้านเนี่ยที่คุยเคยเห็นนะครับบางร้านเขาจะใช้เทคนิคโดยการใช้ชาใส่บักเก็ตก่อนก็เทน้ำร้อนลงไปเพื่อเป็นการแช่ชาแต่เทคนิคง่ายๆครับไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะใช้วิธียังไงนะครับเราใช้วิธีโดยการที่ให้น้ำเขาได้เดือดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ในช่วงนี้เราจะไม่ได้เปิดไฟแรงมากก็จะใช้วิธีการให้น้ำเขาค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยดึงรสชาติของชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยหรือชาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือว่าบนโลกใบนี้ที่เราสามารถที่จะขายได้นั่นเองนะครับต้องมาย้อนดูประวัติของชาก่อนจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของชาเนี่ยครับเขามีประวัติเริ่มต้นมาจากประเทศจีนนะครับย้อนกลับไปเรื่องของชาเนาะ
ชาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนเนื้อในราชวงศ์ของประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรนะกษัตริย์ของประเทศจีนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้หรอกวิธีการชาทำชาอย่างไรมันมีหลายประวัติครับแต่ว่าคุยจะยกแค่หนึ่งประวัติเท่านั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมีราชวงศ์จีนเนี่ยเขาเดินถือเขาเรียกว่าฮ่องเต้นะครับเดินถือถ้วยน้ำร้อนเนื่องจากคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนอากาศหนาวเขาก็จะทานน้ำอุ่นกันซะส่วนใหญ่นะครับก็ฮ่องเต้เนี่ยเขาถือ

ถ้วยชามานะครับเป็นถ้วยเซรามิกนะครับที่เราเรียกว่าไชน่าแวร์เป็นเซรามิกแล้วก็ทานน้ำร้อนแต่เผอิญเดินผ่านต้นไม้นะครับที่มีใบไม้กำลังจะร่วงแล้วมีใบไม้ตัวนี้ครับร่วงลงมาเนาะแล้วเขาก็เลยลองทานดูตัวนี้ก็เลยเกิดชาแก้วแรกจากราชวงศ์ของประเทศจีนนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับมาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆในช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าเอ๊ะครูตกลงว่าชาเขียวเนี่ยที่เป็นชาตรามือที่มันเป็นลักษณะการขายถุงละ70บาท80บาทนะครับกับชาเขียวที่มีราคา200กว่าบาท300กว่าบาททำไมถึงไม่เหมือนกันแล้วทำไมชาเขียวแบรนด์นี้เป็นชาเขียวที่มีเป็นผงละเอียดกับแบรนด์นี้ทำไมถึงเป็นลักษณะของก้านใบไม้หรือว่าเป็นใบไม้แห้งๆนะครับตัวนี้จริงๆแล้วชาเกิดจากต้นคาเมเลียนะครับก็คือเป็นชาที่ผลิตมาชาเขียวนะครับต้นคาเมเลียแล้วก็เขาเนี่ยจะใช้กระบวนการวิธีการตากแห้งนะครับก็จะมีวิธีการผลิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับก็อันนี้เขาก็แตกต่างเอาคุยแยกชาเขียวก่อนนะชาเขียวเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวของชาที่เป็น full leaf tea นะครับกับชาที่เป็น powder นะครับตัว powder เนี่ยเขาจะเรียกว่ามัทฉะมัทฉะ powder เนี่ยเขาจะเป็นชาที่นำใบชาทั้งหมดผ่านการตัดแห้งอย่างพิถีพิถันผ่านการความร้อนแล้วก็ผ่านกระบวนการกรรมผลิตบางพิถีพิถันแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเขาก็จะเป็นการบดทั้งใบชาเพราะฉะนั้นพอเวลาที่นักเรียนทานตัวชาเขียวมัทฉะครับก็จะรู้สึกว่ามีเป็นเหมือนผงแป้งเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นผงแบบตะกอนน้อยๆที่จะติดอยู่ที่ลำคอเนื่องจากว่าใบพวกนั้นนะครับเป็นใบที่เป็นการบดจากใบชาแล้วเราก็จะได้รับรสชาติจากตัวใบชาแท้ๆ 100% นั่นคือมัทฉะแล้วก็ส่งผลให้ตัวมัทฉะเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับตัวที่เป็นชาที่เป็น full leaf tea ก็คือเป็นตัวใบชงสดก็คือเป็นตัวใบชาทั้งใบแล้วมาตากแห้งผ่านการคั่วผ่านความร้อนแล้วก็การปรุงชาแบบวิถีพิถันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีราคาถูกเนื่องจากว่าจะต้องมาผ่านกระบวนการการที่จะเอาน้ำชาออกมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติในอุตสาหกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าบางร้านอาจจะขายมัทฉะแต่ตัวมัทฉะค่อนข้างที่จะมีกรรมวิธีการขั้นตอนการทำเครื่องดื่มที่ค่อนข้างที่จะ เยอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้วิธีการกวนชานะครับการตีชาให้แตกละเอียดนะครับก็จะกลายเป็นผงชาน้อยๆแต่วันนี้เราใช้ใบที่เป็น full leaf teaนะครับก็จะเป็นการตากแห้งแล้วก็เป็นใบอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของการทำวันนี้ครูจะสอนทั้งหมด2ตัวนะครับจากโมก้าพอตเนาะวันนี้ครูเตรียมโมก้าพอตไว้2ตัวก็จะทำเป็นชาไทย1แล้วก็ชาเขียว1นะครับอันนี้บอกเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับในกรณีที่บางร้านเขาทำชาเขียวหรือชาไทยเนี่ยบางคนจะไม่ชอบเนื่องจากว่าจะทำให้มีกลิ่นคาวนะครับของตัวน้ำนมซึ่งใบชาบางตัวเนี่ยพอเวลาสกัดมาแล้วไปเจอนมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นคาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราก็จะสอนในวันนี้ว่าทำยังไงไม่ให้กินไม่ให้มีกลิ่นคาวของใบชาเนื่องจากคุยเป็นคนชอบทานชาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดร้านไหนทำแล้วทานแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวนมคุยก็จะไม่ทานทันทีเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกลิ่นคาวที่มาจากนมนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาดูว่าทำอย่างไรแล้วก็เทคนิคอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างสำหรับการทำไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1มีโมก้าพอร์ตมีเตาครับเป็นวันนี้ครูใช้เตาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นโมก้าพอร์ตนักเรียนสามารถหาซื้อได้ตามโลกออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ครูใช้น้ำร้อนในการที่จะช่วยให้ตัวของโมก้าทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแต่บางคนครับเขาจะไม่ใช้น้ำร้อนเนื่องจากว่าเขาจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ใช้วิธีการผ่านการต้มใช้เวลานิดหนึ่งแต่รสชาติก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจในส่วนของตรงนั้นแล้วก็อย่างในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็จะใช้น้ำร้อนได้เลยและส่วนมากเขาก็จะใช้น้ำร้อนกันเพราะว่ารสชาติไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นไปเท่านั้น

เองครับเนาะหรือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีการน้ำร้อนไม่ต้องไปซื้อตามคุ้ยนะครับก็สามารถใช้น้ำปกติได้น้ำที่ใช้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาตินั่นเองนะครับอ่ะอันนี้มีเตาโมก้ามีเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแล้วถ้าเกิดไม่มีก็สามารถใช้เตาแก๊สได้ส่วนต่อไปครับที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของนมข้นหวานนะครับส่วนของนมข้นหวานเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าไม่อยากได้นมข้นหวานเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือเพื่อสุขภาพนักเรียนสามารถเลือกไซรัปที่เป็นไซรัปทางเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อีควอหรือว่าเป็นแบรนด์ต่างๆที่เราถามว่าใช้ย่าหวานได้ไหมใช้ได้แต่รสชาติจะแตกต่างไปจากที่นักเรียนกินนะครับเนื่องจากว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนกับอาหารที่เราปรุงกันแบบธรรมดานั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นนมตัวนมสดนะครับครูจะเลือกใช้เป็นโฮมิลค์นะครับเนื่องจากว่าโฮมิลค์เนี่ยเขาจะให้ความมันให้ความเข้มข้นของเนื้อนมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันที่ถือว่าเป็นสิ่งที่perfect ที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้นมแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนบอกว่าไม่สามารถทานนมวัวได้นักเรียนสามารถทานเป็นนมซอยมิลค์ก็ได้เป็นนมถั่วเหลืองเป็นนมทางเลือกเป็นนมธัญพืชก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่ารสชาติของชาก็จะเปลี่ยนไปจากเพราะปกติเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็เป็นตัวของนมข้นหวานเนาะแล้วก็วันนี้มีชาเขียวนะครับแล้วก็ชาไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้เลยวันนี้เราเลือกชาเขียวแบรนด์ที่ทุกท่านสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับก็หาเลือกได้เลยในตลาดณปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ Long Beach นะครับตรามือนะครับเป็นแบรนด์ต่างๆที่ลงคั่วทำการเบรนขึ้นมาเองยิ่งถ้าเกิดเบรนขึ้นมาเองลักษณะของใบชาอาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากชาที่เราหาได้ตามท้องตลาดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากโชว์ความเป็นใบชาหรือโชว์ความเป็นรสชาติของชาแล้วก็ชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับส่วนตัวนี้วัตถุดิบที่คุยหาได้ทั้งหมดนะครับเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้จากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะครับเป็น Tesco Lotus แล้วก็เป็นแมคโครก็หาสามารถหาซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาทำเป็นเมนูเย็น2เมนูเนาะทำเป็นเมนูชาเขียวชาไทยโดยคุยจะเริ่มต้นจากการทำชาเขียวโดยที่ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้เราจะทำเป็นชาเขียวในลักษณะของการแยกชั้นก็คือเป็นการทูโทนด้านบนด้านล่างคุยจะทำเป็นนมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะทำเป็นในลักษณะของเทช็อตชาเขียวลงด้านบนวันนี้เราใช้ของโมก้าขนาด3ครับนะครับปกติแล้วเนี่ยคุยจะใช้ชาเขียวทั้งหมดประมาณ4ช็อตแต่วันนี้เราจะทำเป็นสูตรพิเศษก็คือเราจะใช้ทั้งหมด3ช็อตแล้วก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กันเนื่องจากว่าช็อตเอสเปรสโซ่ปกติคุยใช้4แต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าคุยจะเปลี่ยนทันทีก็คือใช้3เนื่องจากว่าความเข้มข้นเขาจะมีมากกว่าการทำแบบของเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนลองทำแล้วก็ได้ชิมแล้วจะรู้สึกว่าจะหลงรักกับตัวโมก้าพอตนั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับเราก็จะต้องเตรียมเรื่องของน้ำร้อนก่อนนะครับในส่วนของน้ำร้อนคุยเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าน้ำจะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมถ้าเกิดนักเรียนพอใจที่จะใช้ก็ใช้แต่ถ้าเกิดให้คุยแนะนำใช้ในเชิงธุรกิจให้รสชาติชาแบบดีที่สุดคุยไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าตัวแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำตัวนั้นเขาจะทำปฏิกิริยากับตัวชาหรือว่ากาแฟส่งผลให้รสชาติของกาแฟจะผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการจะสื่อให้กับคุณลูกค้านะครับเนาะอ่ะวันนี้อุปกรณ์ช่างตวงเหมือนเดิมครับการทำเครื่องดื่มคาเฟ่การทำคาเฟ่จำเป็นที่จะต้องมีการอุปกรณ์ช่างตวงทุกครั้งวันนี้คุยจะบอกสูตรแบบไม่กักเลยนะครับก็วันนี้เราจะใช้ผงชาทั้งหมด20โทษครับเราจะใช้ผงชาทั้งหมด15กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่า15กรัมหนูไม่พอครูสามารถบอกได้ว่าเพิ่มเป็น20กรัมก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้ครูขออนุญาตทำเป็น15กรัมเท่านั้นก็ได้เท่านั้นพอนะครับก็ก่อนอื่นครูต้องขออนุญาตช่างช็อตก่อนเนาะตัวนี้ก็แทก็คือแทนค่าให้เป็น0ก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะตักชาเขียวในปริมาตร15กรัมนั่นเองนะครับเนาะแต่อย่าง

้อนตัวนี้จะชั่งแล้วได้ทั้งหมด5กรัมนะครับกินชาเขียวตอนนี้คือจริงๆชาเขียวเขาจะมีกลิ่นหอมหวานของเขาพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยนักเรียนอ่ะครูเนี่ยไม่แนะนำให้เทใส่น้ำร้อนแล้วก็เอาตัวบักเก็ตตัวนี้ไปใส่ในตัวของหม้อต้มตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีตัวนี้อาจจะหกแล้วก็

ล้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

อ่ะเราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกมานะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ก

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ดูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้อ่ะเข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้นั่นไปเลยว่าเราต้องไปยึดทําการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อก

นะครับโอเคไหมครับนักเรียนนี่ครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทําการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวนะครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หัวโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พาเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับ

นะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับนะครับนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG 6ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับ

ผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับจากฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพาสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับนะครับนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยแล้วหัวตัวนี้พร้อมที่ทำการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทำการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังมีอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ 20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5 เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1 เซนนะครับ1 เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1 เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1 เซนตัววันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้กัตเตอร์กระบอกแล้วทำการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2 ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1 เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัว VNC นะครับในช่องกลางหรือเรียกตัวอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่2น้ําปลอกของหัว VNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการ
เอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานำปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับของหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็วันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนี่คือการเดินร้อยสายแล้วใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG 6แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG 6แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: และทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ทักษะนะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืชนะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือนมข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการตวงนะคะตวงจากช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บในปริมาณที่สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราก็จะตักนะคะก็คือใส่ภาชนะใส่ถ้วยตวงของเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้มันเป็นลักษณะเหลวๆหรือแฉะๆหน่อยนะคะเรียนก็ตักนะคะแล้วก็กดนะคะกดเข้าไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะตวงให้เต็มถ้วยตวงนะคะเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นผงปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันในส่วนของนะคะทำความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ำค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของวัตถุดิบต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนรสชาติต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการประกอบอาหารนะคะโดยการทำอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในที่บ้านของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าต้องทำตามทฤษฎีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางด้านความรู้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วเราก็นำกลับไปใช้ได้นะคะค่ะการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบก็จะมีเรื่องของการต้มผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวกลางเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูจะมีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่
1: กลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการ
0: ถ้าเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะหรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะคือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่ผิดกับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่เป็นไฟเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะเทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะต้องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทต้มก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพร่านะคะประเภทยำและพร่านะคะยำกับพร่าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของ การปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพล่านะคะการพล่าเนี่ยเนื้อในการพล่านะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกในระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้เนื้อสัมผัสของเขานะคะมีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราจะไม่ทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพร่าค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหารเหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่าง

างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหม

วางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกลับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างเราก็จะมีการหมักนะคะปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกลับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไก่ปิ้งก็ได้นะคะที่บางคนเขาก็เรียกกันการเรียกนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเรียกได้แต่ว่าอันนี้เป็นทิศทางน้อยๆนะคะให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการปิ้งกับย่างนะคะเราจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่แตกต่างกันเราจึงทำให้ในการเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะไปสู่การประกอบอาหารนะคะประเภทของหวานนะคะซึ่งเมื่อกี้ในเราพูดกันไปแล้วว่ามีวิธีการประกอบใช่ไหมคะมีวิธีการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากท้าวทองกีมานะคะหรือท้าวทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทหนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่นขนมกลีบลำดวนขนมผิงอย่างนะคะเป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะแป้งถั่วเขียวและก็แป้งสาลีนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะที่ครูได้พูดไปนะคะก็เป็นแป้งเป็นแป้งส่วนใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวครูพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม่นะคะโม่แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อจะหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่จะหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะคะทีนี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนำมาทำเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมชั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นำมาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ำใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทำตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะ

ก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม้กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึบๆที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมต้มนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มนะแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม่เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวราดหน้าน้ำราดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วเนียงก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้าแยมอมนะคะแป้งเท้าแยมอมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะเพื่อให้ในส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยเขามีความใสขึ้นมานะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะไว้ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งสลิ่มนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกวนนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิ่มนะคะลักษณะของสลิ่มที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะแป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะหรือเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักส่วนผสมของแป้งแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะ

แล้วก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะจะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆนะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อมานะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูนะคะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่เบานะคะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสักมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็ส่วนหัวจะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะ
อยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันประเภทผัดน้ำมันประเภททอดเลือกอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหารของเรานะคะน้ำมันทอดเราก็จะเลือกเป็นน้ำมันปาล์มที่มีสีเข้มนะคะน้ำมันผัดเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำมันประเภททอดนะคะอุณหภูมิในการทอดนะคะการทอดก็จะใช้ระยะเวลากว่าอาหารจะสุกใช่ไหมคะตั้งแต่170ถึง210องศานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะที่เหนียวก็จะเป็นส่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่คนนิยมบริโภคก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็ที่การประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือ

ชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจ

0: ขันสกูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กระปุกปลองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ

0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่เนี้ย
5: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง

0: มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาติตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะมีใครรู้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตำแหน่งศูนย์คืออะไรนะคะตำแหน่งศูนย์ก็คือตำแหน่งศูนย์กลางนะคะของวัตถุนั้นๆนะคะที่เราต้องการหาถ้าในเรื่องของเสาเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาถ้าในส่วนของเสาเข็มนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์กลางของเสาเข็มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเสาคืออะไรล่ะเสาก็คือส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารนะคะที่รับน้ำหนักนะคะจากอาเสคานพื้นแล้วก็ถ่ายน้ำหนักนะคะลงสู่เสาต่อหม้อก็คือในส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ฐานรากต่อไปนะคะมีลักษณะเป็นทอดแนวตั้งนะคะเสาสำหรับบ้านนะคะอาจเป็นได้ทั้งเหล็กคอนกรีตหรือว่าไม้นะคะแล้วแต่การเลือกวัสดุนะคะและหน้าตัดเสานะคะจะต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรนะคะต้องเป็นผู้กำหนดหรือผู้ออกแบบนะคะแล้วเสาเข็มล่ะเสาเข็มคืออะไรนะคะเสาเข็มก็คือวัสดุอย่างหนึ่งนะคะในงานก่อสร้างนะที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างเอาไว้ก็คือตัวอาคารใช่ไหมคะถ่ายทอดน้ำหนักลงสู่เสาแล้วไอ้น้ำหนักตรงเสานะคะก็จะถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มเพื่อลงดินอีกทีนึงนะคะเสาเข็มนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีดินอ่อนหรือว่าในบริเวณกรุงเทพนะคะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยนะคะเขาก็ไม่นิยมตอกเสาเข็มกันเพราะว่ามีดินที่แข็งนะคะแล้วก็เห็นภาพนะคะนักเรียนดูภาพรูปตัดนะคะของเสาเข็มเราก็จะเห็นว่ามีหน้าตัดหลายชนิดเลยนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตัว I หรือว่าทรงกลมตัว T นะคะเราจะไปเรียนเรื่องเสาเข็มนะคะลึกลงไปอีกกับ EP ของครูกวางนะคะนักเรียนสามารถติดตามได้จาก EP ของครูกวางเลยนะคะเรื่องเสาเข็มนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะนักเรียนดูภาพข้างบนนะคะจะเห็นว่าอาคารนะคะที่น้ำหนักไม่เกิน5ชั้นนะคะการตอกเสาเข็มก็จะอยู่ในระดับดินเหนียวแข็งนะคะส่วนอาคารที่สูงเกิน5ชั้นแต่ว่าไม่เกิน10ชั้นนะคะก็จะอยู่ในชั้นทรายที่1นะคะการตอกเสาเข็มนะคะหรือว่าระยะของเสาเข็มนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอาคารนะคะที่สูงไม่เกิน20ชั้นแต่ว่าเกิน10ชั้นนะคะก็จะต้องมีระยะเสาเข็มนะคะที่ยาวขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้อยู่ในชั้นทรายที่2นะคะก็คือถ้าอาคารยิ่งสูงก็ต้องตอกเสาเข็มยิ่งลึกลงไปนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็มและดินนะคะก็คือเสาเข็มแล้วก็ดินจะอยู่ในชั้นที่ไม่ลึกมากนะคะสำหรับอาคารที่น้อยชั้นนะคะแล้วก็การรับน้ำหนักที่ปลายเสาเข็มเมื่อปลายเสาเข็มนะคะยืนบนชั้นทรายนะคะก็อันนี้ก็จะตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปเห็นไหมคะในภาพ10ชั้นขึ้นไปนะคะจะปลายเสาเข็มอ่ะจะอยู่ที่ชั้นของทรายแล้วนะคะต่อไปนะคะการหาตำแหน่งนะคะศูนย์ของเสาและเสาเข็มเราต้องดูแบบประกอบด้วยนะคะการอ่านแบบดูยังไงนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูใน EP ของครูกวางเรื่องการอ่านแบบเบื้องต้นได้นะคะถ้าใครที่ลืมหรือว่าไม่เข้าใจนะคะย้อนกลับ

ไปดู EP นั้นได้นะคะอันนี้เราจะต้องดูแบบไหนบ้างนะคะในการหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาและเสาเข็มนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำแบบไหนนะคะก็คือเราต้องใช้แบบหน้า S03 นะคะจากแบบนะคะจะบอกอะไรเรานะคะบอกตำแหน่งของเสาแล้วก็เสาเข็มนะคะนี่นะคะ S0 S03 นะคะคือเป็นอะไรเป็นฐานรากนะคะเป็นฐานรากนะคะบอกตำแหน่งของเสาและเสาเข็มนะคะลักษณะของแบบเป็นฐานรากนะคะก็จะเป็นลักษณะดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะในแบบนะคะก็จะบอกเป็นขยายฐานราก F1 และ F2 นะคะ F1 นะคะตัวนี้นะคะ F2 ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะ F1 ก็คือจะเป็นเสาเข็มเดี่ยวนะคะก็คือจะมีศูนย์กลางของเสาเข็มและเสานะคะตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มคู่คือสีฟ้านะคะแล้วก็เสาบ้านเป็นสีเขียวนะคะดู F1 นะคะเห็นไหมว่า F1 เสาเข็มเดี่ยวนะคะสีแดงกับสีเขียวมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะส่วนเสาเข็มคู่คำว่าคู่ก็คือต้องมี2อยู่แล้วนะคะเสาเข็มคู่จะเป็นจุดสีฟ้านะคะจะมีเสาบ้านนะคะสีเขียวนะคะอยู่ระหว่างกลางของตำแหน่งเสาเข็มนะคะเสาเข็มก็คือสีฟ้านี่นะคะแล้วก็มีเสาบ้านอยู่ข้างกลางนะคะอันนี้คือเสาเข็มคู่นะคะแล้วเราลองมาดูนะคะเป็นทั้งหมดนะคะนักเรียนลองนับสิคะว่าเสาเข็มเดี่ยวนะคะหรือฐานราก F1 นะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะจุดสีแดงมีทั้งหมดกี่ฐานลองนับนะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10นะคะ10ฐานนะคะแปลว่าฐานราก F1 10ฐานจะมีเสาเข็มเดี่ยวกี่ต้นคะ10ต้นเท่ากันนะคะส่วนต่อไปนะคะลองมาดูเสาเข็มคู่นะคะฐานราก F2 ก็คือจุดสีฟ้านะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ฐาน1 2 2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมดกี่ต้นเสาเข็ม1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะคะฐานราก F2 มีจำนวน2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมด4ต้นนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูกันว่าระยะนะคะหายังไงนะคะระยะของเสาเข็มนะคะนักเรียนลองดูระยะตรงนี้นะคะระยะตรงนี้นะคะคือ12นะคะเมตรนะคะมีทั้งหมดกี่ช่วงคะ1 2 3นะคะแปลว่าช่วงละกี่เมตร12หาร3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4นะคะก็แปลว่า4เมตรนะคะช่วงละ4เมตรอ่ะลองดูแกนแนวตั้งนะคะช่วงนี้นะคะระยะ10นะคะมีกี่ช่วงคะ1 2มี2ช่วงนะคะก็คือระยะนี้จะเป็น10หาร2นะคะจะเท่ากับช่วงละ5เมตรนะคะอันนี้ก็คือ5

ก็คือ5นะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของเสาเข็มและกับฐานรากละว่าตำแหน่งแต่ละระยะนะคะแกน x แกน y ห่างกันเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะระยะห่างนะคะของเสาเข็มแต่ละต้นเมื่อกี้เราได้ตำแหน่งของฐานรากแล้วนะคะว่าจะต้องอยู่ตรงไหนต่อไปเรามาดูระยะห่างของเสาเข็ม

F1 นะคะฐานลาก F1 คือฐานลากเดียบนะคะ F1 ดูซิขนาดมันเท่าไหร่อ่ะ0.7 0.7นะคะแปลว่าฐานราก F1 มีขนาดกว้างคูณยาว0.7คูณ0.7ก็คือ70เซนคูณ70เซนนะคะเราจะหากึ่งกลางนะคะของ F1 หายังไงนะคะเราก็ต้องเอา0.7นะคะหากึ่งกลางก็ต้องหาร2ใช่ไหมคะได้เท่ากับ0.35นะคะแปลว่าเราต้องวัดจากตรงริมเข้ามานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ0.35นะคะอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้อง0.35เหมือนกันนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะต่อไปหาตำแหน่งแนวแกน x ก็เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าระยะมัน0.70ก็คือ70เซนเหมือนกันก็จะได้0.35เหมือนกันตรงนี้ได้ตรงนี้ละ0.35ตรงนี้อีก0.35อ่ะจากนั้นลากเส้นนะคะแกน y กับแกน x เห็นไหมคะตัดกันจุดตัดกันตรงนี้นะคะคือจุดที่ตำแหน่งเสาและเสาเข็มนะคะจะต้องอยู่ตรงจุดที่ตัดกันEP ของครูกวางก็คือ EP ตีผังนะคะตีผังบ้านจะทำให้เห็นภาพมากกว่านะคะนักเรียนต้องไปติดตามดูนะคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูเป็นฐานราก F2 นะคะเป็นฐานราก F2 นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเสาเข็มคู่นะคะเสาเข็มคู่ดูยังไงนะคะนักเรียนหาตำแหน่งกึ่งกลางของเสาก่อนเลยนะคะหาตัวนี้หาอีกจุดสีเขียวก่อนเลยนะคะ2.10 เมตรนะคะหาร2ได้เท่าไหร่คะ1จุดเท่าไหร่เอ่ย1.05ใช่ไหมคะเราก็วัดเข้ามาด้านละ1.05ได้ละแกน y ต่อไปแกน x นะคะแกน x เขาบอกว่าระยะ0.7นะคะ0.7หาร2เหมือนเดิมได้เท่ากับ0.35ก็ลากเหมือนเดิมเลยค่ะ0.35ได้กึ่งกลางของแกน y นะคะตัดกันตรงไหนอ่ะได้ตำแหน่งของเสาบ้านละต่อไปหาตำแหน่งเสาเข็มนะคะเพราะว่ามันเป็นเสาเข็มคู่ต้องหา2ตำแหน่งนะคะอันนี้จะเป็นด้านละ1.05นะคะ1.05สองด้านนี้นะคะ1.05แล้วหากึ่งกลางของ1.05นะคะอันนี้หารสองมันจะได้เป็น

ย์จุดห้ากว่านะคะเพื่อความง่ายนะคะเราจะปัดทศนิยมนะคะวิศวกรเขาจะกำออกแบบเลยว่าให้ตรงเนี้ยนะคะมันเป็น0.55ให้ตรงที่ด้านนะคะติดกับเสาบ้านใหญ่กว่าด้านข้างนะคะด้านที่เหลือนะคะตรงนี้เป็น0.55และที่เหลืออีกเท่าไหร่นะ1.05ใช่ไหมคะตอนแรก1.05หายไปแล้วลบ0.55ก็จะเหลือ0.5ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือตั้งแต่กึ่งกลางของตำแหน่งเสาเข็มคู่จนถึงริมสุดก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น0.55เอาก่อน0.55นะคะอ่ะเราก็ได้แล้วตำแหน่งของเสาเข็มคู่เสาเข็มเดียวนะคะได้แล้วมีใครงงไหมคะเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะ

อีกรอบหนึ่งนะคะเสาเข็มเดียวนะคะ F หนึ่งก็คือตำแหน่งศูนย์กลางเสากับตำแหน่งเสาอยู่ตำแหน่งเดียวกันตรงนี้เป็น0.7ตรงนี้0.7ได้แล้วจับหารสองเลยเพื่อหาระยะกึ่งกลางได้0.35นี้หารสองก็ได้0.35เหมือนกันนะคะก็วัดไปตืดตืด0.35ลากมา0.35ลากมาตัดกันจุดตัดนะคะก็คือตำแหน่งของเสากับเสาเข็มแล้วก็ F2 นะคะหาอะไรก่อนหาเสาหาเสาบ้านก่อน2.1จับหารสองนะคะได้ระยะตรงนี้ได้ระยะตรงนี้นะคะก็คือ1.05แกน y ตรงนี้0.7จับหารสองได้0.35ก็คือระยะตรงนี้ระยะตรงนี้0.35ได้แหละได้เสาบ้านแล้วนะคะต่อไปเสาเข็มเสาเข็มเราเหลือด้านละ1.05นะคะเขาออกแบบมาให้ตรงนี้เป็น0.55ที่เหลือก็เลยเหลืออีก0.50ก็จะเท่ากันทั้งสองข้าง0.55อันนี้อีก0.50นะคะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะดูได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2อันนี้นะคะดูจากแบบสถาปัตย์นะคะหน้า A05 นะคะจะได้ระยะของตัวบ้านที่จะสร้างและทั้งซ้ายและขวาหน้าหลังนะคะดูยังไงนะคะตัวนี้นะคะใช้หลักหมุดอ้างอิงหลักหมุดอ้างอิงครูเคยบอกใน EP เบื้องต้นไปแล้วว่าหลักหมุดอ้างอิงนะคะเราต้องดูจากโฉนดที่ดินนะคะว่าไอ้หมุดเนี้ยของเราอะอยู่ตรงตำแหน่งไหนในหลักหมุดที่ดินจะบอกอะไรจำได้ไหมคะจะบอกตัวเลขกับตัวอักษรที่ตรงกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันนะคะเราพอได้ตำแหน่งหมุดที่ถูกต้องแล้วนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งอ้างอิงซึ่งในแบบนะคะเรามีตำแหน่งอ้างอิงและคือไอ้จุดสีเหลืองๆตรงนี้นะคะตำแหน่งอ้างอิงตรงนี้นะคะได้มายังไงนะคะก็คือเขาจะใช้หมุดนะคะหมุดสักหมุดหนึ่งนะคะเราอาจจะหาจากหมุดนี้ก็ได้หมุดนี้ก็ได้หรือว่าหมุดนี้ก็ได้แต่ที่เอามาให้นักเรียนดูนะคะใช้หมุดนี้นะคะในการอ้างอิงตำแหน่งหมุดนี้นะคะระยะนะคะจากตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าไปเจ็ดจุดสามห้านะคะตรงนี้เข้าไป7.35เมตรนะคะก็คือช่างจะต้องวัดจากหมุดที่เป็นของโฉนดที่ดินนะคะที่มีตำแหน่งตรงกับโฉนดที่ดินวัดเข้าไป7.35วัดเข้าไปเลย7.35แล้วก็หมุดนี้นะคะช่างจะต้องวัดเข้ามา3.35เมตรนะคะจากนั้นนะคะช่างจะต้องเริ่มตีผังและจะได้ตำแหน่งอ้างอิงละตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งจุดเหลืองๆนี้แล้วนะคะก็คือตำแหน่งที่อ้างอิงนะคะ
หลังจากนั้นนะคะพออ้างอิงเสร็จพอได้จุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เหลือแล้วนะคะโดยการวัดนะคะวัดตามแบบเลยนะคะว่าจากเสานี้มาเสานี้4เมตรใช่ไหมคะเมื่อกี้4เมตรตำแหน่งนี้อีก4เมตรตำแหน่งนี้อีก4เมตรเราก็จะได้ละตำแหน่งที่1ที่2ที่3ที่4ในแนวแกน x นะคะต่อไปหาตำแหน่งในแนวแกน y เมื่อกี้ด้านละเท่าไหร่นะคะจำได้ไหมเอ่ย5เมตรนะคะ5เมตรช่างจะต้องวัดจากไอ้หมุดเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะวัดเข้ามาจากหมุดเหลืองๆถึงตำแหน่งของเสากับเสาเข็ม5เมตรแล้วก็วัดไปอีก5เมตรวัดทุกต้นเลยค่ะทุกตำแหน่งเลย5เมตร5เมตรครบนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะใช้เส้นเอ็นนะคะขึงเลยทั้งแกน x แกน y อันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นภาพมากขึ้นใน EP ของครูกวางนะคะที่เป็น EP การตีผังนะคะเราจะไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปนะคะพอช่างรู้ระยะแล้วใช่ไหมคะขั้นต่อมานะคะช่างก็จะทำการวัดตำแหน่งโดยคร่าวๆนะคะเพื่อตีกรอบรอบๆนะคะเพื่อทำผังบริเวณนั่นเองนะคะก็คือจากในรูปที่ครูกำหนดมาให้ดูนะคะก็คือจากที่เป็นที่ดินเปล่าๆนะคะพอเราหาตำแหน่งเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งในแนวแกน x แกน y แล้วเขาก็จะทำการตีผังแบบนี้แบบรูปขวามือครูค่ะตีผังแล้วก็ใช้ n ขึงแกน x แกน y นะคะแล้วก็ทิ้งดิ่งเพื่อที่จะหาตำแหน่งของเสานะคะในการก่อสร้างต่อไปนะคะนี่นะคะพอเราได้จุดตัดใช่ไหมคะจุดตัดแกน x แกน y ของศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสาแล้วนะคะเขาก็อาจจะทำการตอกริมตอกหลักไว้แล้วก็พ่นสีแดงๆไว้นะคะเป็นตำแหน่งที่จะทำการขุดนะคะเพื่อตอกเสาเข็มหรือว่าการหาศูนย์กลางของเสาฐานรากนะคะช่างก็จะต้องตอกแล้วก็พ่นสีแดงๆเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะเพื่อที่จะทำงานต่อไปนะคะในดำเนินการในการตอกเสาเข็มต่อไปนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะพอเราเสร็จช่างตีผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าครบหมดแล้วมีจุดมาร์คครบหมดแล้วต่อไปจะเป็นการตีผังขึงเอ็นหาตำแหน่งเสาและที่จะต้องเจาะและนะคะเรานะคะต้องทำการตรวจสอบในฐานะวิศวกรนะคะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าตำแหน่งที่ช่างมาร์กไว้เนี่ยไอ้จุดแดงๆมันตรงตามแบบหรือเปล่านะคะก็คือจะต้องเอาตลับเมตรนะคะกับแบบก่อสร้างนะคะไปวัดว่าตรงหรือเปล่า4เมตรตรงไหม5เมตรตรงไหมนะคะในแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะคะต้องทำการตรวจสอบเพื่อป้องกันนะคะการเยื้องของเสานะคะการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสานะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังนะคะถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าเกิดปัญหานะคะเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะครูมีวิธีแก้ปัญหามาบอกด้วยนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะ
อันแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูรูปข้างบนก่อนนะคะตำแหน่งเสาเข็มเยื้องศูนย์มันเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสาเข็มสีดำๆเนี่ยคือเสาเข็มเห็นไหมคะกับเสาบ้านเห็นไหมคะมันไม่ตรงกันนะคะเวลาแรงที่ถ่ายน้ำหนักลงมามันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอาจจะทำให้บ้านทรุดตัวหรือว่าเกิดการแตกร้าวได้นะคะถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนเจาะเสาเข็มหรือว่าตอกเสาเข็มนะคะหรือตอนที่เราทำฐานรากต่อหม้อด้วยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันตรงกันหรือเปล่านะคะถ้ามันตรงกันมันจะต้องสีดำกับสีน้ำตาลไอตัวเสาบ้านจะต้องตรงกันอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึงจะตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในภาพก็คือเกิดการเยื้องศูนย์และนะคะก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาก็คืออันแรกนะคะการตอกเสาเข็มแซมนะคะเรานะคะต้องพยายามหาจุดศูนย์กลางนะคะที่เสาเข็มกับเสาบ้านมันเยื้องกันนะคะหาจุดศูนย์กลางของมันให้ได้แล้วก็ตอกเสาเข็มเพิ่มนะคะตอกเสาเข็มแซมเข้าไปนะคะสมมุตินะคะอย่างในภาพนะคะมันเยื้องแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องตอกเสาเข็มแซมเข้าไปในจุดนี้นะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้เสาเข็มรับน้ำหนักของเสาบ้านนะคะลงไปได้นะคะมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงแบบนี้นะคะถ้านะคะเกิดการเยื้องศูนย์ไปนะคะของเสาเข็มนะคะจะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการทรุดตัวและ1นะคะบ้านแตกร้าวนะคะที่เราเห็นผนังแตกร้าวนะคะอาจเป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มเยื้องศูนย์ก็ได้นะคะนักเรียนต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเวลาถ้าใครจะสร้างบ้านนะคะเรามีความรู้ในด้านนี้แหละนะคะเราไปช่วยดูได้เลยนะคะว่าเฮ้ยตำแหน่งมันตรงกันหรือเปล่าจากที่เราดูคลิปหรือว่าเรียนวันนี้ไปนะคะในการใช้วิธีตอกเสาเข็มแซมนะคะก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องซื้อเสาเข็มมาตอกเพิ่มนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปนะคะการหมุนฐานรากนะคะการหมุนฐานรากนะคะจะใช้ได้ในฐานรากหรือว่าอาคารที่มีขนาดเล็กนะคะนักเรียนไม่ใช่อาคารสูงนะคะวิธีนี้นะคะจะใช้กรณีที่รับแรงกระทำในแนวดิ่งเท่านั้นนะคะโดยการหมุนฐานรากนะคะดูจากรูป A นะคะนักเรียนเห็นไหมคะรูป A จะเป็นตำแหน่งฐานรากที่เป็นปกตินะคะถ้าเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเราก็อาจจะหมุนฐานรากนะคะเพราะว่าฐานรากนะคะมันจะตอกทีหลังเสาเข็มจะทำขึ้นทีหลังเสาเข็มนะคะเราสามารถแก้ที่ฐานรากได้นะคะต่อไปนะคะวิธีสุดท้ายนะคะการทำคานยึดหลังนะคะวิธีนี้นะคะก็จะเหมาะสมกับกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์มากๆนะคะก็คือสีเขียวๆนะคะนักเรียนสีเขียวๆคือต่อหม้อนะคะที่ต้องทำออกแบบให้เกิดการถ่ายน้ำหนักนะคะลงไปยังฐานรากที่เกิดปัญหานะคะส่วนฐานรากที่เกิดปัญหานะคะก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเรานะคะต้องออกแบบนะคะไอต่อหม้อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะอาจจะนะคะทำคานยึดรั้งเป็นคานยื่นออกมาตัวนี้นะคะเป็นคานยื่นออกมาเพื่อ
รับน้ำหนักในส่วนนี้นะคะหรือนะคะพาดเป็นคานพาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างง่ายนะคะคานพาดตัวนี้พาดไปเลยนะคะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มจากตอนแรกตัวนี้ไม่มีจากตอนแรกตัวนี้ไม่มีนะคะเยื้องเยื้องอาจจะเยื้องตรงนี้ก็ต้องสร้างตรงนี้มาเพิ่มเพื่อรับน้ำหนักนะคะถ้าไม่งั้นนะคะตัวนี้มันก็จะกดลงกดลงไปนะคะตัวนี้ก็จะสุดตัวนะคะนะคะวันนี้นะคะสำหรับการหาตำแหน่งนะคะของเสาและเสาเข็มนะคะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะการหาตำแหน่งศูนย์ของเสาเข็มและเสาไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนนะคะอาจจะนะคะไปช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะมีแผนทำบ้านนะคะช่วยท่านดูได้นะคะว่าเอ้ยช่างทำถูกหรือเปล่าในขั้นตอนนี้เราถือตลับเมตรถือแบบเพราะว่านักเรียนน่าจะอ่านแบบเป็นแล้วนะคะเพราะว่าครูกว้างนะคะ EP การอ่านแบบก่อสร้างได้สอนไปแล้วนะคะก็จะอาจจะไปช่วยนะคะดูได้นะคะช่วยตรวจสอบได้นะคะว่าช่างนะคะทำตำแหน่งของเสาเข็มกับตำแหน่งศูนย์กลางเสาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าการแก้ปัญหานะคะในกรณีที่เสาหรือว่าเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะแก้ปัญหายังไงขั้นตอนแรกทำอะไรนะคะขั้นตอนแรกอาจจะตอกเสาเข็มเสริมเข้าไปนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณเสาเข็มก็ทำให้สิ้นเปลืองไปอีกนะคะ EP นี้นะคะครูก็ขอจบนะคะบทเรียนของการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นอะไรจะเป็นการทำฐานรากหรือเปล่านะคะหรือคานหรือเสานะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะว่าเราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเองนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำ นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรง

0: ดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดเพราะเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจาก

คอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีค่ะครูนางสุนันท์พงศ์ประกอบวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรแผนกคณะกรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการวันนี้เราจะมาทําเมนูเกี่ยวกับอาหารไทยนะคะอาหารไทยว่างของเราซึ่งเป็นเมนูข้าวเกี๊ยบปากหม้อลุยสวนวันนี้ก่อนที่เราจะทําเรามารู้จักผู้ช่วยของเราก่อนนะคะแรกนะคะอาจารย์อรรถชัยอินเลี่ยมค่ะอาจารย์ท่านที่สองก็อาจารย์ชาวมนเย็นตั้งค่ะค่ะในการที่เราจะทำปากหม้อลุยสวนนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ปากหม้อมันคืออะไรนะคะเราจะทำยังไงให้มันตึงและวัสดุที่ใช้เป็นอย่างไรปากหม้อลุยสวนส่วนผสมแป้งข้าวเจ้า190กรัมแป้งเท้าใยม่อม80กรัมแป้งมันสำปะหลัง60กรัมน้ำเปล่า740กรัมส่วนผสมไส้ปากหม้อลุยสวนเนื้ออกไก่250กรัมแฮม50กรัมเห็ดหอม20กรัมแครอท60กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาส่วนผสมน้ำจิ้มพริกขี้หนูสวน10เม็ดกระเทียม15กรัมรากผักชี6กรัมผักชี20กรัมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ
1: อาจารย์ชาวมนเป็นไงคะ
2: ก็วันนี้จะมาสอนขึงปากหม้อก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มแรกเราจะขึงยังไงก่อนอื่นถ้าทำคนเดียวต้องใส่น้ำลงไปนะคะเพราะว่าหม้อมันจะเบาและจะทำให้หม้อมันขยับเราก็จะใช้ผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าโทเลนะคะสีขาววางไปบนปากหม้อ
0: ผ้าโทเลนี่หรือว่าเป็นผ้าอะไรนะ
2: เป็นเสื้อตัดเสื้อนักเรียนเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ขึงไปเลยตัดให้กว้างกว่าปากหม้อนะคะสักประมาณ3นิ้วโดยรอบนะคะแล้วเราก็จะใช้หนังยางหรือยางวงบ้านเราเนี่ยค่ะเราจะใช้หนังยางนะคะรัดใช้หนังยางประมาณ 15-20 เส้นนะคะรัดให้ตึงและในขณะที่เรารัดเราก็จะดึงผ้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ผ้าตึงนะคะรัดไปเรื่อยๆค่ะให้ครบหนังยางที่เราเตรียมไว้แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะจนผ้าตึงรัดทีละ4เส้น5เส้นก็ได้นะคะตามที่กำลังเราจะพอยืดยางได้แล้วก็ดึงเราจะเช็คผ้าให้ตึงได้คือใช้มือค่ะสัมผัสไปที่หน้าผ้าถ้ายังกดไปแล้วยังหย่อนอยู่แสดงว่าผ้ายังไม่ได้นะคะเราก็รัดใหม่จนผ้าตึง

0: ค่อยๆรัดเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะให้ครบให้รอบแล้วก็ดึงทุกครั้งที่รัดดึงผ้าด้วยนะคะแล้วก็เช็คว่าตึงหรือยังถ้าตึงแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็จะเก็บชายผ้าที่เหลือค่ะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเปลวไฟที่พุ่งขึ้นมาจะไหม้ผ้านะคะจะทำให้เกิดอันตรายเราก็จะใช้วิธีการพับเพื่อให้ปิดหนังยางสีเขียวๆเนี่ยค่ะให้รอบนะคะพันไปเลยแต่วิธีการยึดยังไงเราจะมีตัวช่วยค่ะใช้เข็มหมุดยึดเพื่อเก็บชายผ้าเพราะว่าบางทีชายผ้าเราสั้นเกินเราจะมัดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพันอย่างงี้นะคะไปรอบๆเลย
1: ด้านนู้นหลุดนะ
0: คะ
1: ด้านหน้าหลุด
0: ด้านหน้าหลุดใช่ไหมคะแล้วเราเก็บมันใหม่
1: เดี๋ยวขับไปเก็บใหม่ใช่ไหมตัวที่เราจะยึดคือใช้อะไรนะคะ
0: ใช้เข็มหมุดค่ะ
1: ตรงนี้หลุดลุยเอาเก็บชายนู้นก่อนเนาะ
0: เวลาเราจะกัดเราก็จะแทงไปปกตินะคะใช้เข็มหมุดนะคะยึดไปที่ขอบผ้าแทงไปด้านข้างนี้นะคะเพื่อให้ผ้าอยู่แค่พอแค่ผ้าอยู่ไม่ให้ตกมาโดนเปลวไฟก็พอค่ะ
1: ด้านนี้หน่อยยึดด้านนี้พันอีกทีน่าจะพันอีกทีเพราะว่าชายมัน
0: จะเล็กไป
1: พันให้
0: บางทีเราดึงไม่ตึงก็หลุดเหมือนกันนะคะแต่ถ้ายังไงนักเรียนก็ดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็บิดม้วนผ้าไปให้ปิดหนังยางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดที่เราเตรียมไว้ค่ะล็อกแต่ถ้าเราตัดผ้าเยอะเรามีผ้าเยอะเราก็ใช้วิธีการมัดก็ได้ค่ะเราขึงตึงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเจาะนะคะเพื่อให้มีช่องระบายอากาศขึ้นมาเราจะเจาะประมาณ2นิ้วนะคะโดยใช้มีดเจาะ
1: ใช้มีดนะคะใช้มีด
0: นะคะใช้ส่วนปลายของมีดนะคะจากขอบหม้อเข้ามาประมาณ2เซนค่ะจะไม่พอดีกับขอบหม้อนะคะมันจะหมิ่นไปแล้วก็ไอ้น้ำจะไม่ถึงเจาะไปเลยนะคะไม่ต้องกลัว1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ากว้างเกินนะคะโอเคเรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปไว้ที
0: ่ที่เตา
1: เลยเนาะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากว่าเราจะผัดไส้อีก
1: โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราถึงปากหม้อเรียบร้อยแล้ววอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการนวดแป้งกันทำไมต้องนวดแป้งก่อนแป้งในที่นี้ถ้าเรานวดไว้มันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดว่าเรานวดแล้วใช้เลยแป้งจะไม่เกาะตัวกันแล้วก็จะไม่เหนียวนุ่มนะคะก็ขออ่านเลยค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อรรถชัยนะคะนวดหน่อยใช้แรงหน่อยใช้แรงแป้งที่เราใช้มีแป้งอะไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชาวมนแนะนำหน่อยนะคะว่านี่เป็นแป้งอะไรคะ
0: อันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะ
1: แป้งมันสำปะหลังใส่เลยนะคะ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่เลยใช้แป้งทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามี3ตัวอันนี้แป้งอะไรคะ
0: นี่เป็นแป้งเท้าเยม่อมค่ะ
1: แป้งเท้าเยม่อมบางคนบอกว่าเป็นอะไรแป้งเท้าเยม่อมทำไมมันเป็นเม็ดๆแป้งเท้าเยม่อมมันทำมาจากหัวเยม่อมนะคะแล้วก็นำมาขูดแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาตากแดด 4-5 วันนะคะแล้วถึงจะนำมาทำเป็นแป้งนะคะในเรื่องของการทำแป้งเท้าเยม่อมนะคะแป้งเท้าเยม่อมเสร็จแล้วก็ไปเป็นแป้งอะไรคะ
0: แป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะคะใส่หมดเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สัดส่วนนี่พอบอกได้ไหมคะ
0: สัดส่วนนี้น้ำเราจะใช้อยู่ที่740กรัมค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวแป้งแต่ละชนิดล่ะคะ
0: ตัวแป้งแต่ละชนิดนี่ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้านี่เราจะใช้190กรัมค่ะต่อสูตรนะคะที่เราตวงแต่ถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังเราจะใช้อยู่ที่60กรัมค่ะส่วนแป้งเท้ายายม่อมอยู่ที่80กรัมค่ะ
1: ค่ะในการนวดเนี่ยเราจะไม่นวดแบบใส่น้ำทีเดียวการที่เราใส่น้ำไปครั้งเดียวเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถนวดได้ดังนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะในการนวดเพื่อที่ว่าตัวแป้งยังจับได้แล้วก็ใช้ฝ่ามือนะคะในการนวดเป็นไงคะนวดได้ยังคะ
2: ยังครับ
1: เอาได้เสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว
2: ต้องใส่น้ำอีก
1: ครับใส่น้ำอีกหน่อยบอกด้วยก็ได้นะคะ
2: ครับผม
1: ไงคะ
2: ต้องการน้ำอีกครับ
1: ต้องการน้ำอีกกำหรอคะ
2: ครับ
1: หรือว่ารวบมาแล้วใช้อะไรคะ
2: รวบมาแล้วใช้อุ้งมือของเราเนี่ยครับกดลงไป
1: ฝ่ามือตรงนี้เนาะตรงมือกดดันเนาะอันนี้เราจะนวดประมาณกี่นาทีคะ
2: ว่าประมาณ5นาทีครับ
1: มากกว่านั้นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ยิ่งนวดยิ่งทำไม
2: ยิ่งนวดยิ่งมีความเหนียวครับมีความ
1: ค่อยๆไต่นะคะเราจะไม่ใส่พืชทีเดียวเลยนะคะเพราะถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะคะเราจะจับแป้งมานวดไม่ได้นะคะเป็นไงคะเหลวไปหรือยัง
2: ยังครับ
1: ยังนะ
2: ยังได้อยู่ครับ
1: ยังได้อยู
2: ่
1: เริ่มทำไมแล้วคะ
2: ครับเริ่มนวดได้แล้ว
1: เริ่มนวดได้แล้วเรายังจะไม่ใส่นะคะน้ำตอนนี้เรายังจะไม่ใส่ไปเราก็จะรอให้นวดได้สัก5นาทีก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่น้ำที่เหลือนะคะสาเหตุที่บอกแล้วว่าการที่เรานวดแป้งนานเพื่ออะไรเพราะว่าแป้งเนี่ยมันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดเรายิ่งนวดนานน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าในตัวแป้งทำให้แป้งเนี่ยได้อิ่มน้ำและเวลาเรามาปาดเนี่ยมันจะทำให้แป้งนั้นเหนียวและนุ่มนะคะเป็นไงคะ5นาทีหรือยัง
2: คร
1: ับ ใกล้ได้แล้วใกล้ได้หนูฝ่ามงฝ่าหม้อกระดิ่งเลยค่ะนี่ในปากหม้อนะคะปากหม้อของเราหรือบางคนเขาก็เรียกว่าข้าวเกียบปากหม้อส่วนใหญ่ที่เราจะพบกันก็คือข้าวเกียบเนี่ยปากหม้อเนี่ยมันจะมีไส้เป็นไส้หมูแล้วก็มีรสชาติออกหวานนะคะแต่วันนี้ของเราเนี่ยเราจะทำปากหม้อลุยสวนอย่างไรมันก็จะมีประกอบไปด้วยน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดของเราเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปนะคะแต่ว่าไอ้ปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยมันจะทำเป็นว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างคำว่าอาหารว่างของเราก็คือเป็นอาหารระหว่างมื้อที่ทานระหว่างมื้ออย่างช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงก็จะประมาณ 10:30 ถึง 11:00 ประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประมาณ 14:00 ถึง 14:30 หรือ 15:00 ก็ได้ถ้าใครทานอาหารเลทไปนะคะปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยเราก็จะใช้ทานกับผักสดนะคะซึ่งมีหลากหลายผักทุกชนิดที่ทานผักทานสดได้และที่เราชอบหรือที่ง่ายๆก็คือผักที่เราชอบทานอะไรก็มาใส่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะทานกันก็คือมีผักชีนะมีผักสลัดแล้วก็อะไรยันนะ
3: ปูละพา
1: แล้วอะไรอีก
3: ใบสะระแหน่ค่ะ
1: โอ้นึกว่าหลับไปแล้ว5นาทีหรือยังคะ
2: 5นาทีแล้วครับ
1: ถ้า5นาทีแล้วเราก็ทำไมต่อเลยคะ
2: เทน้ำเลย
1: เทน้ำต่อไปเลยนะคะเราก็ค่อยๆเทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเทในปริมาณที่ค่อนข้างมากขึ้นจนแป้งเราใสนะคะจากก้อนๆเราก็จะกลายเป็นอะไร
2: เป็นน้ำ
1: เป็นน้ำเป็นเหลวนะคะมีเสียงด้วย ได้เนาะ
2: ได้แล้วครับ
1: ได้นะเทไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้นวดไม่ได้แล้วเราก็จะทำไมคะคนหรือบี้แป้งให้มันจากเป็นก้อนก็ให้มันทำไมออกมาคะให้มันเหลวๆออกมาได้เรื่อยๆนะคะให้แป้งกระจายตัวจากเป็นก้อนๆ นะคะก็ใส่ไปยังไงคะเค็มพอดีด้วยไหมคะเนี่ย
2: ครับเค็มมือครับ
1: อ๋อก่อนเราทำไม
2: ต้องล้างมือ
1: ล้างเรียบร้อยแล้วไม่เค็มค่ะต้องบอกเผลอไปหน่อยโอเคเนาะเราก็ใส่ไปนะคะใส่ไปน้ำใส่จนหมดนะคะพอหมดเป็นไงคะแป้งละลายหมดหรือยังคะ
2: ที่
1: เป
2: ็
1: นก้อนลองยกดูหน่อยสิคะลองเอามือยกขึ้นดูสินะคะก็จะเป็นแป้งในลักษณะนี้ไม่มีก้อนนะคะ
2: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อัตชัยเทใส่นี้ดีกว่าเนาะพักไว้เราจะพักไว้อย่างน้อยนะคะ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะทำแต่แป้งเนี้ยมีกรณีพิเศษว่าเราใช้ค้างคืนยิ่งดีแต่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ใช่เอาไว้ข้างนอกถ้าเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นแป้งก็จะทำไมคะบูดแน่นอนค่ะอันนี้เราก็จะพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะต่อไป พื่อในช่วงรอแป้งนะคะเราก็จะมาทำการผัดไส้กันเดี๋ยวอาจารย์อัศชัยล้างมือติดไหมคะ
2: ครับผม
1: เชิญนะคะอาจารย์ชวมนเนาะ
3: ค
1: ่ะเตรียมไส้มาแล้ว
3: เดี๋ยวเราทำการย้ายหม้อก่อนนะคะ
1: ได้ปิดดีก่อนไหมป
3: ิ
1: ดก
3: ่
1: อน
3: ดีค่ะ
1: ดีเนาะมันร้อนก่อนที่เราจะทำการผัดนะคะไส้ของปากห่อนั้นเราก็จะมีวัตถุดิบเนี่ยดังนี้นะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็มีแฮมนะคะมีแฮมแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็แครอทนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะและตามด้วยรากผักชีส่วนเครื่องปรุงนั้นเราจะปรุงด้วยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนี่คือวัตถุดิบที่เราใช้ในการผัดไส้นะคะทำไมเราใช้เนื้ออกไก่เป็นหลักเพราะว่าอกไก่เนี่ยจะไม่มันนะคะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยจะสุกง่ายแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะทำให้อาหารของเราในวันนี้เป็นอาหารว่างที่เพื่อสุขภาพได้อีกเมนูหนึ่งค่ะก่อนอื่นที่เราจะผัดนะคะเราจะต้องประกอบไปด้วยเนี่ยสามเกลือของเราสามเกลือของเรามีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมนะคะอันนี้อาจารย์ชมงวนโขกได้เลยใช่ไหมคะ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ขอช้อนหน่อยค่ะพริกไทยเราใช้พริกไทยป่นมาแล้วนั้นก็จะมีกระเทียมนะคะพริกไทยแล้วก็รากผักชีถ้าดูสามตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่โขกยากคือตัวนี้นะคะแต่พริกไทยเนี่ยถ้าเป็นเม็ดก็จะหอมนะคะเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็จะใช้รากผักชีเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะอาจารย์ณัฐชัยรบกวนมาทางด้านนี้หน่อย
2: ครับ
1: ย้ายครกนิดนึงนะคะน่ะ
3: ต้องใช้เหลี่ยม
1: เราก็จะโขกนะคะรากผักชีก่อนนะคะให้ละเอียดเดี๋ยวเราจะตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยเราเป็นพริกไทยเม็ดแต่ว่าเราทำการป่นมาก่อนนะคะทำไมต้องใช้พริกไทยเม็ดเพราะว่าพริกไทยเม็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่าพริกไทยป่นที่อยู่แต่ตามขวดนะคะได้แล้วมั้ยคะ
3: ได้ค่ะ
1: ได้แล้วต้องเบาครกหน่อยค่ะใส่ไม่ได้ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยต่อเลยเนาะเอาตามด้วยผักกระเทียมเลยดีไหมคะ
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: ได้นะใส่อีกหนึ่งอย่างสามอย่างเรียบร้อยสามเกลือของเรานะคะระหว่างที่เรารอกระเทียมพริกไทยรากผักชีสามเกลือเราขอเขียงเพื่อเราจะมาทำการ
3: สับไก่
1: อะไรคะหั่นไก่และสับไก่ให้ละเอียดนะคะได้ยังคะ
3: อีกนิดค่ะเดี๋ยวมันถ้าโขกไม่ละเอียดจะเป็นเส้นๆมันจะทำให้อาหารเราดูไม่น่าทานค่ะเวลาผัด
1: เดี๋ยวเราจะผัดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ณัฐชัยขอกระทะ
3: โอเคค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะในระหว่างที่เราโขก
3: สามเกลือ
1: สามเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการหั่นไก่และสับไก่กันค่ะเนาะหั่นเป็นชิ้นยาวๆก่อนนะคะทำไมต้องหั่นก่อนถ้าเราไม่หั่นก่อนเนี่ยเวลาเราสับนะคะมันจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยละเอียดไม่ทั่วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นนี่คมมากเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อเราจะได้ทำการทำไมคะสับได้ละเอียดขึ้นนะคะใช้หมดนี่เลยเหรอคะอาจารย์ชวมน
3: ใช้หมดเลยค่ะไก่ที่เราใช้จะใช้ประมาณ250กรัมค่ะ
1: ใช้ปริมาณ250กรัม
3: ใช่ค่ะ
1: ใน250กรัมเนี่ยเราใช้กระเทียมกี่กรัมคะหรือกี่ช้อนโต๊ะคะ
3: กระเทียมเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ
1: แล้วรากผักชีนะคะ
3: รากผักชีเราจะใช้แค่2ต้นค่ะ
1: 2ต้นหรือถ้าเรามาตวงเป็นก็ช้อนโต๊ะได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้นะคะ
3: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็จะทำการสับนะคะ
3: ค่ะ
1: ใครจะเป็นคนสับดี
3: ฉ ชาวมนได้
1: ชาวมนได้เราเอาเขียงมาลองหน่อยเนาะ

0: ที่เราเตรียมไว้ก็คือแฮมนะคะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าอาจารย์ชมนหั่นได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะใช้แฮมนี้ซ้อนกันเลยนะคะ
0: รวดเร็ว
1: จะได้เร็วขึ้นนะคะนะคะเราก็จะหั่นประมาณครึ่งเซนค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยนะคะเพื่อว่าจะได้ทานง่ายเวลาเราไปห่อไส้นะคะ
0: ชำนาญการในการหั่นนะคะหั่นแฮมเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยอะไรดีคะเนี่ยเห็ดหอมนะคะเราก็จะตามได้หอมในการที่ก่อนที่เราจะนำเห็ดหอมมาหั่นนะคะเราต้องแช่น้ำแล้วตรงแกนตรงข้างล่างเนี่ยปกติเขาจะเรียกว่าตีนเห็ดนะคะเราก็จะไม่ได้ใช้เพราะมันแข็งนะคะเราก็ตัดออกแล้วแช่น้ําแล้วเราก็นํามาหั่นหั่นให้เหมือนกับอะไรเหมือนเดิมคะ
1: แฮมค่ะ
0: เหมือนเดิมอาจารย์ชมนชอบ
1: ตัดออกให้หมดนะคะ
0: ยังมีตีนเห็ดอยู
1: ่ซ้อนกันค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะ
0: อันนี้ถนัดหั่นค่ะถ้าถนัดหั่นแล้วถ้าหั่นถนัดอะไรนะ
1: ปาดด้วยค่ะ
0: ปาดด้วยโอ้โหสับด้วยไหม
1: ค่ะ
0: สับก็เมื่อกี้สับไปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่พอยังได้ถนัดปาดอีก
1: ค่ะ

0: ังจากนี้เราได้ส่วนผสมของไส้ปากหม้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการผัดเลยนะคะในการผัดนี้เราใช้ไฟปกติคือไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาน้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้เยอะเราจะใช้นิดเดียวนะคะทำไมไม่ใช้เยอะเวลาเราเอาไปใส่ในไส้ถ้าไส้มีน้ำมันเยอะมันจะไม่เกาะตัวมันจะลื่นแล้วรูปทรงของปากหม้อของเราก็จะไม่เป็นทรงนะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงถ้าไม่ร้อนก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ร
0: ้อนไหมคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
0: อาจารย์ณัฐชัย
2: ช้อน
0: ต้องใส่โขกละเอียดจัดนะอาจารย์ใครโขกเขาเนี่ย
1: ชาวมนค่ะ
0: อาจารย์ชาวมนหมด

0: ราก็คว่ำทับทีนะคะหรือตะหลิวนะคะคว่ำตะหลิวแล้วก็สลัดมันลงหน่อยได้นะคะไม่ลงใช่ไหมคะเพราะอะไรจะบี้ตอนแรก
1: ใช่
0: เอาช้อนช่วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: หงายทับทีช่วยเราก็ช่วยลงมาได้แต่จริงๆในการทำอาหารเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องช่วยนะคะเอาอะไรใส่ก่อน
1: เห็ดหอม
0: ใช้เห็ดหอมทำไมเราถึงใช้เห็ดหอมใส่ก่อนเห็ดหอมเนี่ยมันดูดน้ำนะคะมันดูดน้ำไว้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เห็ดหอมไปทีหลังเนี่ยตัวเห็ดหอมไม่ได้ถูกน้ำมันจะทำให้เห็ดหอมเนี่ยไม่ค่อยสุกนะคะหลังจาก

ายมันกระจายนะคะเราก็จะผักไปสังเกตไหมคะว่าในกระทะเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ำมันค่ะน้ำมันเราจะใช้ผัดแค่เครื่องสามเกลือของเรานะให้มีกลิ่นหอมเราก็จะรอตนไก่ทำไมคะเริ่มสุกเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องปรุงนะคะที่เราเตรียม

0: หนึ่งหรือไม่ใส่เลยเนี่ยรสชาติจะดรอปลงลองเทียบกันได้นะคะสุกหรือยังคะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องชิมนะสูตรเราโอเคไหม
1: สูตรเราโอเคใช้ได้เลยค่ะ
0: อร่อย
1: อร่อยค่ะ
0: ชัวร์ไหมคะ
1: ชัวร
0: ์ชัวร์ชกมือพี่สุกนะคะ
1: สุกค
0: ่
1: ะ
0: ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟ
1: เรียบร้อยนะคะ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ผ้าเนี่ยนะคะ
0: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
0: หอมอะไร
1: หอมสามเกลือที่เราผัดไว้นะคะ
0: แล้วหอมอะไรอีก
1: แล้วก็หอมพวกซีอิ๊วขาวหอมเห็ดหอมนะคะเค็มที่เราใส่เข้าไป
0: ทั้งหมด
1: ใช่
0: แล้วผสมผสานกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกินละมุนมากค่ะ
0: กินละมุนหอมชื่นใจ

0: หลังจากที่เราผัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นไงคะสีสันสวยงามนะคะหลังจากนี้เราได้ไส้แล้วนะคะก็จะมีอะไรต่อดี
1: น้ำจิ้มค่ะ
0: น้ำจิ้มค่ะในส่วนผสมของการทำน้ำจิ้มลุยสวนของเรานะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งประกอบไปด้วยนะคะพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วเราจะเลือกเฉพาะสีเขียวนะคะเพราะคำว่าสวนต้องสดชื่นนะคะและตามไปด้วยรากผักชีนะคะและก็ต้นผักชีค่ะส่วนประกอบอื่นก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลากระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็มีกระเทียมแล้วก็มีอันนี้น้ำส้มสายชูนะคะตามด้วย
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวและน้ำตาลทรายสุดท้ายรสชาติน่าจะเข้มข้นเกินเราก็ใส่น้ำเปล่าเติมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี่เราทำไมเลยคะ
1: ใส่โถ
0: ใส่โถปั่นทีเดียวเลยมาเลยค่ะเราก็จะใส่ผักชีก่อนนะคะต้นผักชีเพราะว่าปั่นได้ง่ายนะคะโถกับจานนี่มันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องหกมั่งนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ามันใหญ่เนาะหมดไหมคะเนี่ย
1: หมดค่ะ
0: หมดนี่กี่กรัมคะ
1: หมดนี้20กรัมค
0: ่
1: ะ
0: 20กรัมนะคะ
1: ค่ะ
0: ตามด้วยอะไรคะเนี่ยกระเทียมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่เราสับไว้กี่กรัมคะเนี่ยหรือกี่ช้อนโต๊ะ3กี่ช้อนโต๊ะคะ
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: 2ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยอะไรดีพริกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูสวนน
1: ี่10เม็ดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ10เม็ดถ้าเม็ดมันเล็กมันใหญ่เติมได้ไหม
1: เติมได้ค่ะอยู่ที่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะ
0: แต่อันนี้เราก
1: ลางๆ
0: ไว้ก่อนและอันนี้ก็เป็นอะไรคะเนี่ย
1: รากผักช
0: ีรากผักชีสุดท้ายทำไมต้องเอารากผักชีไว้สุดท้ายคะ
1: เพราะว่าเขาเป็นก้านเนื้อมันแข็งจะปั่นยากนะคะเราก็เลยต้องเอาลงไว้ให้รับกับใบมีดจะได้ปั่นละเอียดค่ะ
0: ค่ะแล้วทุกอย่างทำไมเลย
1: ใส่ทีเดียวเลยค่ะ
0: ใส่ทีเดียว
1: น้ำตาลนี้เราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ
0: 2ช้อนโต
1: ๊ะใช่ค่ะ
0: ตามด้วยน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี่สีนะคะแล้วก็น้ำปลา4ช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับปริมาณน้ำส้มเลยสุดท้ายเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: หมดหรือยังคะเนี่ย
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้ว
1: น้ำเปล่าค่ะ
0: ถ้าใครที่ไม่ชอบนะคะรสชาติเข้มข้นเราก็สามารถเติมได้นะคะน้ำเปล่าแต่

0: วันนี้เราไม่เติมแล้วค่ะเราอยากได้เข้มข้นนะคะจะได้ดูสวนให้สะเด็ดใจเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการอะไรนะคะ
1: ปิดฝาโถปั่นนะคะเรา
0: ก็ปั่นเลย

0: ปั่นนานแค่ไหนคะเนี่ย
1: ก็ดูที่ใบผักชีเรานะคะว่าละเอียดพอไหมขึ้นอยู่กับความชอบเราบางคนอาจจะชอบผักชีไม่ละเอียดเงี้ยค่ะ
0: เราก็ได้แล้ว
1: หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวน่ารับประทานมาก
0: ทำไมใช้สีเขียว
1: จะได้ดูสดใส
0: เหมือนลุยสวนจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างจะเขียวยกเว้นไส้นี่ค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะสีสวยละเอียดทานได้นี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะเจอพริกบางคนไม่ทานพริกเห็นพริกเป็นชิ้นๆโอ้ไม่เอาตักออกอันนี้หมดสิทธิ์ตักค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ทำไมต่อเลย
1: ผักที่เราจะไว้ทานคู่
0: นะคะสวนเราค่ะสวนเราอันนี้เป็นสวนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อุปกรณ์ในการปาดต่อไปอาจารย์ชาวมนก็จะทำไมคะทำการทำไมคะ
1: ปาดปรับหม้อครับ
0: อ๋อชอบปาดใช่ไหมคะ
1: ปาด
0: ชอบปาด
1: เรียบร้อย
0: อุปกรณ์ครบหรือยังคะ
1: ยังค่ะจะมีแป้งไส้แล้วก็น้ำเปล่าที่จะเอาไว้ใส่กับทายางเรานะคะเพื่อการเอาไว้เวลาเราล้างทายางแล้วก็ใช้ล้าง
0: ผ้าน
1: ะคะเป็นการตักน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าผ้าแห้งนะคะถ้าผ้าเราแห้งจะทำให้แป้งที่เราปาดไปเนี่ยมันติดผ้านะคะมันจะติดผ้าดังนั้นเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาคอยช่วยในเรื่องของการทำอะไรคะทำให้ผ้ามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเวลาเราปาดมาจะได้ไม่ติดผ้านะคะเริ่มปาดได้เลยยังคะเนี่ย
1: ก่อนที่เราจะปาดนะคะเราจะดูก่อนว่าความพร้อมของหม้อเราเนี่ยปาดได้หรือยังถ้ามีไอออกมาแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วนะคะปาดได้เลยเนี่ยค่ะให้มีไอออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ปาดค่ะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาหม้อออกมานะคะเราก็ใช้น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะป้ายบนผ้าให้ผ้าดูชุ่มนะคะแล้วเราก็เตรียมแป้งก่อนที่เราจะปาดเราแป้งเนี่ยจะต้องคนทุกครั้งนะคะที่ปาดเพราะว่าแป้งจะตกตะกอนทำให้แป้งเนี่ยก่อตัวเป็นก้อนแล้วเวลาเราปาดนะคะไม่ต้องเต็มนะคะยกขึ้นมาจากนั้นก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็เทแล้วเราก็ใช้ตูดกระบวยนะคะวนจากนั้นก็ปิดพักไว้ประมาณ10วิค่ะนับ1ถึง10ค่ะ
0: นับด้วย
1: หนึ่งสองนับในใจนะคะไม่ต้องนับออกมาแรงนะคะ
0: ปากหม้อของเรานะคะถ้าได้ที่หรือว่าตัวแป้งสุกแล้วเนี่ยเวลาเราก่อนเราเปิดปุ๊บเนี่ยตัวแป้งมันจะฟูขึ้นนะคะมันจะฟูอย่างเงี้ยค่ะ
1: สายฟูแล้วก็ไส้ก็ประมาณ1ช้อนกาแฟเรานี่นะคะ
0: ช้อนชานะคะช้อนชา
1: ถ้ามันเล็กน้อยไปก็เราก็เพิ่มได้
0: การปาดหม้อมันมีวิธีการปาดที่หลายแบบนะคะแบบธรรมดาแบบปาดธรรมดาปาดธรรมดาก่อน
1: ปาดธรรมดา
0: ปาดธรรมดา
1: ทั่วๆไปที่เราเห็น
0: แปะๆไปนะคะแต่ของเราต้องปาดแล้วมี
1: ลีลาค่ะ
0: ลีลา
1: ลำไปด้วยค่ะ
0: ต้องปาดให้มันมีลีลานะถ้าไม่มีลีลาไม่ได้เหมือนตบอะไรนะตบวอลเลย์บอลหน้าเน็ตเนาะต้องมีลีลาเดี๋ยวดูตอนที่เขามีลีลาลีลาไม่ลีลาดูนะคะเนี่ยขนาดใบตองที่มาลองยังลีลาเลยค่ะต้องมานั่งสารให้มันสวยแต่จริงๆใช้ใบตองธรรมดาก็ได้นะคะแล้วที่ใบตองเนี่ยเราก็จะ

ทาด้วยน้ำมันนะคะเพื่อให้มันทำไมคะไม่ติดใบตองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเรากิ้งได้นะคะ

0: เมื่อกี้มีลีลาหรือยัง
1: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วตอนไหน
2: ตอนเราปาดนะคะ
0: โอ้เผลอแป๊บเดียวลีลามันต่างกันยังไง
2: ลีลาก็คือถ้าตัวปากหม้อที่เราปาดมีลีลาคือเขาจะมีริ้วเล็กๆๆๆค่ะขึ้นที่ตัวชิ้นงานตัวชิ้นคำเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่มีลีลาก็จะทั่วๆไปแปะๆๆ
0: ที่มีลีลาก็คือเราจะดูริ้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ริ้วของปากหม้อนะคะถ้าแผ่นแป้งเหนียวจะริ้วได้สวยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะลีลาเยอะหน้าเห็นไหมคะเวลาตอนที่ว่าแป้งได้ไม่ได้มันจะฟูขึ้นก่อนนะคะเราก็จะริ้วเห็นไหมคะค่อยๆไล่ให้มันเกิดริ้วนะคะแล้วก็แปะ
2: ใหม่ปลายข
0: ึ้
2: น
0: นะคะมันจะมีริ้วของ
2: ปลายอยู่เล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นที่ปลายไปภายแล้วเนี่ยค่ะ

0: ก็จะเกิดริ้วอยากได้ปลาปลาเป็นไหมเป็นตัวปลา
1: ปลาทองเลยนะคะ
0: เมื่อกี้ขออะไรนะ
1: ขอปลาทองค่ะ
0: ขอปลาทองนะปลาทองมันต้องตัวทำไม
1: ตัวอ้วน
0: ๆท้องมันจะต้องผอมๆ
1: ใช่
0: แล้วมีหาง
1: มีหาง
0: ลีลาหน่อยนะลีลาลีลาลีลาอ่อนช้อยพายจะขัดเป็นปลานะคะ
2: น่า
0: แ
2: ล้ว
0: ไม่ต้องตบหางค่ะ
2: ต้องตบหางค่ะเดี๋ยว
0: อยากได้อยากได้หางบานๆตอนกินอาหารมันสดชื่นเป็นปลานะคะเนี่ยมีหางหน่อยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะปาดไปเรื่อยๆนะจนกว่าแป้งเราจะทำไงนะหมดถ้าหมดนี่อีก2ชั่วโมงหมดนะคะเพราะเราใช้แป้งไม่เยอะในการปาดเราจะใช้แป้งไม่เยอะดังนั้นเราก็จะปาดไปได้เรื่อยๆ

0: ค่ะหลังจากที่เราปาดปากหม้อได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการจัดตกแต่งกันค่ะ
1: ถอดออกไหมคะ
0: เอาออกไปค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นการจัดตกแต่งปากหม้อโรยสวนนะครับโดยที่ใช้ผักนะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับครับเดี๋ยวจัดกันเลยนะครับ

0: แรกเราก็นำผักกาดหอมนะครับ
1: ผักอื่นได้ไหมคะ
0: ผักอื่นได้ครับได้หลายอย่างนะครับ
1: ช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้เลยครับผม
1: ขอช่วยใส่น้ำจิ้มเนาะ
0: ครับผมนี่ครับวิธีการจัดก็จัดอยู่มุมด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้ครับใบสะระแหน่ครับ
1: เด็ดยอดมาก็ได้
0: นะครับเด็ดยอดจากนั้นใช้โหระพานะครับเลือกยอดสวยๆนะครับ
1: ลุยสวนเต็มที่เลยนะ
0: ครับวันนี้เราจะลุยสวนเต็มที่ครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ
1: เอาให้อาจารย์ฤทธิ์จัดผักอันนี้ด้วยเลยทีเดียวเนาะใส่ไปอีกนะคะเราหาบมาขายเต็มที่เลยค่ะใส่ผักไว้ให้หน่อยแล้วอาจารย์ธนันใส่ผักใส่ตัว
0: ได้คร
1: ับ ได้นะคะเอาปลาไปว่ายในสวนถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ถูกนะค่ะเอาสักกี่ตัวดี
0: สัก3ตัวนะครับ
1: 3ตัวพอใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ตัวมันใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเราทานเป็นอาหารว่างครับ
1: ค่ะอยากทานอิ่มเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าทานอิ่มก็ใส่ได้อีกเลยนะครับ
1: โอเค3นะคะ
0: คร
1: ับแล้วเอาน้ำจิ้มพอได้ยังครับผักพอแล้วเนาะ
0: พอแล้วครับ
1: เอาน้ำจิ้มใส่ตรงไหนดี
0: วางข้างนะครับ
1: ข้างหางเลยเนาะนะคะอันนี้เสร็จไป1แล้วใช่มั้ยคะ
0: เราจะมาทานแบบคำเล็ก

0: ตัวเล็กนี่คำเล็กนี่เราใส่ไป
1: 1คำครับ
0: 1คำนี่เสร็จหรือยังคะเนี่ยอุ้ยจับลงมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีสีสันเนี่ยเราทำได้ไหม
1: ทำได้ครับเราก็จะอาจจะเติมพริกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแครอท
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าตัวแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงหรือสีเขียวเราก็สามารถใช้ได้นะคะโดยการใช้น้ำนะคะน้ำอัญชันนะคะในการทำหรือน้ำใบเตยเราก็ตัดน้ำออกเราใช้น้ำใบเตยเท่าไหร่ใครต้องการสีเข้มสีอ่อนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอัญชันได้นะคะอาจารย์ชวนราดน้ำหน่อยให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวอาจารย์อัธชัยบอกให้ตัวเดียว
1: ใช่
0: ใส่สามตัวสองตัวได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ไม่มีคู่ว่ายเลยค่ะปาติน
0: โอ้ต้องการคู่อีกการที่เราใช้น้ำมันในการชุบตัวแป้งนะคะเพื่อทำให้แป้งเนี่ยไม่ติดกันเวลาเราทานถ้าเกิดว่าเราไม่ชุบน้ำมันไว้นิดนึงเนี่ยแป้งมันจะไปติดกันแล้วมันจะไม่เป็นตัวนะคะมันก็จะติดกันเป็นพืชในเวลาเราตักทานมันก็จะทานไม่สะดวกนะคะดังนั้นเราก็จะใช้น้ำมันในการชุบมันก็จะมีนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพียงแต่ว่าไม่ให้มันทำไมคะติดกันเท่านั้นเองขอปลาเนี่ยปลาอาจารย์ชมูลบอกว่าขอ2ตัวนะจะเอาตัวเดียวเพราะอะไร
1: ไม
0: ่มีคู่เขาต้องมีคู่ อันนี้ไม่ต้องราดลืมราดแล้วก็ราดไปแต่เราเนี่ยอยากจะทำไมคะ
2: โชว์น้ำจิ้ม
0: เรามีน้ำจิ้มนะเลื่อนไปนิดเน
2: า
0: ะนี่ค่ะ
2: งามค่ะ
0: ถ้าไม่พอผักในนี้เราสามารถทำไมได้อีกคะเนี่ย
1: ทานได้อีกครับ
0: ทานได้อีกน้ำจิ้มไม่พอเราสามารถทำไมได้อีก
1: เติมได้อีก
0: เติมเลยค่ะเติม

เป็นไงคะวันนี้ปากหม้อลุยสวนของเราสมกับที่ชื่อว่าลุยสวนเพราะจะอุดมไปด้วยทั้งผักแล้วก็

0: มุนไพรต่างๆที่เรานำมาใช้ค่ะ
1: ค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะปากหม้อลุยสวนของเราก็เสร็จสิ้นนะคะการที่นักเรียนนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพหรือว่าทำเป็นอาชีพการทำปากหม้อมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอุปกรณ์ก็ไม่ได้มากนะคะจะมีแค่หม้อและก็ผ้าแล้วก็ผ้ายางเท่านั้นเองอยากบอกนักเรียนนักศึกษาว่าทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมเรื่องของการใส่ใจนะคะให้ดีแม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเรื่องของการกระบวนการทำเรื่องของการทำความสะอาดและความปลอดภัยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
5: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้ ป็นท่อชีสอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
4: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
5: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
4: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
5: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณ

0: และปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธิรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

จากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าจุลอมพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้ทรงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัประการอาทิส่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทันทีเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรสิทธิ์อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57

วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครง

1-12 สิงหาคม 2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพันกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษฎารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนบนชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Relay Module ร่วมกับ Node MCU ESP8266 โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเปิดปิดไฟตามบ้านเรือนแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับ Relay กันก่อนเลยค่ะรีเลย์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งเป็นสวิตช์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวสั่งการแทนที่จะใช้มือกดเหมือนสวิตช์อื่นๆทั่วไปการใช้วงจรรีเลย์จะต้องต่อแหล่งจ่าย2ชุดขึ้นไปโดยชุดแรกจะจ่ายไฟให้รีเลย์และชุดที่เหลือจะต่อกับวงจรภายนอกหรืออาจจะใช้แหล่งจ่ายชุดเดียวกันแต่แยกสายให้รีเลย์กับวงจรภายนอกก็ได้เมื่อยังไม่มีการจ่ายไฟให้กับขดลวดคอยขาคอมจะเชื่อมต่อกับขา NC หรือปกติปิดแต่เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟให้กับขดลวดแล้วขาคอมจะสลับกับการเชื่อมต่อขา NO หรือปกติเปิดเราใช้หลักการพื้นฐานนี้ในการสลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรได้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการใช้งาน Relay Module นะครับร่วมกับโนด MCU ESP8266 นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ Relay Module แบบลึกๆนะครับการทำงานนะครับแล้วก็ลองทำแลบดูนะครับก่อนหน้านี้เราเคยใช้ Relay Module บ้างแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ Relay Module จะถูกประยุกต์ใช้ในงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่อย่างเช่นโปรเจกต์ควบคุมหลอดไฟด้วย Blink เป็นต้นนะครับแต่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการลงดีเทลไปอีกนะครับในส่วนของรีเลย์วันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมนำมาโชว์นะครับก็จะมีหลอดไฟตอนนี้มีหลอดไฟอยู่2หลอดมีหลอดอ้วนกับหลอดพร้อมนะครับหลอดพร้อมนี่จะติดสว่างนะครับแล้วก็หลอดอ้วนจะดับอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับว่าทำไมหลอดนึงติดหลอดนึงดับนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักรีเลย์โมดูลกันก่อนนะครับรีเลย์โมดูลนะครับที่อยู่บนโต๊ะผมตอนนี้นะครับจะเป็นประเภท4ชแนลนะครับประเภท4ชแนลรีเลย์ตัวนี้จะรองรับทั้งไฟกระแสตรงแล้วก็ไฟกระแสสลับนะครับตามสเปคที่เราอ่านถ้าเราอ่านที่หน้ารีเลย์นะครับก็ได้10แอมป์นะครับกระแส10แอมป์โดยจะต้องป้อนไฟสัญญาณนะครับสัญญาณอินพุต5โวลต์ DC นะครับเข้าไปโดยจะมีทั้งหมดอยู่11ขานะครับตัวนี้ขาที่1นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยงเป็น5 VDC นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการต่อเข้าบอร์ด ESP8266 เรียบร้อยนะครับตรงนี้ขาแรกนะครับ VDC ต่อเข้าที่บวก 5V นะครับเป็นขาไฟเลี้ยงขาที่2ขากราวนะครับสายสีดำ GND นะครับต่อเข้าที่กราวนะครับตามตารางนะครับขาที่3เป็นขาสัญญาณ input relay 1นะครับก็คือขานี้นะครับสัญญาณ input relay 1เนี่ยผมต่อเข้าที่ D0ขาถัดไปขาที่4จะเป็นขา input relay 2แล้วก็ขาถัดไปก็เป็นสัญญาณ input ของ relay 3 relay 4ตามลำดับนะครับส่วน jumper สีเขียวนะครับจะเป็นการจัมประหว่าง common กับกล่าวนะครับโดยผมต่อใช้งาน relay 1ตัวนะครับ1โมดูลเพื่อเห็นภาพชัดเจนแต่ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการใช้4โมดูลก็ใช้หลักการนี้ได้เลยนะครับรีเลย์นะครับ1ตัวนะครับจะมีขดลวดอยู่ข้างในนะครับขดลวดนี้จะทำงานเป็นสร้างสนามแม่เหล็กก็แต่เมื่อเราส่งสัญญาไปนะครับโดยเราจะปล่อยสัญญาณอินพุตจาก ESP8266 เข้ามาคอนโทรลนะครับส่วนขาของรีเลย์นะครับวันนี้เราต่อครบเลยนะครับขาของรีเลย์จะมีทั้งหมดอยู่3ขาที่ต้องต่อใช้งานได้นะครับก็คือขา NC นะครับขา common แล้วก็ขา NO นะครับ NC หรือว่า normal code นะครับเป็นขาปกติปิดนะครับปกติปิดตอนนี้ต่ออยู่กับหลอดไฟฝั่งซ้ายมือนะครับหลอดพร้อมนะครับตัวที่กำลังติดอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยสัญญาณ input ใดๆเข้าไปหลอดไฟติดนะครับมีไฟวิ่งนั่นคือความหมายของ NC ครับ normally code ก็คือปกติวงจรปิดนะครับไฟก็จะติดสว่างแบบนี้นะครับถัดมานะครับขา NO ครับหรือว่า Normal Open นะครับต่อจากกับหลอดไฟหลอดที่ดับอยู่นะครับ NO Normal Open คือปกติเปิดนะครับปกติถ้าเราไม่ได้ปล่อยสัญญาณ input ใดๆเข้า

ไปขานี้จะเปิดอยู่ทำให้ไฟฟ้าไหลไม่ถึงกันนะครับพอไม่ครบวงจรไฟก็เลยยังไม่ติดสว่างนะครับก็คือไฟดับนั่นเองนะครับส่วนขาคอมมอนนะครับขาตรงกลางเนี่ยเราจะมีการต่อเชื่อมกันอยู่นะครับก็คือขาที่ใช้ร่วมกันนะครับจะเป็นลักษณะของสวิตช์นะครับสับซ้ายสับขวานะครับถ้าดูตามสไลด์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับขาคอมมอนตอนนี้นะครับสับไปทาง NC นะครับก็คือ Normally Code ทำให้ไฟเนี่ยไหลไปทางหลอดซ้ายมือหรือว่าหลอดพร้อมนะครับแต่ถ้าเราปล่อยสัญญาณโลจิกเข้าไปปุ๊บไฟก็จะไหลไปทาง NO นะครับ NC ก็จะถูกตัดนะครับเพราะฉะนั้น NC กับ NO เนี่ยจะทำงานตรงข้ามกันเสมอนะครับนี่นะครับเป็นสภาวะปกติแล้วก็สภาวะจ่ายกระแสไฟนะครับสภาวะปกติก็ขาคอมมอนจะแตะกับทางฝั่ง NC นะครับส่วนเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปหรือว่าจ่ายสัญญาณอินพุตเข้าไปนะครับตัวคอยที่อยู่ในก็จะทำงานนะครับทำการดึงเอาตัวหน้าสัมผัสนะครับมาแตะฝั่ง NO นะครับการใช้งานลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบสลับไปสลับมานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานกันนะครับให้นักศึกษาไปที่ Google Drive นะครับไปที่บทที่19นะครับการใช้งานรีเลย์โมดูลร่วมกับโนด MCU ESP8266ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมานะครับชื่อว่า relay.ino นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรม Arduino IDE นะครับซอร์สโค้ดในบทเรียนบทนี้นะครับจะสั้นๆ นะครับโดยไม่มีการ input library ใดๆเข้ามานะครับขึ้นต้นมานะครับก็เป็นการ define ตัวหลอดไฟเลยผมจะปรับแก้โค้ดนิดนึงนะครับเราลองปรับดูนะครับผมจะปรับแก้โค้ดบรรทัดที่2นะครับ define LED D0 นะครับจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น IND นะครับเป็น IN IN ก็คือ D0 นะครับเป็น IN1 แล้วกันนะครับก็คือ D0 เราจะลอง define ไว้เผื่อกรณีใช้4ตัว IN1 IN2 IN3 IN4 นะครับ4ตัวเลย D0 D1 D2 D3เรียงกันนะครับแล้วผมก็ replace คำว่า LED นะครับด้วยคำว่า IN1 นะครับมีทั้งหมด3ที่นะครับในส่วนของ wire setup นะครับเราก็ทำการ copy นะครับให้เป็น4ตัวนะครับ IN1 IN2 IN3 IN4 นะครับจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมนี้ไม่ยากเลยนะครับถัดมานะครับ void loop นะครับ void loop เราเพียงแค่สั่ง digital write ออกไปแค่นั้นเองนะครับจะให้ write อะไรนะครับ write high หรือ write high ก็เป็นการส่งสัญญาณ input เข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะครับขาสัญญาณ input relay นะครับขา1ขา2ขา3ขา4การส่งค่า high เข้าไปก็คือการส่งสัญญาณ input เข้าไปให้ relay ทำงานนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมจะเขียนเป็น digital writeIN1 high นะครับก็คือเซตให้ D0 เป็น high จากนั้นก็ทำการดีเลย์นะครับดีเลย์ 1,000 นะครับถัดมาก็ Digital Write IN1 เป็น low นะครับแล้วก็ดีเลย์ 1,000 นะครับโค้ดโปรแกรมจะคล้ายๆกับโค้ดไฟกระพริบนะครับตัวอย่างใน example ของตัว Arduino IDE นะครับผลการทำงานนะครับก็จะเป็นการส่ง high ไปแล้วก็ดีเลย์ 1 วิแล้วก็ส่ง low ไปแล้วก็ดีเลย์1วินะครับเรามาดูการทำงานกันนะครับกดอัพโหลดโปรแกรมครับระหว่างอัพโหลดนะครับตัวดีเลย์จะสับนะครับอันนี้เป็นอาการปกตินะครับต้องรอจนกว่าอัพโหลดเสร็จนะครับตอนนี้โปรแกรมอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับดีเลย์ก็ทำงานอันนี้คือทำงานตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้นะครับก่อนหน้านี้เป็นที่ไฟติดคือดีเลย์มันสับเพราะว่าอยู่ในระหว่างอัพโหลดนะครับจากโปรแกรมนะครับเราก็สั่งให้ Digital Write IN1 นะครับก็คือ Relay Module แรกนะครับรับค่าเข้าไปแล้วก็ Delay 1วิแต่สังเกตว่าเราสั่งแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าได้ผล2ครั้งนั่นคือพอเราสั่งให้ส่งสัญญาณ input เข้าไปนะครับหลอดไฟหลอดกลมก็จะติดตรงกันข้ามหลอดพร้อมก็จะดับนะครับพอเราสั่ง low เข้าไปหลอดพร้อมก็จะติดหลอดอ้วนก็จะดับนะครับทำงานสลับกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลอง modify โปรแกรมเรานิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจเรามีรีเลย์อยู่4ตัวเราจะลองปรับค่าดูนะครับปรับค่า
เวลาลงนะครับสักประมาณ500นะครับหาร2ลองปรับลงแล้วก็อัพโหลดโปรแกรมดูนะครับในการทำงานของตัวรีเลย์นะครับจะมีการสับไปสับมานั่นคือเสียงของคอยนะครับทำการนั่นคือเสียงของคอยมีการทำงานนะครับสับให้รีเลย์ทำงานท่านนักศึกษาเป็นคนช่างสังเกตนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีเสียงดังคล้ายๆกันติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับอันนั้นก็คือเป็นรีเลย์เหมือนกันนะครับเป็นรีเลย์เหมือนกันเราอัพโหลดโปรแกรมแล้วมีเออร์เลอร์นะครับ EE Prom เออร์เลอร์ลักษณะนี้นะครับเกิดจากตัวบอร์ดนะครับซึ่งมีมูลมิลลิค่อนข้างน้อยให้เราลองกดอัพโหลดอีกรอบนึงครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องนี้นะครับตัวบอร์ดเนี่ยมันแรมน้อยบางทีมันพอทำงานไปสักพักหนึ่งอาจจะค้างนะครับให้ทำการกดอัพโหลดใหม่ดูเราอัพโหลด2รอบไม่ผ่านลองกดรีเซ็ตดูนะครับแล้วก็อัพโหลดใหม่ถ้ายังไม่ผ่านอีกนะครับลองถอดสายสัญญาณที่เป็น D0 ออกนะครับแล้วก็อัพโหลดใหม่เราอัพโหลดยังไม่ผ่านนะครับวิธีสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาครับลองถอดทุกอย่างออกก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตบอร์ดด้วยการถอดสายนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่บางทีทฤษฎีที่เราเรียนกับการปฏิบัติมันก็ไม่ตรงกันนะครับเสียบเข้าไปแล้วอัพโหลดใหม่อีกรอบครับพอเราตัดไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์ในส่วนของเมมโมรีนะครับปลัดในส่วนของหน่วยความจำออกนะครับให้มันว่างๆแล้วเราก็อัพโหลดเข้าไปใหม่ระหว่างอัพโหลดนะครับผมจะต่อสายกลับเข้าไปสีขาวเป็น VCC บวก5สีดำเป็นกราวนะครับแล้วก็ D0 นะครับนี่โปรแกรมอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับหลอดไฟก็ทำการทำงานติดดับสลับกันนะครับตามขาของ NO กับ NC ซึ่งต้องทำงานสลับกันแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเล่นอีกนิดนึงนะครับเราจะปรับค่าลงไปอีกเราจะลองดูว่ามันปรับได้ขนาดไหนนะครับจะลองใส่ประมาณสัก75นะครับต่อสายกลับเข้าไปนะครับ

นี่นะครับอันนี้คือค่าที่75มิลลิเซกนะครับรีเลย์ก็ยังทำงานสับไปสับมาได้ตามที่เราสั่งนะครับก็นักศึกษานะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหันดับไฟนิดนึงนะครับการสั่งให้หยุดนะครับก็คือการถอดขาที่เป็นinput logic ออกนะครับครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของดีเลย์นะครับสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับหรือว่ามอเตอร์เป็นต้นนะครับในส่วนของรีเลย์นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นนำไปประยุกต์ใช้งานก็คือการควบคุมทิศทางของมอเตอร์นะครับโดยสั่งให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเป็นต้นนะครับอย่างเช่นการทำรถไฟฟ้านะครับก็ใช้รีเลย์ในการควบคุมนะครับจะให้ไปซ้ายหรือไปขวาตัวรีเลย์ก็สามารถทำได้นะครับลักษณะงานที่เหมาะกับการใช้งานรีเลย์เป็นตัวควบคุมนะครับก็อย่างเช่นลักษณะงานที่อยู่บนที่สูงนะครับยากต่อการเข้าถึงนะครับอย่างเช่นที่มนุษย์เข้าไม่ถึงนะครับเป็นต้นแล้วก็ใช้ IoT ในการควบคุมผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับต่อ Wi-Fi เพิ่มเป็นต้นนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้เห็นภาพในการใช้งานดีเลย์โมดูลนะครับร่วมกับบอร์ด EP826 นะครับแล้วก็เข้าใจหลักการทำงานของแต่ละขาของรีเลย์นะครับพร้อมทั้งสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ในบทเรียนสำหรับวันนี้เรามีแพลตฟอร์ม as a service อีกตัวหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือ NetPiNetPi ย่อมาจาก Network Platform for Internet of Everything ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Data Service ที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อให้คนไทยใช้เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆบนโลกใบนี้สามารถติดต่อกันง่ายขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ที่ใดเมื่อใด NetPi จะเป็นตัวดูแลการเชื่อมต่อทั้งหมดให้ขอเพียงแค่อุปกรณ์ตั้งอยู่บนอินเทอร์เน็ตจุดเด่นหลักของ NetPi ก็คือใช้งานง่ายและรองรับได้หลากหลายเช่น HTML5 Android iOS ESP8266 Arduino Python และอื่นๆอีกมากมายเราสามารถเรียนรู้ NetPi ได้อย่างง่ายดายและรับรองว่าเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วเราจะนำไปปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ได้อย่างหลากหลายขั้นตอนและวิธีการจะเป็นอย่างไรเราเข้าสู่บทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เรื่อง IoT นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในหัวข้อของเปิดโลก NetPi Platform Where Things Chat นะครับที่ผ่านมานะครับในบทเรียนก่อนหน้านะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานคลาวด์ไปบ้างแล้วนะครับทั้งในแง่ของความหมายแล้วก็โครงสร้างการทำงานนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลขึ้นไปที่คลาวด์นะครับในวันนี้นะครับผมมีคลาวด์แพลตฟอร์มอีกตัวนึงนะครับมาแนะนำนะครับคลาวด์แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมีชื่อว่า NetPi นะครับซึ่งหน่วยงานที่ดูแลนะครับก็คือสวทช.นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะทำโดยคนไทย 100% เลยนะครับในส่วนของ NetPi นะครับเรามาดูกันนะครับ NetPi นะครับก็คือแพลตฟอร์ม IoT นะครับที่ให้บริการสื่อสารแบบเรียลไทม์นะครับก็จะคล้ายๆกับคลาวด์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็น IoT Suite นะครับหรือว่า ThingSpeak เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มีแดชบอร์ดให้เราเลือกใช้งานเพื่อที่จะแสดงผลข้อมูลออกมานะครับซึ่งแดชบอร์ดนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็มีไลบรารีแบบ Open Source นะครับให้นำมาใช้งานได้เลยนะครับรองรับการเขียนโปรแกรมหลายภาษานะครับตัว NetPi ในมุมมองของนักพัฒนานะครับอาจมองว่า NetPi นะครับก็คือคลาวด์นะครับแล้วก็บวก Client Library นะครับก็คือเป็นคลาวด์นะครับที่มี Client Library ให้เลือกใช้ด้วยนะครับโดย Client Library เนี่ยมีซัพพอร์ตค่อนข้างหลากหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัว Arduino นะครับตัว ESP8266 นะครับ Raspberry Pi เป็นต้นนะครับแล้วก็ Linux ก็ได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น Android ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ Apple นะครับเครื่อง Mac นะครับ Windows ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยสามารถส่งข้อมูลซิงค์กับ NetPi ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถ cross แพลตฟอร์มคุยกันได้ด้วยนะครับคุยกันระหว่างแต่ละแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับเราก็มองว่า NetPi เนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเป็นโบรกเกอร์นะครับในการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้ไลบรารีนะครับตัวไลบรารีของ NetPi นะครับมีชื่อว่าไมโครเกียนะครับซึ่งไมโครเกียนะครับก็ทำหน้าที่หลักๆอยู่นะครับ4อย่างนะครับก็คือการทำในส่วนของ authentication นะครับก็คือการตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานนะครับคือ authentทำ authorization นะครับก็คือตรวจสอบระดับการใช้งานนะครับทำในส่วนของ communication นะครับก็คือสื่อสารระหว่างตัวโนดกับตัวคลาวด์นะครับแล้วก็ทำ coordination นะครับโดยเชื่อมการทำงานของทุกระบบเข้าด้วยกันนะครับมันทำงานยังไงนะครับตัว NetPi นะครับก็จะเป็นเหมือนโบรกเกอร์นะครับสามารถรับค่าจากdevice ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่งค่ามาได้ด้วยนะครับนี่คือความพิเศษของ NetPi นะครับถ้านักศึกษาฟังตรงนี้แล้วนะครับยังไม่เข้าใจให้ลองนึกภาพถึง Blink นะครับ Blink กับ NetPi มีการทำงานคล้ายๆกันนะครับนั่นคือสามารถเป็นได้ทั้งตัวรับและตัวส่งค่าได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่าง Blink กับ NetPi ก็คือ Blink เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนมือถือเท่านั้นนะครับจะไม่มีใช้บนคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับส่วน NetPi เนี่ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับใช้บนมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บนโน้ตบุ๊ก PC ได้หมดนะครับโดยใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้ามองจากด้านในนะครับตัว device นะครับจะทำการ authenticate ด้วย key and secret นะครับเพราะว่า NetPi เนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของ security ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการทำ authenticate ด้วย key กับ secret นะครับโดยเข้าปกติทั่วไปนะครับที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า key นะครับหรือว่าที่เราเห็นบ่อยๆก็คือ API key นะครับแต่ NetPi เนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับนอกจากจะมี key แล้วนะครับ ยังต้องมี Secret อีกนะครับซึ่งเป็นอักขระ Random นะครับความยาวก็เกือบ20อักขระนะครับประมาณหนึ่งตัวนี้เอาไปใส่ในตัวDevice นะครับเพื่อสื่อสารกับตัว NetPy นะครับตัว Device นะครับอ้างอิงกันด้วย Alias นะฮะ Alias เนี่ยก็คือชื่อเล่นของอุปกรณ์นะครับการที่ Device แต่ละตัวจะคุยกันนะครับก็จะคุยกันผ่านชื่อเล่นนะครับเหมือนเรียกชื่อกันนะครับนาย A นาย B นาย C นะครับนาย A คุยกับนาย C ก็ต้องเรียกด้วยชื่อ Alias นะครับซึ่งชื่อ Alias ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ MicroGear เองนะครับเป็นไลบรารีที่เป็นตัวกลางนะครับนำไปสู่บริการของ NetPy นะครับฮาร์ดแวร์และ OS ที่รองรับนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นตัว Linux Android นะครับ XP8266 นะครับ Windows แล้วก็ HTML5 ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Raspberry Pi แล้วก็บอร์ดอย่างเช่น Link-It-1 เป็นต้นนะครับของเราเนี่ยที่เราเรียนรู้นะครับก็จะมีบทหนึ่งนะครับที่ใช้บอร์ด Link-It-1 มาร่วมทำงานกับ NetPy นะครับส่วนภาษาที่รองรับนะครับก็รองรับทั้ง Node.js นะครับภาษา C นะครับแล้วก็ Java Python นะครับ Android พวกนี้ได้หมดเลยนะครับสำหรับเว็บ NetPy เองนะครับอยู่ที่เว็บ netpy.io นะครับชื่อเว็บจะมีความลักษณะเฉพาะนะครับปกติเราจะเห็นแค่ .com.net แต่สำหรับเว็บ NetPy นะครับแค่พิมพ์คำว่า netpy.io นะครับแค่นี้นะครับก็จะไปที่เว็บของ NetPy นะครับถ้าเราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บ netpy.io นะครับในนั้นจะมีทั้งติวตอเรียลนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของโปรเจกต์ทางด้าน IoT นะครับใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราได้เรียนรู้รวมถึงตัวอย่างซอร์สโค้ดด้วยนะครับเพราะว่า NetPy เนี่ยกำลังผลักดันและขับเคลื่อนเต็มที่เลยนะครับให้มีการใช้งานในประเทศไทยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การใช้งาน NetPy เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตนะครับ default นะครับเบื้องต้นเนี่ยทุกคนที่สมัครจะได้มา100เครดิตนะครับในการสร้างdeviceหรือว่าสร้างแอปขึ้นมานะครับตัวเครดิตจะถูกหักออกไปนะครับซึ่ง100เครดิตเนี่ยก็เพียงพอในการเรียนรู้นะครับถ้าเป็น Blink นะครับก็จะเป็น energy นะครับคล้ายๆกันนะครับเครดิตของ NetPy ก็คือ energy ของ Blink นะครับใน NetPy นะครับถ้าเราล็อกอินเข้าไปนะครับจะมีคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาให้เราทำความรู้จักค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น App ID นะครับApp ID Key Secret จะถูกพูดถึงค่อนข้างบ่อยเวลาทำงานกับ NetPy นะครับ App ID ก็คือชื่อของแอปพลิเคชันเรานะครับ Key นะครับก็จะเป็นแบบเสมือนกุญแจนะครับ Secret ก็จะใช้ร่วมกับ Key นะครับซึ่ง อุปกรณ์ที่อยู่ใน App ID เดียวกันเนี่ยสามารถคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดต่าง App ID จะคุยกันไม่ได้นะครับ App ID แต่ละ App ID เนี่ยห้ามซ้ำกันนะครับแต่ละคนเราสร้างได้สูงสุด10 App ID นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างแอป ID เราก็ต้องออกแบบว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่จะให้คุยกันในแอป ID ไหนนะครับโดยการแยกเป็นแต่ละแอป ID คนละอันกันนะครับจะคุยข้ามกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม security อีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับคีย์นะครับสามารถใช้คีย์เดียวแล้วก็แชร์ในแต่ละอุปกรณ์ได้นะครับคีย์เดียวแต่ว่าใช้กับอุปกรณ์หลายตัวก็ได้นะครับหรือจะแยกคีย์กันไปก็ได้นะครับแต่ละ device นะครับคีย์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ device key กับ section key นะครับ device key เนี่ยจะสร้างขึ้นมาถาวรนะครับตัว device key จะสร้างถาวรเลยนะครับส่วน section key เนี่ยจะสร้างเมื่อมี device connect มานะครับเป็น one time นะครับซึ่งลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเป็น device key เราก็มักจะใช้กับตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นบอร์ด XP8266 เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux นะครับ Windows พวกนี้เวลาคอนเนคเข้าไปเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า device ส่วน section key นะครับนิยมใช้กับอย่างเช่นเว็บไซต์เป็นต้นนะครับถ้าเราทำเว็บขึ้นมาเว็บนึงที่เป็นสมมุติเป็น HTML5 เราคอนเนคไปที่ NetPy นะครับเราก็เลือกใช้ section key แทนนะครับเพราะว่าเราปิดเปิดบ่อยๆนะครับคือ device key เนี่ยการันตีว่าจะมีคีย์ที่ใช้งานได้แน่นอนนะครับเมื่อ device คอนเนคเข้าไปแต่ถ้าเป็น section key เนี่ยก็สร้างตอนที่ connect เข้าไปใช้งานนะครับตัว device key นะครับก็ recommend สำหรับที่เป็น physical device หรือว่าแนะนำใช้กับ physical device นะครับส่วน section key ก็แนะนำสำหรับที่เป็น logical device นะครับอย่างเช่นเว็บเบราว์เซอร์เป็นต้นนะครับ alias นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อเล่นของสรรพสิ่งนะครับหรือว่าของ

อุปกรณ์นี่แหละนะครับเวลามันคุยกันนะครับเขาก็จะเรียกชื่อนะครับชื่อ NetPy Resource นะครับจะมีหลักๆจะมีอยู่3อย่างนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ฟรีบอร์ดนะครับแล้วก็ฟีดนะครับ3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในบทถัดไปนะครับฟรีบอร์ดนะครับก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับโอเพนซอร์สที่สามารถแก้ไขดัดแปลงเองได้ตามใจชอบนะครับโดยฟรีบอร์ดเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราได้ด้วยนะครับจะสั่งรันที่เครื่องเราก็ได้นะครับแล้วก็มีซอร์สโค้ดมีอะไรให้ครบหมดเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาซอร์สโค้ดเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดครับหรือถ้าใครไม่อยากรันที่เครื่องนะครับก็รันที่ netpy.io ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ data source นะครับจะดึงค่าแบบ real time นะครับมีวิดเจ็ตสำหรับการควบคุมนะครับทำงานแบบ client side นะครับไม่ต้องใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราโหลดมาที่เครื่องเราเนี่ยแล้วเราอยากแชร์ให้คนอื่นใช้งานเราก็ต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับส่วนฟีดนะครับก็เป็น data storage service นะครับเป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะ time series นะครับคือเก็บเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับ1ปีนะครับนานสุดก็เก็บได้32 data point นะครับต่อ1ฟีดนะครับความละเอียดของข้อมูลนะครับก็คือ15วินาทีนะครับคือ1นาทีเนี่ยอนุญาตให้ส่งเก็บได้4ค่านะครับ60หาร4ก็ได้เท่ากับ15นะครับส่วนวิดเจ็ตนะครับอย่างเช่นฟีดวิวนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากฟีดมาโชว์ได้นะครับโชว์เป็นลักษณะของกราฟนะครับตัว NetPy เองนะครับก็จะมีเอกสารที่เป็นทั้ง PDF นะครับแล้วก็ตัว presentation นะครับคือ resource ของ NetPy เนี่ยมีให้เยอะมากนะครับนักศึกษาสามารถไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ netpy.io ได้เลยนะครับโดยเข้าไปในส่วนของ tutorial นะครับจะมีทั้งบทความนะครับจะมีทั้งไฟล์นำเสนอนะครับอย่างเช่นไฟล์ PowerPoint ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็มาจาก netpy นะครับสามารถโหลดไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างโปรเจกต์นะครับตัวอย่างโปรเจกต์เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนิดนึงนะครับ netpy.io นะครับที่หน้าแรกนะครับของ NetPy นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับอุปกรณ์นะครับตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ 36,413 device นะครับที่ connect อยู่นะครับแล้วก็มี account 10,000 กว่า account นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับเพราะว่า NetPy เนี่ยเป็น service ของคนไทยนะครับ our serviceส่วนนี้ก็จะบอกว่ามีเสบียงอะไรบ้างให้บริการนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์ครับตัวนี้น่าสนใจนะครับโปรเจกต์คือตัวอย่างโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเช่นสมาร์ทปลั๊กพายเซนเซอร์นะครับแพลนเซนเซอร์ CPU and memory load monitor เป็นต้นนะครับ Wi-Fi smart switch อันนี้ก็อารันแชทบอท Wi-Fi smart plug พวกนี้นะครับก็นักศึกษาสามารถโหลดดูได้เองเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปลงในส่วนของโปรเจกต์นะครับเอกสารที่ทาง NetPy ทำไว้นะครับค่อนข้างอ่านง่ายนะครับมีทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับนี่ตัวอย่างลายวงจรแล้วก็ซอร์สโค้ดนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์นี้ครับเป็นเรื่องของสมาร์ทปลั๊กนะครับก็มีการสั่งปิดสั่งเปิดตัวปลั๊กนะครับจากปลั๊กเดิมที่อยู่ตามบ้านเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะมีอันตรายเด็กเอามือไปจิ้มเล่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าต้องการคอนโทรลการสั่งปิดสั่งเปิดปลั๊กได้จากมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องปล่อยไฟไว้ตลอดนะครับเราไม่ใช้อันไหนแล้วก็ปิดอันนี้คือโปรเจกต์เกี่ยวกับสมาร์ทปลั๊กนะครับมาถึงจุดนี้นะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับการใช้งานตัว NetPy นะครับก็ให้นักศึกษานะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ Cloud Service ที่เป็นของต่างชาติกับของไทยเองนะครับเดี๋ยวในบทถัดไปนะครับเราก็จะมีตัวอย่างการใช้งาน NetPy มาให้ดูนะครับก็ให้นักศึกษานะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ netpy.io นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างครบครันนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักศึกษาจะได้รับทางเลือกนะครับมีทางเลือกในการเลือกใช้ Cloud Platform อีกตัวนึงนะครับที่เป็นของคนไทย 100% เลยนะครับเพื่อนำไปใช้กับโปรเจกต์ด้าน IoT นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและก็การผสมเครื่องดื่มครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านๆมานะครับเราสอนเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเรื่องของการผสมเครื่องดื่มที่ไม่ว่าครูอุ้ยจะมาสอนกับครูมอสหรือครูปอมนะครับแต่วันนี้ครับครูอุ้ยขออนุญาตฉายเดี่ยวในเรื่องของชาครับพอเวลาที่เราพูดถึงเครื่องดื่มนะครับสิ่งที่เรานึกถึงได้เป็นสิ่งแรกณปัจจุบันของนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของกาแฟนะครับและเป็นที่อีกเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคนนั่นก็คือเรื่องของชานั่นเองครับบางคนอาจจะชอบชาเขียวปั่นบางคนอาจจะชอบเป็นชาที่เป็นชาไทยนะครับแล้วก็เป็นชาส้มเนาะชาอัสสัมหรือบางทีอาจจะเป็นชาไต้หวันที่ทุกคนค่อนข้างที่จะชอบนะครับเนื่องจากรสชาติที่หอมหวานนะครับแล้วก็มีคาเฟอีนไม่แพ้ไปกว่าตัวของเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการทำชาแต่ว่าการทำชานั้นก็จะง่ายไปนะครับแต่ว่าคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าการทำชาการแช่ชาในเหมือนของที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นชาไทยที่ตามรสกบีโบราณนะครับก็จะเป็นการทำชาผ่านถุงชาแล้วก็มีการสกัดชาโดยใช้น้ำร้อนผ่านการแช่หรือว่าการ immersion นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับคุยจะแตกต่างแล้วก็เราจะยกระดับในอีกหนึ่งส่วนนอกจากที่เราจะเคยเห็นในส่วนของการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่นักเรียนสามารถหาดูได้นะครับในร้าน Amazon นะครับหรือว่าร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้ผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแต่วันนี้เราถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนล่ะเราจะต้องทำอย่างไรก็จะมีเครื่องโมกาอย่างที่คุยบอกนะครับว่าบาร์ของกาแฟเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ของสปีดบาร์แล้วก็2เป็นของสโลบาร์นั่นเองครับในส่วนของสโลบาร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายถามว่าเรายังจำกันยังคงจำกันได้ไหมครับว่าสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็นักเรียนสามารถไปหาดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไซฟอนเป็นโมกาเป็นการดิปเปอร์นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนั้นก็สามารถที่จะมานำมาทำชาได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่คุยแนะนำจะมีอยู่2ตัวก็คือการทำแบบโมกาและการทำแบบไซฟอนนั่นเองครับแต่ตัวไซฟอนเนี่ยเขาจะให้รสชาติที่ละมุนเช่นเดียวกันจริงๆคุยยังไม่เคยลองทำตัวชาโดยใช้เครื่องไซฟอนนะครับแต่ว่าเท่าที่คอยสังเกตแล้วก็เคยทำกาแฟมาแล้วคิดว่ารสชาติจะดีแน่นอนในคลิปถัดไปถ้าเกิดมีโอกาสได้สอนนักเรียนอีกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คุยขออนุญาตนำเสนอการทำชาในรูปแบบของโมกาพอตนะครับมาย้อนดูโมกาพอตกันก่อนโมกาพอตนะครับเราจะพอพูดถึงโมกาพอตเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับในปี18ปลายๆนะครับก็คือเป็นเกิดมาเกือบๆ100ปีแล้วนะครับในส่วนของโมกาพอตตัวนี้เนาะแล้วก็เกิดครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของเขาลักษณะในวิธีขั้นตอนของการทำสกัดช็อตกาแฟของเขาหรือว่าสกัดช็อตที่เป็นช็อตชาของเรานะครับก็จะใช้วิธีการโดยใช้แรงดันของน้ำเดือดนั่นเองนะครับแล้วก็คุยจะบอกว่าถามว่าทำไมวันนี้คุยไม่ใช้ไซฟอนทำไมถึงต้องใช้โมกาเนื่องจากโมการาคาถูกแล้วก็พกพาง่ายนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำและอีกอย่างหนึ่งครับเหตุผลที่คุยแจ้งว่าอยากสอนเรื่องนี้โดยผ่านการใช้โมกาเนื่องจากว่าตัวโมกาครับเขาจะมีพอเวลาที่ลักษณะการทำงานของเขาจะเป็นแรงดันโดยใช้น้ำเดือดเพราะฉะนั้นน้ำจะเดือดได้เนี่ยเขาจะต้องมีไอน้ำขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไอน้ำตัวนี้เขาจะเป็นถ้าเกิดสมมติเราทำในเครื่องของเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราจะต้องกดน้ำเพื่อทำการแช่ชาไว้ก่อนแต่ตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดน้ำหรือว่าเทน้ำเพื่อแช่ชาเลยบางร้านเนี่ยที่คุยเคยเห็นนะครับบางร้านเขาจะใช้เทคนิคโดยการใช้ชาใส่บักเก็ตก่อนแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเพื่อเป็นการแช่ชาแต่เทคนิคของคุยง่ายๆครับไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะใช้วิธียังไงนะครับเราใช้วิธีโดยการที่ให้น้ำเขาได้เดือดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ในช่วงนี้เราจะไม่ได้เปิดไฟแรงมากก็จะใช้วิธีการให้น้ำเขาค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยดึงรสชาติของชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยหรือชาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือว่าบนโลกใบนี้ที่เราสามารถที่จะขายได้นั่นเองนะครับต้องมาย้อนดูประวัติของชาก่อนจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของชาเนี่ยครับเขามีประวัติเริ่มต้นมาจากประเทศจีนนะครับย้อนกลับไปเรื่องของชาเนาะ
ชาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนเนื้อในราชวงศ์ของประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรนะกษัตริย์ของประเทศจีนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้หรอกวิธีการชาทำชาอย่างไรมันมีหลายประวัติครับแต่ว่าคุยจะยกแค่หนึ่งประวัติเท่านั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมีราชวงศ์จีนเนี่ยเขาเดินถือเขาเรียกว่าฮ่องเต้นะครับเดินถือถ้วยน้ำร้อนเนื่องจากคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนอากาศหนาวเขาก็จะทานน้ำอุ่นกันซะส่วนใหญ่นะครับก็ฮ่องเต้เนี่ยเขาถือถ้วยชามานะครับเป็นถ้วยเซรามิกนะครับที่เราเรียกว่าไชน่าแวร์เป็นเซรามิกแล้วก็ทานน้ำร้อนแต่เผอิญเดินผ่านต้นไม้นะครับที่มีใบไม้กำลังจะร่วงแล้วมีใบไม้ตัวนี้ครับร่วงลงมาเนาะแล้วเขาก็เลยลองทานดูตัวนี้ก็เลยเกิดชาแก้วแรกจากราชวงศ์ของประเทศจีนนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับวิวัฒนาการมาเรื่อยๆในช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าเอ๊ะครูตกลงว่าชาเขียวเนี่ยที่เป็นชาตรามือที่มันเป็นลักษณะการขายถุงละ70บาท80บาทนะครับกับชาเขียวที่มีราคา200กว่าบาท300กว่าบาททำไมถึงไม่เหมือนกันแล้วทำไมชาเขียวแบรนด์นี้เป็นชาเขียวที่มีเป็นผงละเอียดกับแบรนด์นี้ทำไมถึงเป็นลักษณะของก้านใบไม้หรือว่าเป็นใบไม้แห้งๆนะครับตัวนี้จริงๆแล้วชาเกิดจากต้นคาเมเลียนะครับก็คือเป็นชาที่ผลิตมาชาเขียวนะครับต้นคาเมเลียแล้วก็เขาเนี่ยจะใช้กระบวนการวิธีการตากแห้งนะครับก็จะมีวิธีการผลิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับก็อันนี้เขาก็แตกต่างเอาคุยแยกชาเขียวก่อนนะชาเขียวเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวของชาที่เป็น full leaf tea นะครับกับชาที่เป็น powder นะครับตัว powder เนี่ยเขาจะเรียกว่ามัทฉะมัทฉะ powder เนี่ยเขาจะเป็นชาที่นำใบชาทั้งหมดผ่านการตัดแห้งอย่างพิถีพิถันผ่านการความร้อนแล้วก็ผ่านกระบวนการกรรมผลิตบางพิถีพิถันแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเขาก็จะเป็นการบดทั้งใบชาเพราะฉะนั้นพอเวลาที่นักเรียนทานตัวชาเขียวมัทฉะครับก็จะรู้สึกว่ามีเป็นเหมือนผงแป้งเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นผงแบบตะกอนน้อยๆที่จะติดอยู่ที่ลำคอเนื่องจากว่าใบพวกนั้นนะครับเป็นใบที่เป็นการบดจากใบชาแล้วเราก็จะได้รับรสชาติจากตัวใบชาแท้ๆ 100% นั่นคือมัทฉะแล้วก็ส่งผลให้ตัวมัทฉะเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงเท่านั้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับตัวที่เป็นชาที่เป็น full leaf tea ก็คือเป็นตัวใบชงสดก็คือเป็นตัวใบชาทั้งใบแล้วมาตากแห้งผ่านการคั่วผ่านความร้อนแล้วก็การปรุงชาแบบวิถีพิถันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีราคาถูกเนื่องจากว่าจะต้องมาผ่านกระบวนการการที่จะเอาน้ำชาออกมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติในอุตสาหกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าบางร้านอาจจะขายมัทฉะแต่ตัวมัทฉะค่อนข้างที่จะมีกรรมวิธีการขั้นตอนการทำเครื่องดื่มที่ค่อนข้างที่จะ เยอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้วิธีการกวนชานะครับการตีชาให้แตกละเอียดนะครับก็จะกลายเป็นผงชาน้อยๆแต่วันนี้เราใช้ใบที่เป็น full leaf tea นะครับก็จะเป็นการตากแห้งแล้วก็เป็นใบอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของการทำวันนี้ครูจะสอนทั้งหมด2ตัวนะครับจากโมก้าพอตเนาะวันนี้ครูเตรียมโมก้าพอตไว้2ตัวก็จะทำเป็นชาไทย1แล้วก็ชาเขียว1นะครับอันนี้บอกเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับในกรณีที่บางร้านเขาทำชาเขียวหรือชาไทยเนี่ยบางคนจะไม่ชอบเนื่องจากว่าจะทำให้มีกลิ่นคาวนะครับของตัวน้ำนมซึ่งใบชาบางตัวเนี่ยพอเวลาสกัดมาแล้วไปเจอนมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นคาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราก็จะสอนในวันนี้ว่าทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นคาวของใบชาเนื่องจากคุยเป็นคนชอบทานชาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดร้านไหนทานแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวนมคุยก็จะไม่ทานทันทีเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกลิ่นคาวที่มาจากนมนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาดูว่าทำอย่างไรแล้วก็เทคนิคอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างสำหรับการทำไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1มีโมก้าพอร์ตมีเตาครับเป็นวันนี้ครูใช้เตาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นโมก้าพอร์ตนักเรียนสามารถหาซื้อได้ตามโลกออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้
เนาะแล้วก็วันนี้คุยใช้น้ำร้อนการที่จะช่วยให้ตัวของโมก้าทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแต่บางคนครับเขาจะไม่ใช้น้ำร้อนเนื่องจากว่าเขาจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ใช้วิธีการผ่านการต้มใช้เวลานิดนึงแต่รสชาติก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจในส่วนของตรงนั้นแล้วก็อย่างในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็จะใช้น้ำร้อนได้เลยและส่วนมากเขาก็จะใช้น้ำร้อนกันเพราะว่ารสชาติไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นไปเท่านั้นเองครับเนาะหรือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีการน้ำร้อนไม่ต้องไปซื้อตามคุ้ยนะครับก็สามารถใช้น้ำปกติได้น้ำที่ใช้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาตินั่นเองนะครับอ่ะอันนี้มีเตาโมก้ามีเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแล้วถ้าเกิดไม่มีก็สามารถใช้เตาแก๊สได้ส่วนต่อไปครับที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของนมข้นหวานนะครับส่วนของนมข้นหวานเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าไม่อยากได้นมข้นหวานเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือเพื่อสุขภาพนักเรียนสามารถเลือกไซรัปที่เป็นไซรัปทางเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อีควอหรือว่าเป็นแบรนด์ต่างๆที่เราถามว่าใช้ยาหวานได้ไหมใช้ได้แต่รสชาติจะแตกต่างไปจากที่นักเรียนกินนะครับเนื่องจากว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนกับอาหารที่เราปรุงกันแบบธรรมดานั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นนมตัวนมสดนะครับครูจะเลือกใช้เป็นโฮมิลค์นะครับเนื่องจากว่าโฮมิลค์เนี่ยเขาจะให้ความมันให้ความเข้มข้นของเนื้อนมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้นมแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนบอกว่าไม่สามารถทานนมวัวได้นักเรียนสามารถทานเป็นนมซอยมิ้วก็ได้เป็นนมถั่วเหลืองเป็นนมทางเลือกเป็นนมธัญพืชก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่ารสชาติของชาก็จะเปลี่ยนไปจากเพราะปกติเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็เป็นตัวของนมข้นหวานเนาะแล้วก็วันนี้มีชาเขียวนะครับแล้วก็ชาไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้เลยวันนี้เราเลือกชาเขียวแบรนด์ที่ทุกท่านสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับก็หาเลือกได้เลยในตลาดณปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ Long Beach นะครับตรามือนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ต่างๆที่ลงคั่วทำการเบรนด์ขึ้นมาเองยิ่งถ้าเกิดเบรนด์ขึ้นมาเองลักษณะของใบชาอาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากชาที่เราหาได้ตามท้องตลาดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากโชว์ความเป็นใบชาหรือโชว์ความเป็นรสชาติของชาแล้วก็ชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับส่วนตัวนี้วัตถุดิบที่คุยหาได้ทั้งหมดนะครับเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้จากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะครับเป็น Tesco Lotus แล้วก็เป็นแมคโครก็หาสามารถหาซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาทำเป็นเมนูเย็น2เมนูเนาะทำเป็นเมนูชาเขียวชาไทยโดยคุยจะเริ่มต้นจากการทำชาเขียวโดยที่ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้เราจะทำเป็นชาเขียวในลักษณะของการแยกชั้นก็คือเป็นการทูโทนด้านบนด้านล่างคุยจะทำเป็นนมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะทำเป็นในลักษณะของเทช็อตชาเขียวลงด้านบนวันนี้เราใช้ของโมก้าขนาด3ครับนะครับปกติแล้วเนี่ยคุยจะใช้ชาเขียวทั้งหมดประมาณ4ช็อตแต่วันนี้เราจะทำเป็นสูตรพิเศษก็คือเราจะใช้ทั้งหมด3ช็อตแล้วก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กันเนื่องจากว่าช็อตเอสเปรสโซ่ปกติคุยใช้4แต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าคุยจะเปลี่ยนทันทีก็คือใช้3เนื่องจากว่าความเข้มข้นเขาจะมีมากกว่าการทำแบบของเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนลองทานก็ได้ชิมแล้วจะรู้สึกว่าจะหลงรักกับตัวโมก้าพอตนั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับเราก็จะต้องเตรียมเรื่องของน้ำร้อนก่อนนะครับในส่วนของน้ำร้อนคุ้ยเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าน้ำจะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมถ้าเกิดนักเรียนพอใจที่จะใช้ก็ใช้แต่ถ้าเกิดให้คุ้ยแนะนำใช้ในเชิงธุรกิจให้รสชาติชาแบบดีที่สุดคุ้ยไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าตัวแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำตัวนั้นเขาจะทำปฏิกิริยากับตัวชาหรือว่ากาแฟส่งผลให้รสชาติของกาแฟจะผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการจะสื่อให้กับคุณลูกค้านะครับเนาะวันนี้อุปกรณ์ช่างตวงเหมือนเดิมครับการทำเครื่องดื่มคาเฟ่การทำคาเฟ่จำเป็นที่จะต้องมีการอุปกรณ์ช่างตวงทุกครั้ง
วันนี้คุยจะบอกสูตรแบบไม่กักเลยนะครับก็วันนี้เราจะใช้ผงชาทั้งหมด20โทษครับเราจะใช้ผงชาทั้งหมด15กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนบอกว่า15กรัมหนูไม่พอครูสามารถบอกได้ว่าเพิ่มเป็น20กรัมก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้ครูขออนุญาตทำเป็น15กรัมเท่านั้นก็ได้เท่านั้นพอนะครับก็ก่อนอื่นครูต้องขออนุญาตช่างช็อตก่อนเนาะตัวนี้ก็แทนก็คือแทนค่าให้เป็น0ก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะตักชาเขียวในปริมาตร15กรัมนั่นเองนะครับเนาะแต่อย่างช้อนตัวนี้จะชั่งแล้วได้ทั้งหมด5กรัมนะครับกินชาเขียวตอนนี้คือจริงๆชาเขียวเขาจะมีกลิ่นหอมหวานของเขาพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยนักเรียนน่ะครูเนี่ยไม่แนะนำให้เทใส่น้ำร้อนแล้วก็เอาตัวบักเก็ตตัวนี้ไปใส่ในตัวของหม้อต้มตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีตัวนี้อาจจะหกแล้วก็อาจจะน้ำของตัวผงชาเขียวอาจจะลงไปในหม้อต้มได้ก็เลยไม่แนะนำนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็ชั่งให้มันได้15กรัมเนาะตัว15กรัมเนี่ยก็จะพอดีพอดีนะครับพอดีกับตัวของหม้อต้มตัวนี้แล้วก็ตัวของบักเก็ตก็จะมีขนาดพอดีนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำร้อนเทถึงวาล์วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนนะน้ำร้อนเทถึงวาล์วเหมือนเดิมพอหลังจากเทถึงวาล์วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการใส่บักเก็ตลงไปในหม้อต้มด้านล่างครับและตอนนี้นะครับเราก็ตวงชาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนำชาแล้วก็จะเป็นการต้มชานะครับในส่วนตรงนี้ครับเราก็จะเทน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะหมุนตัวโมคาพอตนะครับเข้าไปเนาะแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะถ้าเกิดในกรณีที่นักเรียนร้อนนะครับตัวหม้อตัวนี้พอได้โดนน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้นักเรียนใช้ผ้าในลักษณะของแบบนี้นะครับเป็นตัวที่จะมาหมุนให้เกิดความแน่นได้นะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยนักเรียนได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ลวกมือนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นครับก็เราก็จะใช้ไฟในถ้าเกิดสมมติเป็นน้ำร้อนครับนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้น้ำอุณหภูมิปกติคุยแนะนำให้นักเรียนเปิดไฟแรงไปก่อนนะครับเพื่อให้น้ำเขาเดือดแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องฟังแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับกุ้ยก็คือเราจะไม่ได้ทำเหมือนกับของกาแฟนั่นเองนะครับแต่เราจะทำในรูปแบบของชาเนื่องจากว่าถ้าเกิดกาแฟเนี่ยกาแฟเขาจะมีความหนาแน่นค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการบดเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่าการตัวของชานั่นเองนะครับการบดเขาจะบดเป็นแบบเอสเปรสโซช็อตนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบดในรูปแบบของการบดของไม่ใช่การบดสีเป็นใบชาซึ่งความหนาแน่นเขาค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องฟังนะครับคือเสียงน้ำเดือดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีเริ่มมีเสียงแล้วหลังจากที่เขาเริ่มมีเสียงนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับหลังจากกาแฟเนี่ยเราตั้งเตาไปใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงหรือว่าไม่เกิน3ถึง4นาทีแต่ถ้าเกิดใช้ชานะครับเราจะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน2นาทีในการที่หลังจากที่มีเสียงแล้วนะครับก็จะเดือดแล้วก็น้ำเนี่ยจะมาพุ่งขึ้นค่อนข้างเร็วเนื่องจากความหนาแน่นแล้วก็ช่องว่างระหว่างใบชาที่เขามีนั้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่คุยบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนเทเพื่อให้ตัวของชาเขาเกิดเป็นการแช่ชาเบื้องต้นแต่ตัวนี้ครับคุยใช้ไฟอ่อนๆเนื่องจากว่าพอเวลาไฟอ่อนๆครับการเดือดของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเป็นการผ่านตัวชาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เริ่มมีเสียงเป็นน้ำเดือดแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มมีเสียงน้ำเดือดเนี่ยเราก็เบาอุณหภูมิได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเตาอินดักชันเนี่ยตัวนี้นะครับก็ให้ปรับเป็นเลข2ก็ได้แต่เมื่อกี้คุยเปิดเลข3นะครับก็ปรับเป็นสักประมาณเลข2หรือลงไปที่เลข1ได้เลยครับเพราะว่าตัวเตาตัวนี้เขาจะมีความร้อนที่อยู่ในแผ่นเหล็กของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นน้ำเดือดค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำที่จะพุ่งขึ้นมาแต่อันนี้ข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเปิดฝาอย่างนี้แล้วเปิดยิ่งเปิดไฟแรงพอละน้ำที่เขาเดือดมากๆครับเขาจะเดือดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะทำให้ตัวของโมคาพอตเนี่ยส่งน้ำแล้ว

ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าของเขาจะไม่มีกาแฟตัวครีมมากเกิดจากตัวไขมันกาแฟหรือว่าเป็นความน้ำมันของเขาครับก็จะทำให้เกิดตัวครีมมาแต่ตัวใบชาเนี่ยเขาไม่มีเนาะก็เราจะไม่ได้เจอความเป็นครีมมาจากตัวใบชามีแค่ตัวฟองอากาศเท่านั้นเองนะครับแล้วสีของชานะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเบาไฟเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวที่แนะนำนักเรียนก็สามารถที่จะปิดได้เลยพอเวลาที่เขาออกมาเนื่องจากว่าเขาจะพุ่งออกด้านข้างนะครับเป็นตัวอากาศเนี่ยจะพุ่งออกด้านข้างนะครับก็จะส่งผลให้ตัวโต๊ะบาร์หรือว่าร้านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเลอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่สำหรับลูกค้านั่นเองนะครับในระหว่างนี้ครับเราก็จะทำการเปิดแง้มๆดูว่าได้หรือยังอันนี้ได้แล้วหลังจากที่เราได้แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะวางพักชาไว้ในที่พักของเราก็ได้ไม่แนะนำให้วางไว้บนเตานะเนื่องจากเตาเนี่ยจะยังมีความร้อนจากเหล็กที่เขาสะสมไว้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เป็นไรก่อนแต่ถ้าเกิดนักเรียนทำที่ร้านเตาตัวนี้เนี่ยในกรณีทำต่อนะครับก็ไม่ควรที่จะวางไว้ให้เตาตัวนี้สามารถที่จะวางสำหรับพอร์ตต่อไปได้เลยนะครับอ่ะในระหว่างนี้คุยขออนุญาตเตรียมนะครับในส่วนของนมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยจะทำในลักษณะของนมที่มีความหวานนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่คุยบอกไว้วันนี้เราจะทำเป็นเลเยอร์นะครับนมที่เราใช้นะครับผมจะใช้ความหวานอยู่ที่30 ml นะครับ30 ml นะ1หรือว่าความหวานทั้งหมด1ออนซ์นะครับแล้วก็เราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็ดูให้เรียบร้อยนะครับว่าเขาลงมาจากช็อตเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็นั้นครับเราจะทำการตวงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีแก้วอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้นักเรียนสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าครูจะเน้นประจำว่าการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเครื่องดื่มเนื่องจากว่าเครื่องดื่มทุกแก้วจะต้องมีมาตรฐานที่เท่ากันนั่นเองนะครับก็วันนี้ครูขออนุญาตตวงให้เห็นภาพนะครับนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องมาตวงแบบนี้ทุกแก้วแต่ถ้าเกิดทำได้ก็จะดีมากๆนะครับอันนี้เป็นถ้วยตวงขนาด 1.5 ออนซ์นะครับ 1.5 ออนซ์เพราะฉะนั้นวันนี้อุ้ยจะตวงอันนี้ได้ทั้งหมด3ออนซ์เมื่อกี้อุ้ยบอกไปแล้วว่าใช้นมทั้งหมด4ออนซ์นะครับก็จะเหลือทั้งหมดอีก1ออนซ์30 ml เท่ากับ1ออนซ์นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อันนี้หลังจากนี้เราก็จะทำการคนเพื่อให้นมนะครับนมข้นหวานกับนมสดอย่างที่บอกไปครับเราจะไม่ใช้นมที่เราจะใช้นมโฮมิลนะครับที่มีความเข้มข้นของนมแล้วก็ต้องสดใหม่เพื่อที่จะเป็นเซฟสุขภาพของลูกค้าด้วยนะครับหลังจากนั้นเราคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่แก้วเนาะใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้เทด้านล่างก่อนนะครับเนาะเทเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการตักน้ำแข็งเพื่อการสร้างเลเยอร์ของตัวเครื่องดื่มนะครับน้ำแข็งนะครับก็นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ครูไม่แนะนำว่าให้นักเรียนใช้ตัวคลัชไอซ์เนื่องจากว่าตัวคลัชไอซ์จะทำให้ตัวของเครื่องดื่มของเราจืดลงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นบ็อกซ์ไอซ์ได้ไหมบ็อกซ์ไอซ์ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันก็ควรที่จะใช้เป็นคูปไอซ์นะครับอ่ะอันนี้ครูวางแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะเทจากหม้อโมก้าพอตไปเลยแล้วก็สีสันจะสวยงามนะครับโมก้าพอตตัวนี้เป็นขนาด3ออนซ์นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นการแยกชั้นแล้วก็สีเขียวเข้มข้นแล้วก็ตัวนี้ก็พอดีเลยเห็นไหมนี่พอดีเลยนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับครูก็จะปิดฝาเพื่อทำการเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ในการนำเสนอลูกค้าเนี่ยเราก็หันตราของร้านเราหรือว่าแบรนด์ของเรานำเสนอลูกค้าให้ลูกค้ารู้ว่าโอเคนี่คือเครื่องดื่มจากร้านเราในเทคนิคที่2ครับที่คุยจะทำคือการทำชาโดยการใช้นะครับการทำชาโดยการใช้โมก้าเหมือนกันแต่วันนี้เราจะทำเป็นชาไทยและเป็นอีกหนึ่งเทคนิคก็คืออันเนี้ยสวยงามก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราอยากให้เป็นชาไทยที่ไม่ได้มีการแบ่งเลเยอร์เราก็จะสอนให้ทุกคนดูว่ามันควรที่จะทำอย่างไรก็จะเป็น2รูปแบบนะครับในวันนี้ในคลิปนี้เนาะอันดับแรกครับเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะต้องเตรียมน้ำร้อนนะครับ
หรือว่าใช้น้ำ

อุณหภูมิห้องก็ได้ในการเตรียมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมใช้ชาทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ได้ครูขอเคยบอกไปว่าเราจะใช้ชาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยใช้ชาทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็นำชามาแล้วก็ตักแล้วก็ชั่งวัดตวงได้เลยครับชาตัวนี้เนี่ยชาเขียวกับตัวชาของชาไทยนะครับสีของเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวชาของชาไทยเนี่ยเขาจะมีความละเอียดมากกว่ายิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าละเอียดมากๆนะครับมันจะทำให้ตัวกรองหรือตัวฟิลเตอร์เนี่ยของตัวโมก้าพอร์ตจะไม่สามารถกรองได้เพราะฉะนั้นจริงๆนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่านักเรียนอยากได้แบบไหนยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าครูเคยใช้ของลองบีดเนี่ยตัวน้ำที่จะแทรกขึ้นมาเขาแทรกไม่ได้เนาะแต่ครูเคยทำในเครื่องเอสเปรสโซ่บาร์ก็จะทำไม่ได้เนื่องจากว่าของเขามันเป็นความละเอียดมากๆไม่สามารถที่จะดันน้ำลงมาผ่านฟิลเตอร์ได้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ใส่ไปทั้งหมด15กรัมนะครับในลักษณะแบบนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วครับเราได้ชาตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการที่จะลงไปใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้วิธีการหมุนเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีในการต้มชาไม่เกิน5นาทีนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วกว่าตัวของกาแฟอย่างตอนนี้คุยเปิดเบอร์3นะครับเบอร์3เนาะก็ตัวนี้ในระหว่างนี้ให้เราเปิดฝาเอาไว้เพื่อเราจะได้ดูว่าตัวชามีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็มีเสียงอย่างไรเพื่อในระหว่างที่ทำโมก้าเนี่ยข้อควรระวังที่คุยบอกไปตอนแรกนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้หม้อโมก้าให้มากที่สุดไม่ว่าตอนนี้เธอจะมีลูกค้าอยู่โซนไหนเธอก็ต้องเดินไปคุยแล้วก็พยายามที่จะสังเกตว่าเสียงของเขามาหรือยังถ้าเกิดเสียงของเขามาการทำกาแฟอย่างที่บอกครับมันอาจจะใช้เวลาในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นชาอาจจะไม่เกิน3นาทีอาจจะเร็วมากบางทีนาทีเดียวก็ขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าความหนาแน่นแล้วก็แรงดันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเช่นเดียวกับแรงดันของเขาเนี่ยมีเท่าเดิมแต่ว่าช่องว่างระหว่างตัวผงกาแฟกับผงชาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆให้ใช้ไฟอ่อนเนื่องจากว่าครูอยากให้ช่วงของการต้มครับการต้มแล้วก็มีไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวการแช่ชาอัตโนมัตินั่นเองนะครับตอนนี้หม้อร้อนนะครับแล้วก็ตัวฐานเหล็กร้อนก็เดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้อย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราก็ทำการเตรียมนมได้เลยนะครับเตรียมนมนะนมในวันนี้ครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้ทั้งหมด4ออนเทไป 1.5 นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็น 1.5 อันสุดท้ายเป็น1ออนเท่ากับ4ออนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีสันเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็นมตัวนี้1ออนแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานกว่านี้สามารถเพิ่มได้เป็น 1.5 ออนได้เลยนะครับเนาะแต่อย่างสูตรที่ครูใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสูตรปกติแล้วนะทำจากเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยชาค่อนข้างที่จะเข้มครูก็จะใส่ 1.5 ออนแต่บางร้านนะครับร้านที่ครูเคยไปช่วยเนาะก็จะให้1ออนแล้วแต่ว่าอันนี้มีเสียงแล้วก็จะเบาไฟเป็นประมาณเลข2หรือว่าเลข1ให้เขาได้ทำงานอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเสียงดังชัดเจนเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมไปเรื่อยๆนะครับให้เขาได้ผ่านกระบวนการการแช่ชาแล้วก็ให้เดือดอย่างแบบพิถีพิถันให้รสชาติของเขาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับสังเกตนะในระหว่างที่ครูพูดไปแล้วก็ทำงานไปนะครับตาครูจะพยายามที่จะไปมองที่โมก้าพอร์ตตลอดเวลานั่นคือเทคนิคของการที่เราจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเตาอินดักชันนะครับเราสามารถที่จะทำงานโดยที่ใช้เตาแก๊สก็ได้แต่วันนี้เราจะยังไม่เทเนาะเราจะใช้วิธีการโดยการที่ใช้ชาจากโมก้าพอตเนี่ยเทลงไปเลยอย่าลืมนะครับวันนี้ครูใช้สูตรก็คือนม4ออนนมข้นหวาน1ออนแล้วก็ใช้ชาที่เป็นชาเขียวที่ได้จากการสกัดทั้งหมด3ออนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้
จริงๆอ่ะคุยเคยทดลองแล้วการทำจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนกับการจัดทำเครื่องจากโมคาพอตกลายเป็นว่าโมคาพอตรสชาติดีกว่าด้วยนะครับมีกลิ่นหอมนะครับมีความเข้มข้นของชาตอนนี้มีมาแล้วขึ้นมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาขึ้นมาแล้วครับก็สามารถที่จะปิดไฟได้เลยนะครับเพราะความร้อนจากเตาหรือว่าแผ่นแม่เหล็กของเขาเนี่ยแผ่นเหล็กของเขาเนี่ยก็จะยังพอเวลาขึ้นไปแล้วมีฟู่มากๆเราก็รีบปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกระจายเป็นโกโก้ครันช์นะครับเนาะอ่ะพอหลังจากนี้เรียบร้อยครับเราก็จะทำการแง้มๆดูอีกสักพักหนึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ไม่พุ่งแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมเร็วมากหลังจากที่ตั้งเตาไม่เกิน5นาทีก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมนูอันนี้หอมมากนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเนาะตัวนี้หอมหอมชาไทยมากๆเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราได้ชาตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเทได้เลยเนาะเราจะไม่ใช้น้ำแข็งนะเราจะเทไปก่อนนะครับเห็นไหมสีสวยมากนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของเขาที่ก็จะชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนเย็นหรือว่าปั่นถ้าเกิดร้อนเนี่ยนักเรียนก็นำนมไปอุ่นบนหม้อเหมือนที่ครูอุ้ยเคยสอนว่าการทำลาเต้อาร์ตในรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการเทชาหรือใส่น้ำแข็งก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะเทชาก่อนเพราะว่าจริงๆพอเวลาเราใส่น้ำแข็งไปแล้วเนี่ยการบางทีน้ำชาของเราก็จะใส่ไม่พอซึ่งลูกค้าเขามาซื้อชาของเราเนาะเขาไม่ได้ซื้อน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้น้ำชาเขาได้แบบเต็มๆนั่นเองนะครับก็จะใส่ตัวในลักษณะแบบนี้นะครับก็ใส่ให้เต็มแก้วเครื่องดื่มจำเป็นที่จะต้องเต็มแก้วนะครับไม่งั้นลูกค้าเขาจะพูดได้ว่าซื้อเครื่องดื่มของเราไปแล้วเครื่องดื่มไม่เต็มแก้วเนาะเราก็ใส่ให้เขาได้เต็มแก้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็ส่งมอบได้เลยนี่ในลักษณะแบบนี้มีกลิ่นหอมชัดเจนครับ2ตัวเห็นไหมถ้าเกิดวันนี้นักเรียนอยากได้ตัวชาที่เป็นเลเยอร์แบบนี้แล้วก็มีความสวยงามนักเรียนสามารถที่จะทำแบบนี้แล้วก็ขายให้กับวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากเพื่อนอาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้นักเรียนไปสร้างงานสร้างอาชีพจากเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจากหม้อโมก้าซึ่งมีราคาหลักร้อยยาวไปจนถึงหลักพันแล้วก็เท่าที่เคยทราบมาก็อาจจะไม่เกินหลักหมื่นนะครับบางทีอาจจะมีหลักหมื่นแต่อาจจะเป็น limited edition บางตัวนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพไม่อยากเป็นลูกน้องใครเลยฉันอยากใช้ศิลปะในการชงหรือว่าอยากเป็นเจ้านายตัวเองเราก็สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพพวกนี้ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่พร้อมสามารถที่จะเริ่มต้นไปเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการเป็นพนักงานหรือว่าเรียกว่าบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับวงการธุรกิจคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำชาและกาแฟเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราเคยทานแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้แหละเราสามารถทำได้อย่างน้องครูก็เหมือนกันน้องครูชอบทานชามากเป็นชาเขียวชาไทยชอบทานมากซื้อแก้วหนึ่งถูกสุดตามร้านทั่วไปก็ราคา20 บาทนี่คุณภาพอาจจะไม่ได้เท่านี้ซึ่งตามร้านทั่วไปบางร้านเราผลิตเองคุณภาพสูงกว่าบางร้านด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเราควบคุมคุณภาพได้เองคอต้นทุนต่ำอย่างต้นทุนของคอสพวกนี้ก็ราคาไม่เกินแก้วละ15 บาทถ้าเกิดแบบดีๆเลยนะครับราคาไม่เกิน15 บาทเนาะเนี่ยแล้วเราไปขายเนี่ยกำไรอีก 100% นะครับ 100% เนาะเราก็จะขายในราคาเท่าตัวสมมติคอส15บาทเราก็ขาย30บาทได้กำไร15บาทต้นทุน15บาทอันเนี้ย 100% เต็มแล้วเนี่ยนี่คือถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ฝากไว้สำหรับการที่เราจะเริ่มต้นในการทำงานในอนาคตตัวนี้เป็นเทคนิคง่ายๆส่วนของสัปดาห์นะส่วนของในคลาสหน้าหรือว่าการครูจะมาสอนเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าหรือว่าในส่วนของ EP ต่อไปก็เราก็จะมาดูกันแต่เราก็จะยังอยู่กันในเรื่องของชาแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำเป็นสปีดบาร์ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แตกต่างจากหม้อโมก้าพอตนะครับ
ก็ไว้ติดตามกันแล้วก็อย่าเพิ่งลืมครูอุ้ยไปไหนเดี๋ยวเราจะมาอยู่กันอีก1 EP หลังจากนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับ

รู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องวงจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดที่เรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตารางเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตำแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทำการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีแค่ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องตัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละ
แต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปแล้วต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่แล้วครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทำการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทำการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนท่อไปเรื่อยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทำการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทำการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนำสายสัญญาณและท่อที่เดินไปอ่ะได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทำกันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทำการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึง
ครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์คบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์คจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับการมาร์คจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์คบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์คบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์คให้เห็นว่าเราจะวางมาร์คระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์คได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์คไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์คไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์คไว้แล้วนะครับเอาลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์คนะครับพอเราเห็นรูมาร์คปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์คเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์คท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์คไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์คไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์คท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราจะต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ

ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์คเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์คนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์คก่อนนะครับมาร์คแรกเลยนะครับมาร์คจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราต้องการติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตำแหน่งของกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3.5 เซนนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เราก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

อ่ะเราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูไอ้ยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อจังเดิน

เจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาพัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวพัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทำการนะครับเพื่อทำการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่อทำการดึงนะครับให้ทำการเอาตัวลวดทองแดงตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้พลาสติกพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับ

ูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทำการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทำการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทำการเอาสาย RG 6ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทำการดึงไปเรื่อยนะครับในการทำงานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทำการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทำการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทำการนะครับเอาตัวนะครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวผ้าเทปผ้าสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตอนนี้พร้อมที่ทำการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทำการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG 6ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์คต้องทําการมาร์คให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์คไว้นะครับถ้ามาร์คไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทำการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วทำการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG 6นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอน
นะครับนำหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทำการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานำปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทำงานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

นะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับ

มีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะ

า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์

สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้กับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อม

โลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัตถยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะเอาจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็

สามารถใช้ทักษะนะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายอย่างนี้นะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืชนะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือน้ำข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการตวงนะคะตวงจากช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บในพี่สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราก็จะตักนะคะก็คือใส่ภาชนะใส่ถ้วยตวงของเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้มันเป็นลักษณะเหลวๆหรือแฉะๆหน่อยนะคะเราเองก็ตักนะคะแล้วก็กดนะคะกดเข้าไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะตวงให้เต็มถ้วยตวงนะคะเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นผงปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกันในส่วนของนะคะทำความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ำค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็
นำในส่วนของวัตถุดิบต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนรสชาติต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการประกอบอาหารนะคะโดยการทำอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารประเภทนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในที่บ้านของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าต้องทำตามทฤษฎีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางด้านความรู้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วเราก็นำกลับไปใช้ได้นะคะค่ะการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบก็จะมีเรื่องของการต้มผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวกลางเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูจะมีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันพืชที่บ้านน้ำมันที่บ้านเรานะคะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนักเรียนก็ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำมันนักเรียนก็จะไปหยิบเลยในเชลของน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันนะคะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันที่ใช้สำหรับผัดและน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะคะความแตกต่างของน้ำมันผัดกับทอดนะคะต่างกันที่คุณสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดในการนำมาทอดเท่านั้นโดยน้ำมันสำหรับทอดนะคะจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะซึ่งจะทำให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าการทอดอาหารนะคะเราจะใช้ระยะเวลานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำนะคะจะเกิดควันขึ้นมาง่ายนะคะเมื่อเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะ
หรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะก็คือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่พลิกกลับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกลับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่ไปเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะเทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะต้องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทต้มก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพร่านะคะประเภทยำและพร่านะคะยำกับพร่าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของการปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยเราอาจจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นครึ่งช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพร่านะคะการพร่าเนี่ยเนื้อในการพร่านะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกใน
ระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้

ื้อสัมผัสของเขานะคะมีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราจะไม่ทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพร่าค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหารเหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหมข้าวเหนียวปิ้งนะคะอาจจะเป็นมันปิ้งเผือกปิ้งต่างๆนะคะหรือจะเป็นปลาแห้งนะคะเนื้อแห้งก็ได้นะคะที่นำมาวางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างแล้วก็จะมีการหมักนะคะปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไก่ปิ้งก็ได้นะคะที่บางคนเขาก็เรียกกันการเรียกนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเรียกได้แต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการปิ้งกับย่างนะคะเราจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่แตกต่างกันเราจึงทำให้ในการเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะไปสู่การประกอบอาหารนะคะประเภทของของหวานนะคะซึ่งเมื่อกี้ในเราพูดกันไปแล้วว่ามีวิธีการประกอบใช่ไหมคะมีวิธีการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเท้าทองกีมานะคะหรือเท้าทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่นขนมกลีบลำดวนขนมผิงอย่างนี้นะคะ

ป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะ

ใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม่นะคะโม่แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อใจหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่ใจหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะคะทีนี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนำมาทำเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมชั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นำมาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ำใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทำตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม่กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึกๆที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมต้มนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม่เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวราดหน้าน้ำราดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วเนี่ยก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้าแยมอมนะคะแป้งเท้าแยมอมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะเพื่อให้ในส่วนผสมของขนมชั้นเนี่ยเขามีความใสขึ้นมานะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อมเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเกล็ดนะคะไว้ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่ว

เขียวหรือว่าแป้งสลิปนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกวนนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิปนะคะลักษณะของสลิปที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนในแป้งนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะแป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะหรือเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักส่วนผสมของแป้งแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะจะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆ นะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อไปนะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูนะคะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่เบานะคะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสักมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกปลาจะสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็ส่วนหัวจะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะ
ต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะอยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันประเภทผัดน้ำมันประเภททอดเลือกอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหารของเรานะคะน้ำมันทอดเราก็จะเลือกเป็นน้ำมันปาล์มที่มีสีเข้มนะคะน้ำมันผัดเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำมันประเภททอดนะคะอุณหภูมิในการทอดนะคะการทอดก็จะใช้ระยะเวลากว่าอาหารจะสุกใช่ไหมคะตั้งแต่170ถึง210องศานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะที่เหนียวก็จะเป็นส่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่คนนิยมบริโภคก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลังการกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรายการเพื่อการศึกษาในขณะนี้นะครับจากวิทยาลัยการชีพวังไกลวนครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณครูชัยทัศน์โชติช่วงครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการชีพวังไกลวนครับสำหรับในรายวิชาที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการศึกษากันในวันนี้เนี่ยเป็นรายวิชาฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20100นะครับขีด1005ครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอุปกรณ์ตัวต้านทานนะครับหรือที่เรียกว่ารีซิสเตอร์นะครับสำหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับครับสำหรับเนื้อหานะครับในวันนี้เนี่ยในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือปวช.นะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานอันนี้เป็นรหัสวิชานะครับวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา20100-1005นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะรับผิดชอบโดยครูเชษฐาชดช่วงครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อ

ที่ได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวต้านทานภาษาอังกฤษเขียนว่า refitter นะครับภาษาอังกฤษว่า refitter นะครับทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับที่เรียกชื่อว่า refitter หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวต้านทานเนี่ยตัวต้านทานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากนะครับก็นับกันง่ายๆว่าในวงจร1วงจรเนี่ยนะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ที่ตัวต้านทานบนบอร์ดวงจรทุกวงจรเนี่ยนะครับก็จะมีมากถึง 60% นะครับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงจรนะครับนั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์ประเภทตัวต้านทานเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวต้านทานเนี่ยก็จะทำหน้าที่เรื่องของจำกัดแรงดันจำกัดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังสามารถนำแรงดันที่มันตกค่อมตัวต้านทานเนี่ยไปใช้งานในลักษณะค่าระดับหรือค่าแรงดันต่างๆได้นะครับทีนี้จากรูปครับเนี่ยครับวันนี้เราเรียนเรื่องของตัวต้านทานนะครับจากรูปเนี่ยนักเรียนก็คงจะคาดเดาได้ง่ายๆเลยครับว่าจากรูปเนี่ยคืออุปกรณ์อะไรนะครับถูกต้องครับนักเรียนครับจากรูปเนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานนั่นเองนะครับเฉลยโดยรูปภาพไปแล้วนะครับว่ามันคือตัวต้านทานนะครับสังเกตว่าลักษณะรูปร่างนะครับลักษณะรูปร่างขนาดนะครับมันมีความที่มันแตกต่างกันมากมายเหลือเกินนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานและการนำไปใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับซึ่งจะมีขนาดที่ไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับค่าของความต้านทานเองก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระการเรียนรู้กันบ้างนะครับว่าในหน่วยการเรียนหน่วยนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของตัวต้านทานเนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความต้านทานนะครับความต้านทานที่มันอยู่บนตัวต้านทานนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องของความต้านทานเนี่ยจะมีเนื้อหาอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับหัวข้อต่อมาครับก็จะเป็นตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้นะครับข้อนี้ก็สำคัญนักเรียนก็จะต้องจำแนกได้ว่าตัวต้านทานแต่ละชนิดแต่ละประเภทวัสดุที่มาใช้เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียข้อด้อยต่างกันยังไงนะครับข้อที่3หัวข้อถัดมาครับก็คือตัวต้านทานตามรูปนะครับรูปแบบการผลิตนะครับตัวต้านทานตามรูปแบบผลิตนะครับก็ข้อนี้ก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตตัวต้านทานที่แตกต่างกันออกไปก็จะสอดคล้องกับในข้อถัดข้อก่อนอันนี้ก็คือข้อที่2ก็คือประเภทของวัสดุที่ใช้ในการผลิตก็จะมีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนในตอนนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนักเรียนต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์ลูกข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องบอกหน้าที่นะครับของความต้านทานได้ความต้านทานทำหน้าที่อะไรนำไปใช้แล้วเกิดผลยังไงกับวงจรข้อนี้นักเรียนต้องบอกได้นะครับข้อที่2ครับก็จะต้องอธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้งานได้นะครับอธิบายได้ว่าตัวต้านทานที่เป็นประเภทวัสดุนี้นะครับที่นำไปใช้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีชนิดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนี้หายทีนึงซึ่งนักเรียนจะต้องอธิบายแล้วก็จะต้องบอกข้อนี้ได้ด้วยนะครับข้อถัดมาครับก็คืออธิบายลักษณะของตัวต้านทานนะครับตามรูปแบบที่ผลิตได้นะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันนะครับหรือสอดคล้องกันในเรื่องของประเภทกับวิธีการผลิตในรูปแบบที่ผลิตในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับสำหรับสมรรถนะการเรียนรู้นะครับก็จะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับก็คืออธิบายชนิดของตัวต้านทานตามประเภทนะครับแล้วก็รูปแบบที่ผลิตอย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับต้องละเอียดแล้วก็ถูกต้องนะครับต้องถูกต้องด้วยถ้าเกิดตัวต้านทานผลิตมาจากวัสดุประเภทนี้แต่ไปบอกรูปแบบในการผลิตอีกแบบนึงนั่นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งมันเป็นลักษณะของการอธิบายที่ผิดไปนะครับคาดเคลื่อนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อถัดมาเนี่ยก็คือแสดงวิธีการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับในข้อนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตอนนึงซึ่งจะอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับในเรื่องของหน่วยการเรียนที่มีชื่อว่าตัวต้านทานแต่จะเรียนในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีแบบต่างๆนะครับแต่ก็อยู่ในสมรรถนะข้อนี้ด้วยซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถแสดงวิธีการอ่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับอีกข้อหนึ่งครับนักเรียนครับนักเรียนจะต้องเลือกตัวต้านทานนะครับไปใช้

งานได้อย่างเหมาะสมนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับข้อนี้เนี่ยก็อาจจะสอดคล้องกับเรื่องของค่าความน่าทานนะครับว่าการนำค่าความน่าทานไปใช้กับวงจรที่เป็นวงจรเฉพาะวงจรนี้ต้องใช้ค่าความน่าทานนี้แต่นักเรียนเอาค่าความน่าทานอื่นไปใช้ที่มันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยก็จะทำให้วงจรเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความรอบคอบนะครับความรอบคอบแล้วก็เขาเรียกว่าการทำให้มีความละเอียดถี่ถ้วนนะครับข้อนี้ก็จะสอดคล้องกับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยข้อหนึ่งนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนแรกก่อนเลยครับขั้นตอนแรกตามที่เรียนมานักเรียนก็คงจะคุ้นเคยแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาหน่วยกันในเรื่องนี้เนี่ยทดสอบความรู้กันก่อนครับว่านักเรียนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวต้านทานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนรู้จักแต่อาจจะยังไม่เข้าใจตามวิธีที่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนอันนี้นักเรียนให้ทดลองทำแบบทดสอบก่อนนะครับยังไม่ต้องไปจริงจังกับแบบทดสอบมากแต่วัดความรู้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เรียนเนี่ยนักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับสแกนแล้วก็เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับในหน่วยที่8นะครับหน่วยนี้มีชื่อว่าตัวต้านทานนะครับสแกน QR code เพื่อทำทดสอบนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาเลยครับนี่ครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นเรื่องของความต้านทานนะครับซึ่งจะอยู่บนตัวต้านทานนะครับนั่นเองครับนักเรียนต้องนึกให้ออกว่าตัวต้านทานภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า resistor นะครับแต่คำว่าความต้านทานที่เป็นค่าของตัวต้านทานเนี่ยเราจะเรียกว่า resistance นะครับต่างกันนะครับการเรียกต่างกันความต้านทานกับตัวต้านทานต่างกันตัวต้านทานคือตัวต้านทานตัวนึงเป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งจะมีค่าความต้านทานนั่นเองนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับในหน่วยที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมการแสดงความสัมพันธ์ของกฎของโอห์มมีตัวแปรอยู่ตัวนึงนั่นคือตัวอะไรครับนักเรียนนั่นคือตัว R นะครับตัว R ย่อมาจากคำว่า resistor หรือแปลง่ายๆก็คือตัวต้านทานซึ่งเป็นโหลดในวงจรเพราะนั้นตัวต้านทานเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะครับที่มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับนักเรียนต้องนึกให้ออกนะครับต้องจำให้ได้ว่าตัวต้านทานจะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับทีนี้เรามาดูคำนิยามครับคำนิยามของคำว่าความต้านทานนะครับความต้านทานคืออะไรนะครับความต้านทานก็คือแรงต้านจากวัตถุต่างๆนะครับทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับให้ผ่านไปได้มากหรือน้อยเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการทำงานต่างๆเนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามต้องการอันนี้เป็นลักษณะของคำนิยามของความต้านทานสั้นๆย่อๆก็คือความต้านทานก็คือการต้านทานของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเพื่อให้กระแสหรือแรงดันเนี่ยสามารถผ่านไปได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานนั่นเองนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะของการนำแรงดันไฟฟ้าในตำแหน่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะนั้นตัวต้านทานเนี่ยก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับที่ทำให้ค่าแรงดันเนี่ยมีขนาดที่น้อยลงหรือมากขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือคำนิยามนะครับอันนี้หลายท่านก็อาจจะอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนถึงจะสรุปได้เป็นลักษณะคำนิยามสั้นๆออกมานะครับนะครับแล้วก็ความต้านทานก็คือก็ยังบอกต่อไปว่านะครับในวัตถุต่างชนิดกันนะครับนะครับในวัตถุที่ต่างชนิดกันเนี่ยค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นภายในวัตถุเหล่านั้นนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเมื่อนำวัตถุต่างชนิดกันมาเปรียบเทียบค่าความต้านทานกันนะครับเราก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับตามตารางเปรียบเทียบนะครับค่าความต้านทานของวัตถุที่ต่างชนิดกันเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าชื่อวัตถุเนี่ยเช่นจำพวกเงินนะครับทองแดงอลูมิเนียมพวกนี้เนี่ยคงรู้จักแล้วว่ามันเป็นวัตถุที่เรียกว่าโลหะถูกต้องไหมครับนำกระแสไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัตถุพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็ทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าที่น้อยมากๆนะครับ1เงินเนี่ยนะครับถ้าเทียบโอห์มต่อเซนติเมตรที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเป็นวัตถุเงินเนี่ยก็จะมีค่าอยู่เพียงแค่ 1.6
คูณ10ยกกำลังลบ6โอห์มแค่นั้นเองครับถ้าทำเป็นหน่วยโอห์มก็คือ 1.6 ไมโครโอห์มนะครับซึ่งน้อยมากนะครับถัดมาก็เป็นทองแดงนะครับก็จะมีค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกันนะครับอลูมิเนียมพวกนี้ก็คือค่าความต้านทานมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยเป็นวัตถุประเภทโลหะนะครับถ้าเป็นประเภทคาร์บอนนะครับเจอร์มาเนียมนะครับซิลิคอนแก้วแล้วก็ยางเนี่ยพวกนี้จะเป็นลักษณะเป็นวัตถุนะครับจะทำหน้าที่คล้ายกับฉนวนและนะครับเป็นฉนวนก็คือป้องกันการไหลของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัตถุนั้นนะครับอย่างมองง่ายๆเช่นแก้วกับยางเนี่ยสังเกตว่าค่าความต้านทานโอห์มต่อเซนติเมตรที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเนี่ยจะสูงมากครับดูอย่างยางครับนักเรียนครับ10ยกกำลัง18ครับนักเรียนครับก็เพิ่มสูตรเข้าไป18ตัวครับแล้วก็หน่วยเป็นโอห์มเยอะมากนะครับหรือมองกันง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของความต้านทานที่อินฟินิตี้มากๆประเมินค่าไม่ได้มากมายมหาศาลเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นฟิสิกส์เราก็จะดูง่ายๆว่าเท่ากับ55คูณ10ยกกำลัง3หรือ55กิโลโอห์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตารางเปรียบเทียบค่าความต้านทานของวัตถุที่ต่างชนิดกันนะครับจากตารางเนี่ยเราคงจะมองเห็นนะครับว่าการใช้วัตถุนะครับที่นำผลิตเป็นตัวต้านทานที่มันต่างชนิดกันเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับแต่ทั้งหมดครับก็ขึ้นอยู่กับการนำค่าความต้านทานไปใช้งานครับว่าเราต้องการค่าความต้านทานเนี่ยไปใช้งานในค่าปริมาณเท่าไหร่เราถึงจะเลือกวัตถุเหล่านี้เนี่ยมาผลิตเป็นตัวต้านทานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปร่างนะครับลักษณะรูปร่างของตัวต้านทานแบบต่างๆสังเกตว่าตามรูปเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างของตัวต้านทานเนี่ยอยู่2แบบหลักๆก็คือเป็นแบบค่าคงที่เห็นไหมครับก็จะมีเป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีขา2ขานะครับซึ่งบางตัวก็อาจจะมีหลายขาหน่อยตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันแบบนี้เนี่ยค่าความต้านทานก็จะคงที่นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานได้ผลิตออกมา1กิโลโอห์มนั่นก็คือ1กิโลโอห์มนะครับผลิตออกมา1เมกะโอห์มมันก็คือค่าความต้านทาน1เมกะโอห์มนะครับผลิตออกมา100โอห์มตัวนั้นก็จะมีค่าความต้านทาน100โอห์มนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแบบปรับค่าได้นะครับแบบปรับค่าได้เนี่ยสังเกตว่าลักษณะบนตัวต้านทานเนี่ยมันจะมีตำแหน่งของการปรับการหมุนใช่ไหมครับการเปลี่ยนตำแหน่งของมันเนี่ยเพื่อเปลี่ยนค่าต้านทานจากค่าหนึ่งไปใหญ่ค่าหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีค่าเท่ากับ 10K นั่นก็หมายความว่าเราสามารถปรับค่าความต้านทานตั้งแต่0โอห์มจนถึง 10K โอห์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความต้านทานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะทิศทางการปรับการหมุนได้นะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อในลักษณะของวงจรไฟฟ้าในอีกรูปแบบนึงนะครับแบบคงที่ก็จะมีประโยชน์กับวงจรไฟฟ้าที่ต้องใช้ค่าทานแบบอีกแบบนึงซึ่งมันไม่มีความจำเป็นต้องไปปรับมันนะครับแต่เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะบอกว่าปรับไปเพื่ออะไรนะครับปรับไปเพื่ออะไรปรับทำไมนะครับเรามาดูกันต่อครับนะครับสำหรับตัวต้านทานนะครับตามประเภทของวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยออกเป็น2ลักษณะนะครับอย่างเช่นตารางเปรียบเทียบประเภทของวัสดุเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันก็จะมีประเภทโลหะกับประเภทที่ไม่ใช่โลหะหรือเราเรียกว่าเป็นแบบประเภทอโลหะก็ได้นะครับซึ่งตัวต้านทานที่มันผลิตหรือสร้างขึ้นมาต่างประเภทกันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานด้วยนะครับเมื่อกี้ได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะครับตัวต้านทานตามประเภทวัตถุใช้นะครับบอกว่าตัวต้านทานที่ผลิตมาใช้นะครับในงานมีมากมายหลายประเภทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายชนิดหลายรูปแบบหลายโครงสร้างนะครับแล้วก็เมื่อถ้าแบ่งตามวัตถุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่มีโลหะประเภทโลหะหรือใช้โลหะเป็นส่วนผสมหรือวัตถุในการผลิตตัวต้านทานกับอีกประเภทนึงก็คือประเภทอโลหะนะครับซึ่งพวกอุปกรณ์ประเภทอโลหะเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นเขาเรียกเป็นฉนวนนะครับสามารถต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ดีเนี่ยก็จะเป็นประเภทของอโลหะนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับก็อธิบายได้อย่างนี้ครับนั่นเองครับตัวต้านทานประเภทโลหะเนี่ยก็คือโลหะที่นำมาใช้ในการผลิตตัวต้านทานนะครับมีหลายชนิดนะครับเช่นพวกนิกเกิลนะครับสังกะสีแคดเมียมนะครับทองแดงโครเมียม
แล้วก็พวกแมงกานีสพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้ค่าคอนดักทานเนี่ยมีค่าที่ค่าน้อยนะครับค่าในการใช้งานเนี่ยต้องการค่าคอนดักทานที่มีค่าน้อยๆนะครับแล้วก็เลือกใช้ตัวนำทานประเภทโลหะก็ได้ซึ่งวัสดุหรือวัตถุที่นำมาใช้ผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวนำทำให้ค่าคอนดักทานเนี่ยมีค่าน้อยก็คือมีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าโลหะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ในตัวนำทานเหมือนกันนะครับลักษณะการผลิตตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับก็แบ่งออกได้เป็นหลายชนิดนะครับอันนี้ก็คือเริ่มเป็นชนิดของตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับสไลด์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโลหะที่วัตถุที่นำมาผลิตเป็นตัวต้านทานนะครับสไลด์นี้เราก็จะบอกว่าเป็นตัวต้านทานชนิดนะครับประเภทโลหะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวต้านทานชนิดลวดพันนะครับลวดพันหรือตัวต้านทานชนิดไว้วาลนะครับลักษณะข้อนี้เนี่ยมันก็คือจะมีแกนนึงนะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดเนี่ยพันอยู่รอบแกนนะครับพันอยู่รอบแกนการพันความยาวของเส้นลวดนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของค่าคอนดักทานนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานก็จะต่างกันนะครับอธิบายอย่างเดียวน่าจะไม่เห็นรูปเดี๋ยวเราไปดูรูปในสไลด์ถัดไปเนี่ยนั่นเองก็จะเห็นว่าตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันเนี่ยนะครับหรือตัวต้านทานชนิดไว้วาลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2ครับ 1.2 ก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะนะครับฟิล์มโลหะก็คือเป็นลักษณะแผ่นบางๆที่เป็นแผ่นโลหะเนี่ยนำมาห่อหุ้มหรือนำมาเคลือบนะครับอยู่บนอุปกรณ์ประเภทตัวต้านทานแล้วก็มีลักษณะการคุณสมบัติก็คือต้านทานกระแสของกระแสไฟฟ้าแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฟิล์มโลหะนะครับข้อที่3ก็คือเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มสนิมโลหะนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นลักษณะเทคนิคการผลิตนะครับตัวต้านทานที่เป็นลักษณะอยู่ในกลุ่มของประเภทโลหะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันนะครับแบบลวดพันนั่นเองก็จะสังเกตเห็นว่าตัวต้านทานเนี่ยถ้ามองกันตรงนี้เนี่ยไม่เห็นขนาดครับแต่บอกได้เลยว่าตัวต้านทานชนิดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเส้นลวดที่มันพันอยู่รอบแกนเนี่ยมันก็จะมีความยาวแล้วก็ส่งผลทำให้เป็นลักษณะของค่าคอนดักทานที่เกิดขึ้นออกมานะครับโครงสร้างของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะมีแกนเซรามิกอยู่ตรงกลางนะครับขาทั้งสองข้างเนี่ยก็จะเป็นปลายทั้งสองด้านของลวดนะครับที่ใช้พันแกนเซรามิกนะครับความยาวจะเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้านทานที่เราจะทำให้มันขึ้นมาเป็นค่าคอนดักทานนะครับแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยฉนวนอีกทีหนึ่งนะครับเคลือบทับอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันลักษณะของการลัดวงจรลัดกระโดดข้ามของค่าคอนดักทานเนี่ยก็คือมีลักษณะฉนวนหุ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นพวกฟิล์มหรือลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นวัตถุที่เป็นฉนวนมาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบท่อนทรงกลมนะครับถัดมาก็เป็นท่อนทรงกลมนะครับโครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่าตัวต้านทานชนิดนี้เนี่ยก็จะความยาวนะยิ่งยาวมากเนี่ยมันก็จะมีความยาวมากทำให้ตัวต้านทานเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราลองคิดดูครับว่าถ้า 60% ในวงจรไฟฟ้าเป็นตัวต้านทานแล้วใน 60% เนี่ยตัวต้านทานทุกตัวมีขนาดใหญ่หมดเลยถ้าเราลองนึกภาพวงจรครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโทรทัศน์เครื่องนึงที่บ้านของนักเรียนเนี่ยตัวต้านทานตัวเท่านิ้วชี้อย่างเงี้ยนะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มี 60% ของวงจรทั้งหมดที่อยู่ในกองไฟฟ้าเนี่ยนั่นลองคิดครับว่าโทรศัพท์ของเรียนจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับโทรทัศน์อื่นๆมันจะใหญ่ตามขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวต้านทานชนิดลวดพันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวต้านทานอีกแบบนึงที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานมากกว่าตัวต้านทานแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานกับวงจรอะไรหรืออุปกรณ์อะไรนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับตัวต้านทานชนิดแบบลวดพันนะครับอันนี้เป็นตัวต้านทานที่2ครับเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะนะครับตัวของมันเนี่ยก็อาจจะมีขนาดค่อนข้างเล็กลงมานะครับแต่โครงสร้างของมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ายังมีลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าโลหะเป็นชั้นโลหะหรือฟิล์มของโลหะเนี่ยที่ยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตัวต้านทานนะครับขาทั้งสองด้านนะครับขาทั้งสองด้านเนี่ยก็คือเป็นขาตัวนำเห็นไหมครับเป็นขาตัวนำแล้วก็ในส่วนของตรงกลางของตัวต้านทานเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเซรามิกเป็นอุปกรณ์ประเภทฉนวนไฟฟ้า
นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะถูกเคลือบนะครับถูกเคลือบอีกชั้นหนึ่งด้วยอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็จะมีการทำเป็นแถบสีเพื่ อเป็นลักษณะของการบอกค่าคุณธรรมในชนิดอันนี้ด้วยนะครับนักเรียนในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเรื่องของ

นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวต้านทานชนิดแบบฟิล์มโลหะนะครับซึ่งโครงสร้างลักษณะทางกายภาพเนี่ยรูปทรงว่าทั้งหมดภายนอกเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันตรงลักษณะเขาเรียกว่าวัสดุที่นำมาผลิตเป็นต้านทานนะครับก็ใช้เป็นลักษณะฟิล์มสนิมโลหะนะครับแล้วก็จะมีการใช้ฉนวนหุ้มแล้วก็เคลือบสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีรหัสสีด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะอีกแบบนึงซึ่งการนำวัสดุที่นำมาใช้ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานนั่นเองนะครับเพราะลักษณะวัสดุที่มาใช้เนี่ยอย่างที่บอกในตารางเปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าวัสดุแต่ละชนิดแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าความต้านทานด้วยเพราะนั้นตัวต้านทานแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวต้านทานตามประเภทวัสดุที่ใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทที่2นะครับก็คือเป็นตัวต้านทานประเภทอโลหะนะครับก็จะแตกต่างกับประเภทโลหะประเภทโลหะพอพูดคำว่าโลหะก็คือเป็นลักษณะของตัวนำไฟฟ้าค่าความต้านทานเนี่ยอาจจะมีค่าค่อนข้างที่น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวต้านทานประเภทอโลหะเนี่ยนะครับก็คือวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวัสดุประเภทฉนวนไฟฟ้าซึ่งก็จะมีค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานประเภทอโลหะเนี่ยจึงอาจจะให้ค่าความต้านทานที่มีค่าสูงมากกว่าประเภทโลหะก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานครับการผลิตเพื่อนำไปใช้งานด้วยเหมือนกันว่าเราจะผลิตแล้วนำค่าประมาณเท่าไหร่ไปใช้งานนะครับอธิบายได้อย่างนี้ครับตัวต้านทานประเภทอโลหะนะครับก็คือเป็นตัวต้านทานที่ผลิตขึ้นมานะครับจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะนะครับก็คือวัสดุอโลหะที่นิยมใช้ผลิตตัวต้านทานเนี่ยก็จำพวกคาร์บอนนะครับรู้จักคาร์บอนไหมครับวันนี้รู้จักนะครับคาร์บอนเป็นวัสดุที่นำมาผลิตนะครับหรือนำมาสร้างเพื่อผลิตเป็นตัวต้านทานนั่นเองนะครับโดยอยู่ในลักษณะของรูปแบบผงคาร์บอนนะครับเป็นผงละเอียดนี่แหละครับแล้วก็เมื่อต้องการผลิตตัวต้านทานเนี่ยก็นำไปผสมรวมกับวัสดุฉนวนกับกาวนะครับแล้วก็อัดแน่นเข้าไปนะครับก็คือเป็นลักษณะของผงแล้วก็นำไปผสมกับอุปกรณ์ผงคาร์บอนต้องการก็คือไปผสมกับวัสดุฉนวนนะครับแล้วก็กับกาวเนี่ยเพื่ออัดแน่นแล้วก็ผลิตเป็นตัวต้านทานออกมานะครับลักษณะการผลิตตัวต้านทานประเภทอโลหะเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ1เป็นชนิดตัวต้านทานชนิดคาร์บอนนะครับอันนี้บอกเลยครับว่าเป็นชนิดคาร์บอนเพราะฉะนั้นพอเห็นตัวต้านทานชนิดนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าตัวต้านทานชนิดนี้เนี่ยมันสร้างหรือผลิตขึ้นมาจากคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนอันนี้ก็จะบางลงไปอีกนะครับอย่างชนิดคาร์บอนเนี่ยก็คือเป็นชนิดที่เห็นไหมฮะที่เป็นผงแล้วก็เอาไปผสมกับวัสดุที่เป็นฉนวนแล้วก็อัดกับกาวแต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มคาร์บอนเนี่ยให้เรานึกถึงฟิล์มบางๆครับที่ห่อหุ้มนะครับห่อหุ้มอุปกรณ์ตัวต้านทานขึ้นมามันก็จะมีขนาดที่เล็กที่บางลงไปนะครับกรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวต้านทานนะครับชนิดคาร์บอนเห็นไหมฮะเป็นตัวต้านทานชนิดคาร์บอนก็คือจริงๆแล้ววัสดุที่นำมาใช้เนี่ยบางทีเราจะมองไม่เห็นถึงความแตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างเราจะเห็นในเรื่องของค่าความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาซื้อตัวต้านทานเนี่ยเราคงไม่ได้บอกหรอกครับว่าพี่ครับผมจะมาซื้อตัวต้านทานชนิดคาร์บอนเอาชนิดคาร์บอน100กิโลโอห์ม2ตัวเขาไม่รู้จักหรอกครับบอกค่าอย่างเดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลักษณะการทำความเข้าใจเชิงลึกว่าที่มาของตัวต้านทานเนี่ยมันมีลักษณะการผลิตหรือถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรนะครับจากรูปก็คือเป็นลักษณะของชนิดคาร์บอนนะครับก็สังเกตว่าก็จะมีขาตัวนำเห็นไหมครับมีขาตัวนำสองด้านเหมือนเดิมแล้วก็จะมีลักษณะคาร์บอนเนี่ยอยู่ภายในตัวต้านทานนะครับแล้วก็ถูกเคลือบนะครับหรือเป็นฉนวนหุ้มอีกชั้นนึงแล้วก็จะมีรหัสสีบอกค่าของต้านทานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนนะครับสังเกตว่าโครงสร้างเนี่ยก็จะไม่ต่างกันนะครับโครงสร้างภายในจะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่านะครับวัสดุนะครับที่นำมาผลิตเนี่ยก็จะต่างกันนะครับส่งผลทำให้ค่าความต้านทานเนี่ยมีค่าแตกต่างกันออกไปนะครับตามรูปก็คือมีขาตัวนำเหมือนเดิมนะครับมีเซรามิกอยู่ตรงกลางแล้วก็ฟิล์มคาร์บอนห่อหุ้มเซรามิกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ถูกเคลือบด้วยฉนวนหุ้มนะครับแล้วก็จะมีแถบสีเป็นรหัสสีนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของรหัสสีแล้วก็การอ่าน

ค่าโคนทานหรือการแปลความหมายจากรหัสฝีเป็นค่าโคนทานเนี่ยเราจะเรียนกันในตอนหน้านะครับตอนนี้เรามารู้จักกับตัวโคนทานแต่ละชิ้นก่อนแล้วก็ลักษณะของการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับทีนี้เรามาดูตัวโคนทานนะครับที่ตัวโคนทานที่มีรูปแบบการผลิตนะครับตามรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันออกไปว่าในลักษณะตัวโคนทานที่มีรูปแบบในการผลิตเนี่ยมันมีวิธีการผลิตออกมาแล้วนำไปใช้กับอะไรรูปร่างลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรแล้วนำไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับหัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวต้านทานตามรูปแบบผลิตนะครับก็คืออธิบายสั้นๆก็คือเป็นลักษณะของบริษัทผู้ผลิตต้นทานเนี่ยนะครับเขาได้ผลิตต้นทานขึ้นมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับหลายๆโครงสร้างนะครับก็สิ่งของมันก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้งานนะครับให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นให้มันเหมาะกับวงจรกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างมันขึ้นมานะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปมีค่าโคนทานที่มันถูกต้องแม่นยำชัดเจนนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกรูปแบบโคนทานให้ไปใช้เหมาะสมกับชิ้นงานได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำจำกัดความสั้นๆของตัวโคนทานตามรูปแบบผลิตนะครับทีนี้รูปแบบในการผลิตขึ้นมาใช้งานนะครับก็แบ่งออกได้หลายประเภทครับข้อที่1แบบที่1ก็คือเป็นตัวโคนทานชนิดแบบค่าคงที่นะครับซึ่งก็ได้อธิบายไปช่วงแรกๆแล้วนะครับเป็นแบบค่าคงที่แบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าโคนทานได้มันก็จะมีคุณสมบัตินำไปใช้กับการใช้งานอีกแบบนึงนะครับหรือแบบที่2ครับเป็นตัวโคนทานชนิดแบ่งค่านะครับแบ่งค่าเป็นยังไงนะครับก็คือตัวโคนทาน1ตัวมีค่า100โอห์มแบ่งเป็น2ส่วนคือ50โอห์มกับ50โอห์มมีระยะโคนทานนะครับแบบที่3ครับเป็นตัวโคนทานชนิดเปลี่ยนนะครับแบบเปลี่ยนเลือกค่านะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการใช้งานว่าจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่าโคนทานอย่างไรนะครับแล้วก็แบบที่4นะครับเป็นตัวโคนทานชนิดปรับเปลี่ยนค่าปรับเปลี่ยนค่านะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวโคนทานชนิดพิเศษนั่นเองนะครับมีทั้งหมด5แบบรูปแบบการผลิตนะครับเรามาดูในแบบที่1ครับแบบที่1เป็นตัวโคนทานชนิดค่าคงที่นะครับค่าคงที่ตัวโคนทานชนิดค่าคงที่นะครับหรือที่เรียกว่าฟิกรีฟิตเตอร์นะครับฟิกก็คือระบุเจาะจงไปเลยนะครับว่าตัวโคนทานตัวนี้มีค่าที่คงที่นะครับเป็นตัวโคนทานที่ผลิตขึ้นมาใช้งานนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าโคนทานที่คงที่ตายตัวนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับก็คือตัวโคนทานชนิดคงที่เนี่ยก็ตามวัสดุที่ใช้เช่นชนิดลวดพันนะครับชนิดฟิล์มโลหะชนิดสนิมโลหะนะครับชนิดคาร์บอนแล้วก็ชนิดฟิล์มคาร์บอนเป็นต้นอันนี้ก็ได้อธิบายเนื้อหาไปแล้วนะครับในลักษณะของวัสดุประเภทที่ผลิตเนี่ยก็คือเราเรียนเห็นแล้วว่าแต่ละแบบเนี่ยรูปแบบรูปร่างหน้าตาวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นแบบไหนนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะของค่าโคนทานแบบฟิกรีฟิตเตอร์นะครับเป็นแบบค่าคงที่นะครับค่าโคนทานมีค่าที่ตายตัวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะทบทวนรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะเห็นภายนอกและเราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับชนิดลวดพันนะครับสังเกตไหมฮะขาสองขานั่นก็คือจะเป็นปลายเขาเรียกว่าเส้นโลหะหรือเส้นลวดทั้งสองด้านที่มันถูกพันลงบนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของการพันความยาวจำนวนรอบเนี่ยมาใช้เป็นลักษณะของค่าความต้านทานนะครับส่วนชนิดฟิล์มโลหะนะครับชนิดฟิล์มโลหะก็จะโครงสร้างภายนอกก็จะคล้ายกันนะครับนักเรียนเห็นปุ๊บเนี่ยจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นตัวโคนทานชนิดอะไรบอกไม่ได้ครับยกเว้นอาจจะมีรายละเอียดคุณสมบัติที่มันเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวโคนทานชนิดแบบค่าคงที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวโคนทานชนิดค่าคงที่อีกแบบนึงนะครับเป็นชนิดคาร์บอนเห็นไหมฮะสังเกตดูตัวมันก็จะกลมๆเหลี่ยมๆนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นชนิดคาร์บอนนะครับถ้าเกิดเป็นชนิดฟิล์มคาร์บอนซึ่งชนิดฟิล์มคาร์บอนเนี่ยนิยมใช้กันมากนะครับในเรื่องของวงจรไฟฟ้าการประกอบวงจรการทดลองนะครับในเรื่องของการประกอบวงจรง่ายๆเนี่ยนะครับ

พราะตัวธนาคารตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมใช้ตัวก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้อยู่ในวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยก็ชัดเจนครับว่ามันคือตัวธนาคารใช้ฟิล์มคาร์บอนนะครับส่วนสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ของตัวธนาคารก็คือจะเป็นลักษณะเห็นไหมฮะเป็นรอยหยักๆขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแสดงให้เห็นว่าแฝงลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นแฝงลักษณ์ที่ทำหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันไฟฟ้านะครับถ้าถามง่ายๆว่ามันจะชะลอได้ไงครับมันจะต้านทานได้ไงนักเรียนลองมองตัวแฝงลักษณ์ตัวท้ายให้เป็นถนนครับนักเรียนวิ่งมาบนถนนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนักเรียนวิ่งได้คล่องไหมครับถ้าเปรียบนักเรียนเป็นกระแสไฟฟ้าแล้ววิ่งอยู่บนตัวท่าเนี่ยก็วิ่งได้ไม่คล่องเหมือนกันนะครับมันก็จะมีการชะลอไว้นะครับชะลอไว้แล้วก็ต้านทานเอาไว้นะครับสัญลักษณ์ออกมาก็คือเป็นลักษณะส่วนอีกรูปนึงก็คือเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ตัวท่าเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเหมือนกับให้เห็นว่าตัวท่ารูปของตัวท่าเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้นะแล้วก็จะมีข้อความมีค่ากำกับว่า R1 1กิโลโอห์มเราก็รู้แล้วว่าย่อมาจากคำว่า resistor นะครับก็คือตัวธนาคารนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาครับก็จะเป็นตัวธนาคารชนิดค่าคงที่อีกหลายรูปแบบนะครับชนิดคาร์บอนนะครับชนิดฟิล์มคาร์บอนแล้วก็เป็นลักษณะของตัวเล็กๆนะครับอันนี้เรามาดูแบบชนิดคาร์บอนกันก่อนนะครับชนิดคาร์บอนเนี่ยสังเกตว่ามันมีหลายขาเห็นมั้ยฮะมีหลายขาขาหนึ่งเนี่ยขาใดขาหนึ่งเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยนะครับขาทางซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นขาเขาเรียกว่าขาคอมมอนนะครับคือเป็นลักษณะของขารวมของแต่ละขาซึ่งจะมีค่าคุณธรรมที่นำไปใช้เนี่ยต่างกันอุปกรณ์แบบนี้จะอยู่ในพวกบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเหมือนกับเอาตัวธนาคารหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันนะครับอยู่บนตัวเดียวก็จะมีขาคอมมอนเพียงขาเดียวที่เป็นขาเชื่อมต่อตัวธนาคารแต่ละตัวแต่ละขานะครับส่วนชนิดฟิล์มคาร์บอนเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาอีกครับแล้วก็จะเหมือนกับเป็นตัวธนาคารหลายๆตัวเนี่ยมันรวมกันอยู่ในตัวเดียวนะครับถ้าเทียบขนาดเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับยังไงดีขนาดเล็กมากครับนั่นเองครับคือก็อาจจะขนาดประมาณอยู่ที่ 1-2 เซนตารางเซนติเมตรเล็กๆแค่นั้นเองไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนะครับแล้วยิ่งเป็นแบบที่3เนี่ยที่เป็นดำๆแล้วก็มีรหัสบอก391270เนี่ยอันนั้นยิ่งเล็กลงอีกครับมันจะอยู่ในอุปกรณ์ประเภทบอร์ดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งในลักษณะของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะมีความสลับซับซ้อนของการทำงานมากนะครับขนาดของมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงอุปกรณ์ก็เล็กลงตามไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์ต่างหากที่เล็กลงนะครับทำให้วงจรเนี่ยมันเล็กลงตามไปนะครับทีนี้มาดูในหัวข้อที่2ครับก็คือเป็นตัวธนาคารชนิดแบบแบ่งค่าบ้างนะครับตัวธนาคารชนิดแบบแบ่งค่าเนี่ยนะครับเป็นตัวธนาคารที่ผลิตขึ้นมาใช้นะครับใช้งานนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าที่คงที่ตายตัวเช่นเดียวกับตัวธนาคารนะครับเหมือนกันเลยนะครับแบบเหมือนกับค่าคงที่เลยนะครับแต่แยกจำนวนขานะครับคงที่ออกมาจากตัวธนาคารเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า2ขาขึ้นไปนะครับก็หมายความว่าตัวธนาคาร1ตัวเนี่ยอาจจะมีหลายขาซึ่งแต่ละขาเนี่ยจะถูกแบ่งค่าของธนาคารออกเป็นส่วนๆนะครับเช่นถ้าตัวธนาคาร100โอห์มมี3ขาก็อาจจะถูกแบ่งค่าของธนาคารออกเป็น3ส่วนอะไรประมาณนี้แล้วก็นำค่าของธนาคารเนี่ยไปใช้ในลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมนะครับรูปร่างครับเห็นไหมฮะก็จะมีหลายขาเห็นไหมครับ100 RK นะครับก็หมายความว่าก็คือ R 100กิโลโอห์มนั่นเองสังเกตมี4ขาก็แบ่งไปเลยครับขาละกี่โอห์มก็ว่ากันไปเลยนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยก็จะคือจะมีเป็นลักษณะเหมือนตัวธนาคารแบบค่าคงที่แต่ก็จะมีขีดแล้วก็มีจุดนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของการแบ่งค่าความต้านทานนั่นเองนะครับถ้ามี4ขาเนี่ยก็อาจจะมี4จุดแล้วก็เส้นขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของรูปร่างสัญลักษณ์ตัวธนาคารชนิดแบ่งค่านะครับถัดมาครับเป็นตัวธนาคารชนิดเปลี่ยนเลือกค่านะครับ adjustable resistor นะครับก็เป็นตัวธนาคารที่ผลิตขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าคงที่ตายตัวเหมือนกันคล้ายกับแบบชนิดแบ่งค่านะครับแบ่งค่ากับแบบค่าคงที่เหมือนกันแต่นะครับขาที่3ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเลือกค่าของธนาคารใหม่ได้ตามต้องการนะครับนั่นเองครับแบบแบ่งค่าเลือกไม่ได้ขาฟิกมาแล้วแต่แบบที่3ครับขาที่มันถูกแบ่งออกมา

เนี่ยมันเลือกได้ครับมันเลือกค่าเขาทหารได้เรามาดูรูปกันเลยครับเห็นไหมฮะรูปล่างก็จะคล้ายๆกับแบบแบ่งค่าแต่ขาที่3ขาตรงกลางเนี่ยสามารถปรับได้ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เพื่อให้การแบ่งค่าเนี่ยมันสามารถที่จะจำกัดค่าได้เช่นถ้าเกิดสมมติว่า100โอห์มขาที่3อยู่ตรง10โอห์มอยู่ตรง80โอห์มแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็สไลด์ได้นะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของตัวทดแทนเหมือนกันแล้วก็จะมีจุดแบ่งค่าแล้วก็มีลูกศรเพิ่มอีกเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเลื่อนค่าได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนค่าได้มันสามารถเลื่อนได้เพื่อทำการเปลี่ยนเลือกค่าได้นะครับแบบที่4ครับเป็นตัวทดแทนชนิดปรับเปลี่ยนค่านะครับหรือที่เรียกว่า variable resistor นะครับเป็นตัวทดแทนที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ละตัวเนี่ยแต่ขึ้นมานะครับแต่ละตัวก็มีค่าคงที่ตายตัวเหมือนกันครับคล้ายกับแบบตัวทดแทนชนิดเปลี่ยนเลือกค่านะครับโดยมีขาที่3เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็เพื่อปรับเปลี่ยนค่าคนทานใหม่ได้อย่างอิสระนะครับอิสระมากขึ้นนะครับตามรูปก็คือรูปร่างแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวทานชนิดปรับเปลี่ยนค่านะครับหรือที่เรียกว่า variable resistor นะครับนะครับแบบเป็นแบบปรับหมุนนะครับแบบปรับหมุนคาร์บอนแบบปรับหมุนลวดพันนะครับแบบเลื่อนคาร์บอนนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นลักษณะตัวทานเหมือนกันแล้วก็จะมีขาที่3ออกมาอีกขาหนึ่งซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าคนทานได้อย่างอิสระนะครับสุดท้ายครับเป็นตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับเป็นลักษณะตัวต้านทานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในหน้าที่เฉพาะเจาะจงครับตามคุณสมบัติที่ต้องการนะครับในเรื่องของการใช้วัตถุที่มาผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมีชื่อเรียกตัวต้านทานที่แตกต่างกันตามการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบตัวต้านทานชิปพิเศษนะครับก็จะแตกต่างจากสี่ชิ้นที่อธิบายมานะครับแล้วก็ค่าของพลังงานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของตัวต้านทานในชิ้นนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ค่าตัวต้านทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีด้วยกันหลายชนิดเช่นพวกอุปกรณ์ประเภทเทอร์มิสเตอร์นะครับวอลลิฟเตอร์แล้วก็ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ตามแสงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ตามแสงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวต้านทานชนิดพิเศษนะครับเป็นชนิดพิเศษนะครับอันนี้เป็นเทอร์มิสเตอร์นะครับรูปร่างของชนิด PTC นะครับ NTC แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะเป็น อุปกรณ์ตัวต้านทานที่มันก็ค่อนข้างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีลักษณะการถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการใช้งานนะครับก็จะเป็นแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวาลิฟเตอร์นะครับหรือตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแรงดันนะครับก็คือเป็นตัวต้านทานเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงดันนะครับตามสัญลักษณ์ก็เห็นตัว V เห็นไหมฮะก็คือเราเข้าใจได้เลยว่าตัว V เนี่ยก็คือโวลต์ก็คือเป็นเรื่องของแรงดันนะครับรูปร่างชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับการผลิตการนำไปใช้งานลักษณะรูปของรูปแบบของวงจรนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็คงจะเคยเห็นนะครับเป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้ตามแสงหรือที่เรียกว่า LDR นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เมื่อมีแสงมาตกกระทบนะครับมีแสงมาตกกระทบที่อุปกรณ์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการตัดวงจรนะครับหรือมีการทำงานขึ้นอยู่กับรูปแบบคุณสมบัติของตัวต้านทานนะครับหรือถ้าไม่มีแสงเนี่ยตัวต้านทานไม่ได้รับแสงก็อาจจะมีการต่อวงจรหรือตัดวงจรขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าลักษณะการนำไปใช้งานของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือเป็นลักษณะตัวต้านทานชนิดอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันหน่อยครับว่าสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราได้เรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวต้านทานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะตัวต้านทานแล้วก็คุณสมบัติประเภทชนิดต่างๆนะครับเรามาดูครับว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คือเราพูดถึงไปเรื่องเกี่ยวกับความต้านทานความต้านทานคืออะไรนักเรียนตอบได้แล้วนะครับความต้านทานก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าไงทำหน้าที่จำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลมากหรือไหลได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานที่มีค่าต้านทานในตัวนั้นนะครับตัวต้านทานประเภทวัสดุที่ใช้นะครับก็บอกไปแล้วว่าเป็นตัวต้านทานประเภทโลหะนะครับแล้วก็ตัวต้านทานประเภทอโลหะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันเข้าใจง่ายก็คือประเภทโลหะ

ในโลหะเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นประเภทตัวนำไฟฟ้าการนำวัสดุโลหะมาผลิตเป็นตัวทดแทนเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของค่าทดแทนที่มีค่าไม่เยอะค่าน้อยนะครับส่วนประเภทอโลหะเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นประเภทฉนวนไฟฟ้านะครับซึ่งมีลักษณะการป้องกันกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็จะมีทำให้ค่าทดแทนเนี่ยมีค่าที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สรุปเรื่องของตัวทดแทนนะครับตามรูปแบบผลิตนะครับก็คือจะมีตัวทดแทนชนิดแบบค่าคงที่อธิบายไปแล้วว่าเป็นลักษณะของฟิกรีฟิตเตอร์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตัวทดแทนชนิดแบ่งค่านะครับก็คือจะในตัวทดแทน1ตัวก็จะมีหลายขาในแต่ละขาก็จะถูกแบ่งค่าตัวทดแทนออกเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ตัวทดแทนได้ในลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับตัวทดแทนชนิดแบบเลือกค่านะครับก็จะมีขาที่ฝาออกมาแล้วก็สามารถเลือกค่าตัวทดแทนได้นะครับแบตที่4แบบปรับเปลี่ยนค่าได้หรือ variable resistor นะครับเป็นตัวทดแทนชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระในการเปลี่ยนค่าทดแทนนะครับแล้วก็ตัวทดแทนชนิดพิเศษนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องแล้วก็มีความเหมาะสมกับการใช้งานเช่นอุปกรณ์ประเภท thermistor นะครับตัวทดแทนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกอุณหภูมินะครับvariable นะครับ variable หรือ varistor นะครับก็คือเป็นตัวทดแทนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตามค่าแรงดันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เรียกว่า LDR นะครับเป็นตัวทดแทนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงค่าตัวทดแทนด้วยค่าแสงมีการทำงานโดยการใช้แสงเนี่ยเป็นตัวควบคุมการทำงานก็คือเป็นตัวทดแทนชนิดแบบพิเศษนะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลครับรูปภาพจากแหล่งที่มาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเอกสารตำราเรียนนะครับในรายวิชาหรือในเรื่องของเนื้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องตัวทดแทนเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์เหล่านี้แล้วก็ตำราหนังสือเรียนเหล่านี้ด้วยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ก็เราได้พูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตัวทดแทนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตัวทดแทนนะครับที่เป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่างที่บอกว่าในวงจรไฟฟ้า1วงจรเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวต้านทานเนี่ย 60% นะครับของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงจรเนี่ยเป็นตัวต้านทานนะครับเพราะนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเรื่องของการจำกัดแรงดันจำกัดกระแสต้านทานการไหลของแรงดันกระแสเนี่ยแล้วก็นำแรงดันที่ตกข้อมตัวทานเนี่ยไปใช้งานนะครับอันนี้คือเนื้อหาในตอนนี้นะครับสำหรับในตอนหน้านะครับในตอนหน้าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทานในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนวณค่าต้านทานในวงจรด้วยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในตอนต่อไปนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อครับสำหรับช่องทางในการติดต่อในการพูดคุยกันนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยซักถามนะครับหรือข้อเสนอแนะอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทาง Facebook นะครับชัยทัศน์ชวดช่วงนะครับก็สะกดตามนี้เลยนะครับสะกดตามนี้เลยอีกช่องทางนึงเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็0830826703นะครับถ้าแอร์ไลน์ไม่ได้ก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะครับติดต่อครูชัยทัศน์ชวดช่วงนะครับแล้วก็อีเมลครับชัยทัศน์4846@hotmail.com นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเรื่องของการต่อตัวด้านทานนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณนักเรียนนักศึกษาและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับก็สำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
4: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อฮีทแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อฮีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
3: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
4: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัว ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
3: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
4: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
3: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
4: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้า ทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดัน

สูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับวันนี้เราก็เรียนกันมาจนถึงตอนที่10นะครับในตอนที่10นี้เราจะเรียนกันในเนื้อหาเรื่องโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับครั้งที่1นะครับซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นั้นนะครับครูให้ความสำคัญในการนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวครับเรามาดูโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino ว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างพอพูดถึงการเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลายคนนะครับก็จะรู้สึกว่ามันยากนะครับรู้สึกว่ามันไกลตัวนะครับรู้สึกว่าเราอาจจะเรียนรู้มันไม่ได้จริงๆแล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับให้นักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รู้ไว้ว่าเราดาวน์โหลดนะครับตัวโค้ดตัวโปรแกรมซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็น Open Code of Auth นะครับดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วมาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับโครงสร้างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดนะมาใช้เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในโครงงานของเราโครงสร้างของโปรแกรม Arduino มีอยู่2โครงสร้างหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือฟังก์ชัน setup นะครับฟังก์ชัน setup นะครับฟังก์ชัน setup นะก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบของ void นะครับ setup วงเล็บ

ปิดวงเล็บปิดนะครับในวงเล็บสีน้ำเงินนะครับโครงสร้างที่2นะครับในส่วนที่2นั้นก็คือฟังก์ชันลูปก็จะเขียนโค้ดภาษานะครับว่า while loop วงเล็บเปิดวงเล็บปิดภาษาเหล่านี้เป็นภาษา C นะครับภาษาที่เรากำลังเรียนรู้เหล่านี้นะครับเป็นภาษา C นะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานะครับสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเป็นภาษา C นะลบสีเดิมก่อนนะครับคราวนี้มาดูในทีละส่วนนะครับโครงสร้างส่วนแรกฟังก์ชันเซตอัพฟังก์ชันนี้นะครับจะเขียนที่ส่วนต้นของโปรแกรมเสมอส่วนใหญ่แล้วจะเขียนที่ส่วนต้นของโปรแกรมแต่ไม่ใช่เขียนอยู่บนหัวสุดนะครับนะครับทำงานเมื่อโปรแกรมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวครับจะทำงานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับใช้เพื่อนะครับน่าดูนะครับที่สำคัญเลยเนี้ยอันเดอร์ไลน์นะครับใช้เพื่อกำหนดค่าของตัวแปรต่างๆนะครับของตัวแปรต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดขาดต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino นั่นเองนะครับหรือเริ่มเรียกใช้ไลบรารีไลบรารีก็คือส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูปที่นักพัฒนาเขาเขียนนะครับเขาเขียนไว้ให้เราสามารถผนวกไฟล์ที่อยู่ในไลบรารีเนี่ยมาเข้ากับโปรแกรมเราได้เลยทำให้เราลดระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับโครงสร้างนะครับของโปรแกรมที่มีโครงสร้างของ Voice นะครับ Setup นะครับในส่วนแรกนี่นะครับที่นักเรียนเห็นนี้นะครับยังไม่มี Voice Setup นะครับ Voice Setup อยู่ตรงนี้ขออธิบายก่อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นส่วนของการเซตค่าหรือกำหนดค่าเรากำหนดอะไรบ้างสิ่งที่กำหนดค่าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในลูปของ Voice Setup ก็ได้กำหนดอะไรครับกำหนดว่ากำหนดชื่อตัวแปรกำหนดการเชื่อมต่อเข้ากับขา Arduino นะครับจำไว้นะครับคือกำหนดชื่อตัวแปรกำหนดการเชื่อมต่อขา Arduino หรือนะครับเป็นคำสั่ง configuration ต่างๆนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างโค้ดตัวนี้บรรทัดแรก con int button pin เท่ากับ2 semicolon นะครับภาษาอังกฤษเขาอธิบายว่านะครับด้านล่างนะครับ the number of the push button pin ก็คือกำหนดขาต่อใช้งานของ button pin button pin ก็คือสวิตช์กดติดปล่อยดับซึ่งนำมาต่อกับขา2เห็นไหมครับของ Arduino นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเรากำหนดตัวแปรของสวิตช์นะครับที่ชื่อว่าบัตตันพินต่อกับ Arduino ขา2นะครับมาดูพาร์ทที่3ครับ con LED pin เท่ากับ13 semicolon บางคนสงสัยว่า semicolon คือตรงไหนคือเครื่องหมายตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin นะครับต่ออยู่กับขา13ของ Arduino นั่นเองก็คือสวิตช์นะครับ1ตัว LED 1ตัวที่เราตั้งชื่อขึ้นนะครับอันที่3นะครับคำสั่งที่3นะครับ int button state เท่ากับ0 semicolonก็คือสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า button state ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ0ตรงนี้ไม่ใช่ต่อที่ขา0นะครับขา0ของ Arduino ไม่มีนะครับมีค่าเท่ากับ0ไอ้ button state เนี่ยเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อดูนะครับสถานะของสวิตช์ว่ามีการกดหรือไม่มีการกดนั่นเองครับคราวนี้มาดูต่อไปนี่ครับมาเข้าสู่โครงสร้างของ voice setupVoice Setup ให้สังเกตง่ายๆนะครับ Voice Setup ในการใช้งานเบื้องต้นของโครงสร้าง Voice Setup คือการกำหนด Input Output ให้กับอุปกรณ์หรือตัวแปรที่เราใช้งานนะครับอุปกรณ์ Input ก็กำหนดให้มันเป็น Input อุปกรณ์ Output ก็กำหนดให้มันเป็น Output ครูพูดเหมือนง่ายแล้วอะไรมันคืออุปกรณ์ Input อุปกรณ์ Input คืออุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ

มาควบมาให้นะครับบอร์ด Arduino นั่นเองเช่นอะไรเซ็นเซอร์ต่างๆสวิตช์กดติดปล่อยดับหรือไม่ก็เป็นนะครับการสั่งงานนะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็น input นะครับ output คืออะไร output ก็คืออุปกรณ์ output ต่างๆนั่นเองคืออุปกรณ์ที่รับการทำงานอุปกรณ์ที่แสดงผลอุปกรณ์ที่ขับโหลดต่างๆเช่นหลอด LED โมดูลดีเลย์ magnetic switch นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือจะเป็น solid state delay ต่างๆนะพวกนี้ในยกตัวอย่างนะครับแต่ใน voice setup ตัวนี้เราจะมีการกำหนดตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin กับ button pin นะครับมาดูกันนะครับภายใต้นะครับvoice setup ตรงนี้บางทีเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับ voice setup จะทำงานภายใต้ปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดตรงนี้นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีคำสั่งพินโหมดนะครับพินโหมดคืออะไรครับคือกำหนดโหมดของขาต่อใช้งานของ Arduino นะครับในวงเล็บ LED pin, output ก็แสดงว่ากำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin เนี่ยนะครับเป็น output นั่นเองแล้ว LED pin ต่ออยู่ขาอะไรทบทวนต่ออยู่ขาอะไรครับ LED pin ต่ออยู่ขา13ของArduino นั่นเองนะต่ออยู่กับขา13นะครับของ Arduino นั่นเองนะครับบรรทัดต่อมานะครับพินโหมดบัตตันพินนะครับคอมม่าอินพุตกำหนดให้ตัวแปรที่ชื่อว่าบัตตันพินซึ่งเรานะครับกำหนดให้มันเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับเนี่ยให้เป็นอะไรครับให้เป็นอินพุตนั่นเองนะครับบัตตันพินนะครับต่ออยู่กับขาอะไรนะครับของ Arduino ย้อนนะครับก็คือขาที่2นะครับต่ออยู่ขาที่2ของ Arduino นั่นเองนะครับไวลูปอันนี้เป็นโครงสร้างที่2ของนะครับโครงสร้างโปรแกรมของ Arduino นะครับไวลูปซึ่งครูยังไม่ได้สอนนะครับอันนี้มาดูมันอยู่ในชุดโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะในไวลูปนะครับก็ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดเช่นเดียวกันไวลูปคืออะไรไวลูปก็คือเมนโปรแกรมหรือโปรแกรมหลักที่เราจะเขียนเงื่อนไขให้มันทำอะไรนะครับให้ Arduino ทำงานควบคุมอะไรรับคำสั่งอะไรส่งสัญญาณอะไรออกไปที่ output นะครับมาดูคำสั่งนะครับก็คือ button state นักเรียนสังเกตว่าครู button state เนี่ยมันก็คือเป็นตัวสอนสีดำมันก็คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่เรากำหนดให้ button state มันเป็น0ก็คือมันมีสภาวะเริ่มต้นเก็บค่า0ไว้นั่นเองเท่ากับ digital read ครูไฮไลท์ให้เป็นสีฟ้าให้รู้ว่าตรงนี้มันคือคำสั่งไม่ใช่ตัวแปรนะครับ Digital Read นะครับแปลความได้นะครับ Read แปลว่าอ่านก็คืออ่านสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลก็อ่านได้2สัญญาณเท่านั้นก็คือลอจิก1 High ลอจิก0 Low นะครับหรือภาษา C ใช้คำว่า True ที่เป็น High False ที่เป็น Low นะครับแล้วแต่ใช้นะครับอ่านจากอะไรครับอ่านจากดูนี่ครับ Button Pin นั่นเองอ่านจากสวิตช์ว่าสวิตช์มันมีการกดสวิตช์ไหมกดสวิตช์เป็น1หรือ0นะครับไม่กดสวิตช์เป็น1หรือ0ทำไมครูพูดอย่างนี้ครับทำไมเราไม่กำหนดให้กดสวิตช์แล้วมันเป็น high เป็น1เลยล่ะนะครับและถ้าเราไม่กดสวิตช์ให้มันเป็น low เป็น0เลยล่ะมันขึ้นอยู่กับวงจรที่เราต่อกับบัตตันสวิตช์นะครับซึ่งจะต้องมีตัวต้านทานมาต่อร่วมด้วยก็จะมีแบบพูลอัพกับพูลดาวไอ้เรื่องนี้เป็นพื้นฐานของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับดูสอนมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูมันอ่านค่าเป็นอะไรครับเป็นสัญญาณดิจิตอลคืออ่านให้รู้ว่าเป็น1หรือ0เท่านั้นนะครับเมื่ออ่านค่าได้แล้วก็มาเข้าสู่โปรแกรมเงื่อน

ใช่ครับ if button state เท่ากับ high วงเล็บปิดนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเงื่อนไขนะเป็นคำสั่งเงื่อนไข if แปลว่าถ้า button state หรือตัวแปร button state มีค่าเท่ากับ high นะครับก็คือมันอ่านค่าอะไรครับย้อนแป๊บนึงครับมันอ่านค่านะครับสัญญาณไอ้คำสั่งดิจิตอลลินอ่านค่าอะไรครับบัตตันสวิตช์เนี่ยถ้าเป็นลอจิกไฮครับอ่านค่าเป็นลอจิกไฮแล้วเรียนลองเดาสิครับว่ามันจะสั่งการให้ LED ดับหรือติดลองมาดูครับก็จะสั่งงานให้อะไรครับในที่นี้ให้หลอด LED เป็นไงครับไฮก็คืออ่านค่าว่าถ้าสวิตช์มันส่งลอจิก1มาในที่นี้ก็คือมีการกดสวิตช์นะครับก็จะเข้าสู่คำสั่ง Digital Write Digital Write ครูเคยบอกแล้วว่าแปลตรงตัวแล้วคือการเขียนสัญญาณดิจิตอลหรือส่งสัญญาณลอจิกดิจิตอลออกเอาท์พุตออกเอาท์พุตที่อะไรครับออกที่ LED pin ออกที่ขาอะไรครับก็คือขาที่นะครับ13ใช่ไหมครับแล้วส่งไปลอจิกแล้วครับลอจิกไฮนะครับตรงนี้ L เงื่อนไขตรงข้ามกับ if นะครับเงื่อนไขตรงข้ามก็คืออะไรครับ button state เป็น low นั่นเองก็ digital write นะครับเขียนสัญญาณดิจิตอลสั่งให้หลอด LED มัน low หรือดับอันนี้คือในส่วนของการทำงานของในนะครับในส่วนของ while loop นะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างที่2 voice setup ครับก็เป็นการกำหนดพินโหมดนะครับกำหนดขาต่อใช้งานนะครับในที่นี้ก็คือพินโหมดนะครับวงเล็บ LED underscore built in นะครับ output ตรงนี้มันคืออะไรโปรแกรมนี้ไม่มีการกำหนดล่วงหน้าว่าตัวแปรนี้ต่ออยู่กับขาอะไรแต่มันมีคำสั่งว่าพินโหมดวงเล็บ LED underscore built inLED underscore built in ไม่ใช่ตัวแปรนะครับมันเป็นหนึ่งในคำสั่งนะครับที่ใช้เป็นใช้งาน LED ที่มันสร้างอยู่ในบอร์ด Arduino นั่นเอง LED หลอดเล็กๆนะครับกำหนดให้เป็น output มาดูต่อนะครับส่วนใน while loop ในส่วนของโปรแกรมหลักนะครับก็ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดนะครับก็จะมีคำสั่ง Digital Write เขียนสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตนะครับเขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็น High ให้ตัวแปรอะไรครับ LED built-in LED built-in คือหลอด LED ขนาดเล็กที่ built-in หรือสร้างอยู่ในบอร์ด Arduino นะครับเช่น Arduino Uno R3 นะครับก็มีก็คือใช้ LED built-in เป็น output แสดงสถานะการทำงานติดดับได้เลยนะครับหน่วงเวลาการทำงาน delay นะครับ 1,000 มิลลิเซกนะครับก็คือหน่วงเวลาการทำงานที่1วินาทีก็เพราะฉะนั้นเมื่อแปลความนะครับ2บรรทัดนี้ก็คือให้หลอด LED built-in เนี่ยติดสว่างเป็นระยะเวลา1วินาทีจากนั้นดูคำสั่งบรรทัดต่อไปว่าจะให้ LED built-in มันทำอะไรต่อไปบรรทัดต่อไปเป็น Digital Write อะไรครับส่งสัญญาณลอจิกโลให้หลอด LED built-in ในกรณีนี้แน่นอนครับหลอด LED built-in ที่ติดสว่างอยู่ก็จะกลายเป็นดับใช่ไหมครับดับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเป็นระยะเวลาเท่ากันก็คือ delay 1,000 มิลลิเซก1,000 ตัวนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับหรือมิลลิวินาทีมีค่าเท่ากับ1นาทีนะครับเพราะนั้นโปรแกรมหลักในภายใต้ while loop ตัวนี้ก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่เขียนให้หลอด LED built-in ติดสว่าง1วิดับ1วิก็คือกระพริบสลับกัน1วิติด1วิดับ1วิไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับวนไปไม่รู้จบทำไมวนไปไม่รู้จบครับเพราะว่าวงเล็บเปิดปิดนะครับหลังนะครับฟังก์ชันวอยนี้มันว่างเปล่าเราไม่ได้ใส่เงื่อนไขอะไรเข้าไป
ราะนั้นมันจะทำงานไปตลอดเวลาตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างส่วนที่2ฟังก์ชันลูปในตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเซตอัพนะครับหรือ voice setup ก็จะมีนะครับในส่วนของฟังก์ชันลูปที่ครูอธิบายนะครับเข้าไปนะครับในบางส่วนแล้วคราวนี้มาดูรายละเอียดของฟังก์ชันลูปนะครับก็คือหลังจากที่เราเขียนฟังก์ชันเซตอัพแล้วก็คือฟังก์ชันเซตอัพเอาเซตค่าขาต่อใช้งานต่างๆว่ามันเป็น input หรือ output นะครับส่วนฟังก์ชันลูปนี้ให้เข้าใจง่ายก็คือในส่วนที่โปรแกรมหลักๆที่เราจะเขียนเราจะเขียนอยู่ใน while loop หรือฟังก์ชันลูปตัวนี้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในฟังก์ชันลูปก็จะต้องมีคำสั่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งที่จะทำให้เราสร้างโปรแกรมในฟังก์ชันลูปนะครับได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเรียนรู้คำสั่งต่างๆคำสั่งแรกนะครับก็คือคำสั่ง if if ภาษาอังกฤษแปลว่าถ้าก็คือเป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเงื่อนไขโดยเงื่อนไขจะอยู่ภายในวงเล็บหลังคำสั่ง if ในตัวอย่างนี้ก็คือ sum variable มากกว่า50 if วงเล็บเปิด sum variable มากกว่า50แปลว่าถ้าหากว่าตัวแปรที่ชื่อว่า sum variable มีค่ามากกว่า50ให้ทำงานดังนี้ภายใต้เครื่องหมายปิกาเปิดปิกาปิดในที่นี้เขาเขียนว่าดู something hereก็คือจะให้ทำอะไรเมื่อเจอเงื่อนไขนี้เช่น digital write วงเล็บ LD built in comma high นะครับวงเล็บปิด semicolon ขึ้นมาทันใหม่นะครับ delay วงเล็บเปิด 1,000 วงเล็บปิด semicolon ก็คือให้รอน LD ติดสว่าง1วินาทีเป็นต้นตรงนี้คุณไม่ได้เขียนไว้นะครับเป็นการอธิบายเบื้องต้นนอกจากคำสั่ง if แล้วก็จะต้องมีตัวเปรียบเทียบนะครับเพื่อจะเขียนในส่วนของ while loop หรือโปรแกรมหลักของเรามีอะไรบ้างตัวแรกคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับตอนนี้ยกตัวอย่างตัวแปร2ตัวแปรคือ x กับ y x เท่ากับ y เขียนดังนี้นะครับ x เท่ากับ y ในการสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่ามันเท่ากันไหมบางคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเขียนว่า x เท่ากับ y อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวก็คือกำหนดให้ x มีค่าเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขต่างๆเช่น0มันไม่เขียนได้นะครับอย่าลบนะครับตรงนี้ต่อไปครับ xไม่เท่ากับ y เขียนแบบนี้นะครับ x เครื่องหมายปัสเจรีนะครับเท่ากับ y เขียนแบบนี้นะครับถ้าในทางคณิตศาสตร์เราเขียนแบบนี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับแต่ถ้าในภาษาโปรแกรมเขียนแบบนี้นะครับ x ไม่เท่ากับ y x น้อยกว่า y ก็เขียนปกตินะครับเขียนตามเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เลย x มากกว่า y ก็เช่นเดียวกันx น้อยกว่าหรือเท่ากับ y คราวนี้หลักการดูเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าบางคนดูไม่เป็นนะครับหรือสับสนให้ดูว่าไอ้มุมแหลมเนี่ยมันหันไปทางไหนตัวนั้นก็คือน้อยกว่ามันหันไปทาง x แสดงว่า x น้อยกว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการดูเครื่องหมายแต่บางคนก็รู้แล้วนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y x มากกว่าหรือเท่ากับ y อันนี้ก็เขียนปกตินี่คือตัวเปรียบเทียบสำหรับใช้ในการเขียนในโปรแกรมใน while loop นะในฟังก์ชัน loop นั่นเองตัวอย่างการใช้คำสั่ง if นะนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์เลยนะครับ if วงเล็บเปิด button state เท่ากับ high นะครับปิดกาเปิดนะครับแปลความก่อนถ้าตัวแปรที่ชื่อว่า button state มีค่าเท่ากับ highก็คือมีค่าเป็นลอจิก1ให้ทำงานภายใต้ปิกาเปิด
ปิกาปิดตัวนี้ที่ครูทำอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับให้ทำงานยังไงครับดูโปรแกรมที่เราเขียนครับคำสั่งดิจิตอลไรท์ท่องให้ขึ้นใจเลยครับดิจิตอลไรท์คือเขียนสัญญาณดิจิตอลหรือส่งสัญญาณดิจิตอลออกเอาท์พุตเป็นอะไรดูก่อนนะครับเป็นไฮนะครับส่งออกไปให้แล้วครับไปให้หลอด LED pin นั่นเองนะครับเมื่อ LED pin เป็นไฮหลอด LED ก็ติดสว่างนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับ

0: คือเงื่อนไขทั้งหมดที่ไม่ใช่เงื่อนไขของอีฟหรือนอกเหนือจากอีฟหรือว่าตรงข้างอีฟนะครับในที่นี้ลอจิกใช่ไหมสังเกตว่ามันสร้างเงื่อนไขเปรียบเทียบสัญญาลอจิกไฮซึ่งเป็นสัญญาดิจิตอลก็มีอยู่แค่2ลอจิก2สัญญาเท่านั้นก็คือไฮกับโลนั่นเองเพราะนั้นพอเอลเป็นเงื่อนไขตรงข้ามกับอีฟมันก็จะก็คือเงื่อนไขอะไรครับบัตตันสเตทเท่ากับโลนั่นเองนะครับให้ทำงานภายใต้ปิดกาเปิดปิดเช่นเดียวกันนะครับคำสั่งดิจิตอลไลท์เขียนสัญญาดิจิตอลเป็นโลให้ LED พินแปลความนี้นะครับเป็นโลให้ LED พิน LED พินได้รับลอจิกโลนะครับหรือลอจิก0หลอด LED ก็จะดับนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้คำสั่ง ifนะครับก็จะต้องมี else เป็นเครื่องขายตรงข้ามเพื่อให้การทำงานการเขียนโปรแกรมการทำงานเป็นเงื่อนไขได้สมบูรณ์มากขึ้นตัวอย่างที่2นะครับการใช้ if number มากกว่าหรือเท่ากับ255 255นี่เป็นนะครับ decimal นะครับ number หรือว่าเลขฐาน10นั่นเองนะครับเลขฐาน10นะครับถ้าเกิดตัวแปรที่ชื่อว่า number มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ255ให้ทำงานภายใต้เครื่องหมายปิดกาเปิดปิดกาปิดนี่ครูเน้นย้ำนะภาษา C สำคัญมากจะทำงานภายใต้ปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครูถึงพูดบ่อยนะครับให้ทำงานอะไรครับให้ตัวแปรที่ชื่อ number เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0หมายความว่ากลับไปเริ่มใหม่นั่นเองถ้าเราวิเคราะห์ก็คือตัวแปร number นี่มันจะเคาน์เตอร์หรือมันนับ0ถึง255นั่นเองนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับเพราะนั้น0ถึง255ถ้าแปลงเป็นบิตนะครับก็คือ8บิตของสัญญาณดิจิตอลนะครับมาดูคำสั่งต่อไปคำสั่ง if else เมื่อสักครู่ก็มีตัวอย่างที่มีทั้ง if ทั้ง else ไปแล้วคำสั่ง if else ก็คือมีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขให้เราพิจารณานะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างการใช้คำสั่ง if else if pin size input น้อยกว่า500นะครับ pin size input น้อยกว่า500ครับตัวแปรที่ชื่อว่า pin size input นะครับมีค่าน้อยกว่า500ให้ทำงานตามเงื่อนไขภายใต้ปิดกาเปิดปิดในที่นี้เขาเขียนว่าดูติง A นะให้มันทำอะไรในเงื่อนไข A นะครับ L ให้ทำงานอีกอย่างหนึ่ง L คือเงื่อนไขตรงข้ามนะครับเงื่อนไขตรงข้ามของ if เราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่ามันตรงข้ามกับ if หมายความว่ายังไง pin size input มีค่าน้อยกว่า500ทำงานภายใต้ปิกาเปิดปิดว่าดูติง A ใช่ไหมเงื่อนไขตรงข้าม L ตรงข้ามของ if ก็คืออะไรครับมีค่าตั้งแต่500ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองนะครับ L ตรงเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ500นั่นเองมันจะทำงานดูติง B เพราะนั้นการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับวิเคราะห์ค่าต่างๆด้วยถ้ามันทำงานเกี่ยวกับตัวเลขนะครับตรงนี้คราวนี้มาดูรูปแบบของคำสั่ง if else นะครับที่มีเงื่อนไขมากขึ้นนะครับก็คล้ายๆกันแต่มันมีหลายรูปคำสั่งเท่านั้นเองนะครับ if นะครับ pin size input น้อยกว่า500นะครับถ้าพินไฟอินพุตมีค่าน้อยกว่า500ให้ทำงานภายใต้ปิดกาเปิดปิดก็คือดูติง A L if นี่ครับที่คุณเน้นย้ำคือ L if มีเงื่อนไขที่2คำว่า L if มันต่างกับ else นะครับ L นี่คือเงื่อนไขกว้างๆที่ไม่ใช่เงื่อนไขของ if แต่ L if คือเงื่อนไขเราสร้างขึ้นมาเงื่อนไขหนึ่งนะครับ L if คืออะไรพินไฟอินพุตมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นะครับ
1: ให้ทำงานดูตึง B เอลให้ทำงานดูตึง C

4นะครับอันนี้คือคำสั่ง if นะครับ if else นะครับอ่ะเหล่านี้ก็คือรูปแบบของคำสั่ง if else ทั้งหมดนะครับก็มีหลายรูปคำสั่งต่อไปครับคำสั่ง for นะครับ for ใช้คำสั่งเป็นคำสั่งที่ใช้ทำงานซ้ำหรือการวนรอบนะครับซ้ำหรือวนรอบมีการกำหนดว่ามันทำงานกี่รอบนั่นเองมาดูนะครับรูปแบบนะครับฟอร์มนะครับรูปแบบหรืออินฟอร์เมชันของคำสั่ง for มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย for นะครับคำสั่งเลย for for วงเล็บส่วนแรกมันจะเขียนว่า intuition realization intuition realization คือกำหนดค่าตัวแปรที่ใช้นับค่าเป็นค่าเริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นครูให้ตัวแปร i เป็นตัวนับค่ามีค่าเท่ากับ0แสดงว่ามันเริ่มนับจาก0นี่ยกตัวอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวขอเขียนตัว i ใหม่นะครับเขียนไม่ชัดนะตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับ i มีค่าเท่ากับ0เพราะนั้น initialization นะครับมีไว้กำหนดนะครับมีไว้กำหนดค่าเริ่มต้นในการนับวนรอบนั่นเองต่อไปครับ condition ก็คือจุดสิ้นสุดนั่นเองของการนับนะครับจุดสิ้นสุดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหมายพวกมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนใหญ่แล้วเช่น i มีค่าน้อยกว่า50น้อยกว่าหรือเท่ากับ50เป็นต้นนะครับมีค่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับตรงนี้แล้วแต่จะเขียนนะครับก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของการนับส่วน increment นะครับส่วนที่3จะเป็นส่วนของคำสั่งนี้แหละครับตัวแปรเพิ่มค่าตัวแปรที่กำหนดก็คือเพิ่มค่า i พัดๆคือเพิ่มค่า i ทีละ1นะครับเพิ่มค่า i ทีละ1ส่วน statement ก็คือเป็นตัวนี้แหละครับ statement ก็คือแล้วครับi พัดๆตัวนี้เลยครับขออนุญาตลบนะครับตัวนี้คือในส่วนของคำสั่งนะครับ for ไว้วนรอบมีตัวอย่างครับชัดเจนเลยนะครับ for วงเล็บ ing i เท่ากับ1นะครับกำหนดตัวแปรในการนับวนรอบคือเป็น i เริ่มต้นจาก1 semicolon i น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เห็นไหมครับi น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะครับก็คือนับตั้งแต่1จนถึง7นั่นเองก็คือนับ8ค่านะครับนับ1จนถึง7นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มค่า i ไปทีละ1นะครับนี่คือตัวอย่างเราใช้คำสั่ง for ต่อไปเป็นคำสั่ง switch case switch case ก็เป็นคำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไขเพื่อกำหนดการทำงานโปรแกรมนะครับก็คือถ้าตัวแปรที่ทดสอบเนี่ยตรงกับเงื่อนไขนะครับคือตรงกับเงื่อนไขใดก็ได้นะครับก็ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ในพารามิเตอร์ในคำสั่ง switch case ก็จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตัวแรกคือ var นะครับ var var นะครับเป็นตัวแปรที่ต้องการทดสอบว่าตรงกับเงื่อนไขใด default ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดใดเลยนะครับให้ทำคำสั่งต่อท้าย default นะก็คือจะมีเงื่อนไขคำสั่งต่อท้าย default break เป็นส่วนสำคัญมากใช้เขียนต่อท้ายเคสต่างๆเมื่อพบเงื่อนไขนั้นแล้วทำนะครับนี่ตัวอย่างครับSwitch VAR นะครับSwitch VAR ก็เข้าสู่การเช็คเงื่อนไขนะครับตัวแปร VAR นะครับภายใต้ปิดการเปิดเคส1ก็คือเงื่อนไขที่1นั่นเองครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขเลยให้มันทำอะไรในที่นี้ก็คือ do something when VAR เท่ากับ1แล้วก็ break นะครับทำงานตามเงื่อนไขได้แล้วก็เบรกออกมานะครับนี่คือ
รูปแบบของคำสั่งสวิตช์นะครับแล้วก็เคสอ้าวคราวนี้มาดูคำสั่งไฟล์ WHILE นะครับสั่งไว้คำสั่งไว้เป็นคำสั่งวนรอบเอาล่ะครับเมื่อกี้ for ก็วนรอบแต่คำสั่ง for เนี่ยไว้วนรอบในจำนวนการทำงานที่ไม่มากนะครับไม่กี่รอบนะครับซึ่งเรากำหนดรอบที่แน่นอนว่าให้มันวนกี่รอบแต่คำสั่งไว้เนี่ยมันจะทำงานวนรอบต่อไปตราบใดที่เงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บหลังไว้เนี่ยเป็นจริงคือวนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเทนส์เมื่อไหร่ก็จะออกมาจากเงื่อนไขหรือออกจากลูปไว้ตัวนั้นนะครับดูตัวอย่างครับรูปแบบคำสั่งตัวอย่างรูปแบบคำสั่งของไว้นะครับไว้วงเล็บ expression ก็คือเงื่อนไขที่เราจะสร้างขึ้นนั่นเองทำงานเงื่อนไขนั้นภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิด statement นะครับนี่ครับเงื่อนไขสร้างตัวแปรที่ตัวอย่างครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า VAR มีค่าเท่ากับ0ไว้นะครับวนรอบนะครับวนรอบการทำงานนะครับในวงเล็บ VAR น้อยกว่า200ตราบใดที่ค่า VAR มีค่าน้อยกว่า200ให้คำสั่งที่อยู่ภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดที่ต่อท้ายไว้เนี่ยทำงานไปเรื่อยๆนะครับต่อท้ายคำสั่งด้วย VAR พัดๆหรือบวกๆ ก็คือเพิ่มค่า VAR ทีละ1ก็แสดงว่ามันจะนับค่า VAR ที่เราเซตไว้ตั้งแต่0จนถึงอะไรครับค่าน้อยกว่า200นับไปเรื่อยๆนะครับถ้านับทีละ1ใช่ไหมครับก็คือ0ถึง199ใช่ไหมครับแต่พอ200ปุ๊บมันหลุดเงื่อนไขไว้แล้วมันก็จะหลุดการทำงานออกมาลูปอื่นนะครับหรือทำงานต่อไปนี่คือลักษณะการทำงานของไว้นะครับมาดูส่วนต่อไปครับของนะครับส่วนของตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่อยู่ในwhile loop นะครับหรือ function loop นะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์ก็มีเครื่องหมายพื้นฐานอยู่5เครื่องหมายจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับ4เครื่องหมายนะครับก็คือเครื่องหมายบวกลบนี่ธรรมดาเครื่องหมายคูณใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายหารนั่นแหละครับมันมีอยู่2เครื่องหมายคือหารธรรมดาใช้เครื่องหมาย backslash นะครับใช้เครื่องหมาย backslash นะครับส่วนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เป็นการหารเอาเศษหารเอาเศษคืออะไรเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับไอ้หารเอาเศษนี่คืออะไรนะครับหารเอาเศษหมายว่าดูผลหารว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่นั่นคือผลของการหารครับเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวให้เราดูตัวอย่างนะครับตอนนี้มาดูรูปแบบของการใช้ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ครับ result ก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เท่ากับvalue 1 + value 2 คือผลลัพธ์ของค่าที่1 + ค่าที่2บรรทัดที่2นะครับ resource นะครับ value 1 - value 2นะครับก็คือผลลัพธ์ของเอา value 1 - ด้วย value 2ผลลัพธ์ของ value 1 คูณกับ value 2แล้วก็ผลลัพธ์ของ value 1 หารด้วย value 2นะครับตรงนี้คือรูปแบบคำสั่งตัวกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับตัวอย่างเป็นตัวเลขครับเช่น y มีค่าเท่ากับ y บวก3ครับ y มีค่าเท่ากับ y บวก3 x มีค่าเท่ากับ x ลบ7 i มีค่าเท่ากับ j คูณด้วย6 r มีค่าเท่ากับ r หารด้วย5นะครับส่วนตัวอย่างการหารเอาเศษนั้นเดี๋ยวจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมก่อนเทคนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมคือเราเขียนโปรแกรมแล้วโปรแกรมใช้งานได้สมบูรณ์ไม่เกิดการเออร์เลอร์ไม่เกิดความผิดพลาดหรือใช้ทรัพยากรพื้นที่ของหน่วยความจำนะครับได้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมนั่นเองเทคนิคแรกก็คือเลือกขนาดของตัวแปรให้ใหญ่พอสำหรับการเก็บค่าผลลัพธ์ขนาดของตัวแปรแบ่งได้เป็นไซส์นะครับเช่นแบ่งเป็นขนาดบิต

ขนาดไบต์ขนาดเบิร์ดนะครับเป็นต้นนะครับเทคนิคของต้องทราบว่าที่ค่าใดของตัวแปรที่เก็บจะมีการวนซ้ำค่ากลับและวนกลับอย่างไรตัวอย่างเช่น0ไป1หรือ0ไปลบ 32,768 นะครับเทคนิคต่อมาสำหรับการคำนวณที่ต้องการเศษส่วนให้กำหนดตัวแปรเป็น FLOAT นะครับถ้ามีการเขียนโปรแกรมที่เป็นเครื่องหมายหารคือเครื่องหมายแบ็กสแลชอะไรเหล่านี้ให้ใช้ชนิดตัวแปรนั้นเป็น FLOAT นะครับเทคนิคต่อมาใช้ตัวกระทำเคสนะครับเช่นวงเล็บ INT my FLOAT นะครับในการเปลี่ยนประเภทของตัวแปรชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็คือเทคนิคการเขียนโปรแกรมนี่แหละที่ครูพูดถึงตัวกระทำหารเอาเศษต้องเป็นหัวข้อทหารที่เอามาอธิบายดูตัวอย่างครับหารเอาเศษคืออะไรนักเรียนดูนะครับ x เท่ากับ 7% 5 7% 5ก็เหมือน7หารด้วย5แต่ดูผลลัพธ์ว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่นั่นเองนะครับ7หาร5ก็คือได้1เศษ2ส่วน5ใช่ไหมนะครับ1เศษ2ส่วน5นะเป็นจำนวนคละใช่ไหมครับทางคณิตศาสตร์แต่เราแค่เศษก็คืออะไรครับ2เศษ2ไงนะครับมาดู x หารด้วย5 x ถ้าเป็นค่าทางคณิตศาสตร์นะครูย่าเขียนนะก็จะได้1เศษ4ส่วน5แต่เราเอาอะไรครับเอาค่าที่เป็นเศษนี่คือตัวอย่างนะครับ x เท่ากับ5เปอร์เซ็นต์5หรือ5หาร5ทำไมมันได้0ก็คือมันได้1เศษ0ส่วน5ใช่ไหมถ้าเขียนหรือ1หรือได้1ไม่มีเศษนั่นเองนะครับนี่คือตัวกระทำนะครับที่หารเอาเศษนั่นเอง4หาร5ทำไมไม่ได้4มันหารไม่ลงตัวนะครับเพราะตัวตั้งนะครับมันน้อยกว่าตัวหารนั่นเองทำไม4หาร5มันได้4ครับดูนะครับ4หารด้วย5มันได้ครับมันได้0นะครับใช่ไหม5 4มันได้0จุดใช่ไหมครับพอ0จุดเศษอะไรครับเศษ4มาก่อนเลยเพราะนั้นมันจึงได้4เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือการหารเอาเศษนั่นเองซึ่งการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา C เพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่หรอกครับตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับ voice setup นะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของโครงสร้างภาษา C ทั้ง2ส่วน2ฟังก์ชันเลยครับก็คือทั้ง voice setup แล้วก็ voice loop นะครับมาดูตัวอย่างนะครับ voice setup ปิกาเปิด i พัดก็คือเพิ่มค่า i ทีละ1นะครับแล้วก็มีคำสั่งเช็คค่า i ครับ i โทษนะครับ if วงเล็บเปิดนะครับวงเล็บย่อยนะครับ i เปอร์เซ็นต์10ก็คือเอาค่าของ i เนี่ยหารด้วย10นะครับแล้วก็เท่ากับ0ก็คือเช็คว่าการที่ i หารด้วย10แล้วมีค่าเท่ากับ0หมายความว่า i ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเท่ากับตัวหารใช่ไหมครับก็คือต้องมีค่า10นั่นเองครับก็คือเพิ่มค่า i จนถึงค่า10นั่นเองครับให้ทำเงื่อนไขภายใต้ปิกาเปิดปิกาปิดก็คือ x เท่ากับ analog read send pin คือให้อ่านค่าสัญญา analog จากขา input analog นั่นเองนี่คือการตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยเอาตัวกระทำทางคณิตศาสตร์นะการหารเอาเศษมาใช้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือข้ามไปเลยนะครับคราวนี้มาดูส่วนต่อไปเป็นส่วนของตัวเปรียบเทียบนะครับส่วนของตัวกระทำเปรียบเทียบมันจะเอามาใช้ในเงื่อนไขของ if กับ while นะครับตัวเปรียบเทียบก็จะมีเนี่ยครับที่ครูสอนไปเมื่อข้างต้นเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือว่าเท่ากับนะครับก็ในส่วนของตัวกระทำเปรียบเทียบ
ะครับรูปแบบคำสั่งของตัวกระทำเปรียบเทียบนะครับที่ใช้ในคำสั่ง if จะมีอยู่3ตัวนะก็คือ and or not นะเครื่องหมายที่เห็นคือ and นะครับตรงนี้คือ and นะครับ and ก็คือ and gate หรือว่าการอะไรครับเครื่องหมายภาษาดิจิตอลคือเครื่องหมายคูณเครื่องหมายดอทนั่นเองตรงนี้นะครับเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมาย or gate หรือเครื่องหมายอะไรครับบวกนั่นเองนะครับเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายต่อไปตรงนี้นะครับคือเครื่องหมาย not ก็คือเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับหรือว่า not gate นั่นเองนะครับตรงนี้and นี่อธิบายไปแล้วนะครับนี่คือยกตัวอย่างการใช้งาน if x มากกว่า0และนะตรงนี้คือ and หรือว่าและก็ได้ครับภาษาเราและ x น้อยกว่า5นะครับและเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น2เงื่อนไขนะครับมันจะต้องเป็น2เงื่อนไขครับ x มากกว่า0ด้วยแล้ว x ต้องน้อยกว่า5ด้วยเพราะฉะนั้น x ก็จะต้องมีค่าตั้งแต่0จนถึง4นั่นเองนะถูกไหมครับน้อยกว่า5คือ0ถึง4นั่นเองนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับนี่ข้ามไปออนะครับออตรงนี้เราแปลว่าหรือก็ได้ครับหรือคือเงื่อนไขใดก็ได้นะครับก็ให้ทำงาน not นะครับตรงนี้ถ้าไปใช้คือใช้ในการเช็คการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมจาก high เป็น low จาก low เป็น high ของตัวแปรต่างๆนะครับในที่นี้ก็คือตัวแปร x นะครับหัวข้อต่อไปมาดูไวยากรณ์ภาษา C นะภาษา C พัดๆของ Arduino ก็มีเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับตัวนี้นะครับไว้ปิดท้ายคำสั่งทุกบรรทัดนะครับนี่คือเครื่องหมายเซมิโคลอนตรงนี้ครับในยกตัวอย่างเช่น ing หรือ int a เท่ากับ13เซมิโคลอนนะเครื่องหมายปิกาเปิดปิกาปิดนะครับสำคัญมากครับใช้การทำงานภายใต้ฟังก์ชันหรือภายใต้เงื่อนไขนะครับไว้ถ้าเทียบกับภาษาเบสิกคือคำสั่ง add if next for นั่นเองนะครับตรงนี้ฟังก์ชันก็คือเป็นชื่อตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะเป็นฟังก์ชันย่อยโดยนำหน้าคำว่า void ตรงนี้อันว่า void นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันเราว่าเป็นฟังก์ชันอะไรข้างในนี้เป็น data type agreement ก็คือนะครับประเภทของฟังก์ชันนั้นๆนี่ตัวอย่างนะครับข้ามไปได้นะครับนี่ก็คือเป็นคำสั่งทดสอบเงื่อนไขนะครับข้ามไปนะครับต่อไปนะครับมาดู sharp define นะครับเป็นกำหนดค่าต่างๆส่วนใหญ่กำหนดค่าที่เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นการกำหนดค่าตัวแปรที่ชื่อว่า LED pin 3เป็นต้นนะครับ include ตัวนี้สำคัญครับในการผนวกไฟล์ที่เป็นไลบรารีที่เราดาวน์โหลดมาคือชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราผนวกนำมาใช้ในโปรแกรมของหลักของเราได้เลยนะครับนี่คือ include ครับปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดนะครับในตอนที่10นี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างภาษาโปรแกรมของ Arduinoเราลองมาทำพร้อมกันมีอยู่7ข้อนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวครูอ่านเว้นวรรคให้นักเรียนทำแล้วก็เฉลยเลยนะครับข้อที่1การเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino จะอ้างอิงตามภาษาอะไรข้อนี้ง่ายนะครับแน่นอนนะครับต้องเป็นกอไก่ครับภาษา C หรือ C++ นะครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้ว English Thai Assembly Java Requiem ไม่ใช่แน่นอนข้อที่2ฟังก์ชันเซตอัพเมื่อโปรแกรมเริ่มต้นทำงานจะทำงานกี่ครั้งเซตอัพก็คือเช่นกำหนด input output ทำงานแค่1ครั้งตอบถูกไหมครับนักเรียน1ครั้งคาดว่าทุกคนตอบถูกนะครับตรงนี้ไม่ยากมาดูตรงนี้เริ่มยากครับข้อ3 if กำหนดเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมอย่างไรเฉลยนะครับเฉลยขอไข่ครับเป็นจริงให้ทำคำสั่งในวงเล็บปิกาเป็นเทปให้ข้ามไปดูเงื่อนไขอื่นนั่นเอง

ข้อที่4คำสั่งฟอแบ่งได้3ส่วนอะไรบ้างส่วนแรกกำหนดตัวแปรนะครับใช้คำสั่ง int ใช่ไหมครับตัวแปรค่าเริ่มต้นส่วนที่2จุดสิ้นสุดส่วนที่3 increment การเพิ่มค่าใช่ไหมครับตอบข้ออะไรครับinitialization condition แล้วก็ increment ใช่ไหมครับก็คืององูนั่นเองข้ออื่นก็เขียนคล้ายๆกันแต่เขียนผิดนะครับก็คือ initialization condition แล้วก็ increment นะครับข้อที่5นะครับเลย3ข้อนะครับผลที่ได้จากการหารเอาเศษ x เท่ากับ 5% 5หรือ5หาร5มีเศษไหมไม่มีต้องตอบว่า0ขอไข่ครับหรือ2ข้อนะครับข้อที่6ตัวกระทำเปรียบเทียบใช้สำหรับประกอบคำสั่งใดนะครับใช้คำสั่งครับ if กับ while ใช่ไหมครับตอบกอไก่นะครับคำถามข้อสุดท้ายข้อที่7ตรรกะที่ใช้ในการเปรียบเทียบคำสั่ง if คืออะไรคือข้อใดถูกต้องตอบข้ออะไรครับงองูนะครับ and or แล้วก็ not นะครับก็สรุปนะครับเนื้อหาในตอนที่10ด้วยแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อครูคาดว่าหลายๆคนก็จะต้องทำถูกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งขึ้นไปหรือบางคนถูกทั้งหมดเลยนะครับก็ได้เนื้อหาครบถ้วนในตอนที่10ในเรื่องของโครงสร้างภาษาโปรแกรมของ Arduino นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยากนะครับก็ให้นักเรียนทำความเข้าใจในส่วนที่นักเรียนพอจะเข้าใจได้แล้วค่อยไปทำความเข้าใจตอนเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้นะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนนะครับเพื่อจะเอาเนื้อหาของตอนที่10เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนในตอนที่10แล้วนะครับผมครูดานะสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อฮีทแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อฮีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียน

0: อยู่นะฮะ วิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ จ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นนั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อนะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากตอนที่แล้วนะก็คือวงจรการทำงานของเครื่องเสียงหลอดวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าเนื้อหากันดีกว่านะจากรูปซ้ายมือนั้นเป็นรูปของหลอดไดโอดหลอดไดโอดคือหลอดตัวนี้นะในรูปหลอดไดโอดตัวนี้เดี๋ยวเราเรียนรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรอีกทีหนึ่งนะเป็นหลอดไดโอดนะตัวนี้ไดโอดเนี่ยมี2ชุดนะที่อยู่ด้านในนี้นะไอ้ตามสัญลักษณ์นั้น1ชุดแต่ว่าในตัวของหลอดเนี่ยจะมีไดไอหลอดไดโอดอยู่2ชุดนะก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาของหลอดนะตัวนี้หลอดไดโอดตัวนี้ในเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวในวงจรเนี่ยก็จะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าเขาทำหน้าที่อะไรตัวนี้นะมันอยู่ในภาค power supply ในของวงจรส่วนหลอดทางด้านขวามือนี้หลอดทางด้านขวามือนี่เราเรียกว่าหลอดไดโอดหลอดไดโอดนั้นก็คือจะมี3ขั้วขั้วแรกก็คือขั้วแคโทดนะขั้วแคโทดนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ตามที่เห็นอยู่นี้ขั้วที่2คือขั้วกริดขั้วกริดนี้ก็จะเป็นตะแกรงเขาจะใช้เส้นประแทนนะแทนตะแกรงหลอดไดโอดตัวนี้ก็คือตัวนี้ของเครื่องเสียงนั่นเองนะเครื่องเสียงที่เอามาเป็นตัวอย่างมันจะเป็นหลอดขนาดเล็กขยายเฉพาะสัญญาณหรือว่าสิกแนลเท่านั้นเองไม่ใช่ขยายกำลังตะแกรงกริดนั้นจะอยู่เขาเรียกว่าแผ่นเพลทแผ่นเพลทก็คือด้านบนนี้สัญลักษณ์อยู่ด้านบนตัวนี้หุ้มห่ออยู่แต่ไม่ต่อถึงกันนะมันจะต่อเข้าไปลงไปที่ขาหนึ่งคือเรียกว่าขากริดเพราะฉะนั้นไดโอดเนี่ยจะมีขาแคโทดเปรียบเสมือนขาอโนดของไดโอดนั่นเองส่วนที่เป็นตะแกรงอยู่ที่อยู่ห้อมหุ้มห่ออยู่ด้านในนะเดี๋ยวจะเห็นภาพอีกทีหนึ่งจากสไลด์ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่ากริดแล้วก็อีกเอลิเมนต์หนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วอโนดอยู่ข้างบนนี้อันนี้คือหลอดไดโอดแล้วก็จะมีอีก2หลอดที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือหลอดเทคโทดเทคโทดนี้ก็จะประกอบด้วยถ้าไม่คิดไส้หลอดนะไส้หลอดตัวนี้ก็คือทุกหลอดจะต้องมีไส้หลอดตัวนี้ใช้ไฟมาตรฐานคือ 6.3 โวลต์5โวลต์จนถึง 6.3 โวลต์ตัวนี้จึงจะทำให้หลอดติดถ้าหลอดไม่ติดก็คือหลอดไม่ทำงานถึงจะมีไฟเป็นร้อยๆโวลต์อยู่ที่เบรดก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นหลอดจะต้องติดก่อนไส้หลอดนี้นะจะต้องติดก่อนการติดของไส้หลอดเนี่ยจะเป็นไส้สีแดงเดี๋ยวก็คงจะสาธิตให้ดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวครูมีไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะเดี๋ยวพอไส้หลอดติดเนี่ยมันจะเห็นสีแดงออกมานะกล้องคงจับได้ตัวนี้นะให้เธอดูได้เพราะฉะนั้นหลอดเทสโทดเนี่ยก็จะมีเทสตะนี่เท่าไหร่1 2 3 4คือเทสตะนะเทสตะก็คือ4อิเล็กโทรดก็จะประกอบด้วยคาโทดแล้วก็สกรีนกริดตรงนี้เรียกว่าสกรีนกริดนะอีกอันนึงก็คืออโนดซึ่งเป็นแผ่นเพลทหุ้มห่ออยู่ด้านนอกของหลอดส่วนทั้งรูปทางด้านขวานี้เขาเรียกว่าหลอดเพนโทดเพนตะแปลว่า5คือมี5อิเล็กโทรดนะหรือ5ขานะที่ใช้งานก็คือขาแคโทดขากริดที่เป็นสีแดงแล้วก็ขาสกรีนกริดที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีขาเขาเรียกว่าซัพเพรสเซอร์กริดอีกขาหนึ่งซัพเพรสเซอร์กริดนี้ก็จะเป็นตะแกรงทั้งหมดนะตะแกรงล้อมอยู่นะล้อมแคโทดล้อมแคโทดตัวนี้อยู่นะล้อมไส้หลอดแคโทดก็ล้อมไส้หลอดอยู่นะเป็นปลอกล้อมอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะไส้ในจากรูปซ้ายมื
เวลาหลอดติดเนี่ยเราจะเห็นหลอดไฟสีแดงนะไส้หลอดจะติดเรื่อยๆแดงเรื่อยๆออกมาเป็นแบบนี้กูไม่ต้องสาธิตให้ดูมั้งนะดูรูปก็รู้เวลาไส้หลอดติดก็จะเป็นตามรูปซ้ายมือนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไส้หลอดติดเนี่ยก็คือจะเห็นเส้นสีเหลืองสีเหลืองส้มอมส้มอันนี้คือไส้หลอดที่อยู่กลางสุดเลยเดี๋ยวจะขยายให้ดูชัดๆเลยนะอันนี้ชัดๆเลยที่อยู่เป็นเกลียวอยู่ด้านในสุดนั่นก็คือไส้หลอดที่หุ้มไส้หลอดนะเป็นปลอกโลหะเราเรียกว่าคาโทดไอ้คาโทดนี้จะถูกไส้หลอดนี้เผาให้แดงร้อนเลยนะที่มันจะอยู่ด้านในร้อนแดงเป็นเขาเรียกว่าแดงส้มอ่ะแดงอบส้มตามรูปสไลด์นี้ก็คือว่าคาโทดจะต้องร้อนแดงแบบนี้แล้วก็ถูกล้อมด้วยกริดตะแกรงกริดแล้วก็ตะแกรงกริดนี้ก็จะถูกล้อมด้วยอโนดอีกทีหนึ่งที่เห็นเป็นปลอกบอกโลหะอยู่ด้านนอกของหลอดนะเนี่ยถ้าดูตามรูปซ้ายมือก็คือปลอกนั่นเองสำหรับหลอดต่อไปก็คือหลอดเราเรียกว่าหลอดเทสโทดตามสไลด์เราจะเห็นว่ามีอยู่4อิเล็กโทรดที่ใช้งานอยู่ในสุดก็คือไส้หลอดแล้ววงแดงๆรอบๆนี้เราเรียกว่าตัวหลอดขาแคโทดแล้วก็วงที่2วงที่2นี้ก็คือกริดคือตะแกรงกริดแล้วก็วงที่3ก็คือสกรีนกริดขาสกรีนกริดก็จะมีซับเพรสเซอร์กริดก็ได้หรือไม่มีก็ได้อีกทีนึงแต่ว่าเทสโทดนี่ก็จะมีอยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็จะมีโลหะนะเป็นรูปนี้ที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกั้นอิเล็กตรอนให้วิ่งไปทางทิศใดทิศหนึ่งก็คือไม่ให้อิเล็กตรอนที่แพร่จากคาโทดนี้กระจายไปที่อื่นให้มาเก็บอยู่ที่ขาเพลทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะถูกบีมถูกกำหนดแนวทางให้มันแพร่ออกไปกระจายออกไปในรูปตามรูปซ้ายมือนี้คือสีม่วงเนี่ยนะสีม่วงม่วงกระจายไปยังแผ่นเพลทเสร็จแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้ที่มันกระจายไปเนี่ยมันไม่สามารถตกกลับมาได้อีกเพราะว่ามันมีแผ่นโลหะกั้นไว้เพราะฉะนั้นเมื่อตกลงมาเนี่ยปั๊บมันก็จะล่องลอยอยู่แบบนี้จนกว่าจะหมดกำลังงานของมันเมื่ออุณหภูมิมันลดลงส่วนนี้มันก็จะหมดกำลังลงสลายตัวไปเพราะฉะนั้นหลอดชนิดนี้เราเรียกว่าหลอดบีมพาวเวอร์ได้เหมือนกันบีมพาวเวอร์หมายความว่าขยายให้เป็นลำอิเล็กตรอนที่มีทิศทางที่แน่นอนนั่นเองสัญลักษณ์มันก็จะมีสีขั้วคือขั้วคาโทดนะขั้วกริดขั้วสกรีนกริดแล้วก็ขั้วอโนดขั้วเพลทนั่นเองตุพีก็จะใช้เพลทนั่นเองอันนี้เป็นหลอดจริงรูปภาพหลอดจริงด้านซ้ายมือนี้จะเห็นดำๆใหญ่ๆถ้าดูของจริงๆจากไอ้เครื่องขยายเสียงหลอดเนี่ยที่เอามานั่นที่เอามาเสนอนะก็คือหลอดนี้นะหลอดนี้เป็นเบอร์ EL34 ซึ่ง EL34 นี้คือเป็นมาตรฐานของยุโรปเยอรมันนะส่วนใหญ่แล้วก็ได้มาจากเยอรมันหรือประเทศในยุโรปตะวันออกนะตอนนี้ก็ยังมีการผลิตอยู่นะประเภทหลอดสุญญากาศที่ใช้ทำเครื่องเสียงเนี่ยนะหลอดบีมพาวเวอร์ตัวนี้นอกจากสกรีนกริดแล้วเนี่ยยังมีขั้วต่อออกมาอีกขั้วหนึ่งเราเรียกว่าซับเพรสเซอร์กริดซับเพรสเซอร์กริดตัวนี้นะส่วนใหญ่แล้วเขาจะต่อลงกราวเขาบอกว่าทำหน้าที่ยั้งไม่ให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งไปชนแล้วก็กระเด็นกลับมาการชนแล้วกระเด็นกลับมาเนี่ยจะทำให้อิเล็กตรอนที่กำลังวิ่งไปเนี่ยเกิดปะทะกันจะเกิดการผิดเพี้ยนทางด้านสัญญาณแล้วก็กำลังของหลอดจะลดลงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บไออิเล็กตรอนที่วิ่งไปอย่างแรงแล้วก็ชนแล้วก็กระดอนมาเนี่ยเก็บเข้าที่ซับเพรสเซอร์กริดหรือเป็นตัวยั้งอิเล็กตรอนไม่ให้มันพุ่งเร็วเกินไปเพื่อให้กำลังอิเล็กตรอนมีพลังงานเนี่ยที่เพลทมันจะดึงไว้เนี่ยลดลงนะมันลดความเร็วลงแล้วก็
ข้าไปใน power supply ได้อย่างไม่มีการเหลือกลับมานะก็คือเข้าไปหมดเลยก็คือหมายถึงว่ามันรับไว้เท่าไหร่ไม่มีการกระเด็นกลับก็เข้าไปเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นการทำงานของหลอดเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูว่าหลอดสูญญากาศเนี่ยมันขยายกำลังได้อย่างไรนะเรามาดูกราฟแสดงคุณลักษณะของหลอดไตรโอดนะเป็นพื้นฐานก่อนนะส่วนหลอดเพนโทดแล้วก็เทสโทดมันก็มีหลักการทำงานเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาดูที่หลอดไตรโอดซึ่งเป็นพื้นฐานของการขยายสัญญาณเสียงมันขยายสัญญาณได้อย่างไรในแกน X คือแกนแนวนอนเนี่ยเป็นค่าของเขาเรียกว่าอโนดวอลเตจอโนดวอลเตจนั่นก็คือแรงเคลื่อนที่เพลทนั่นเองแรงเคลื่อนที่เพลทตัวนี้แรงเคลื่อนที่ปรากฏที่นี่เพลทวอลเตจเพลทวอลเตจนี้ก็คือเอาแรงเคลื่อนซัพพลายคือ250โวลต์เนี่ยกระแสไหลผ่านอาร์โหลดคือตัว R ตัวนี้นะอาร์โหลดแล้วมายังขาเพลทเมื่อกระแสไหลเนี่ยมันก็จะมีการตกคล่อมสัญญาณตกคล่อมอยู่นะค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเพลทวอลเตจหรืออโนดวอลเตจแกนนี้แกนแนวนอนส่วนแกนแนวตั้งนี้ก็คือเป็นค่าของเพลทเคอร์เรนต์นะก็คือกระแสไหลจาก power supply คือแรงจ่ายคือ250โวลต์เนี่ยผ่านตัวต้านทานเราเรียกว่า R load นะตัวนี้นะผ่านตัวต้านทานมายังเพลทเมื่อมีกระแสไหลเท่าไหร่ก็มีแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมมากเท่านั้นกระแสที่ไหลนี้คือไหลจากเพลทมายังแคโทดถ้าเรานับอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนไหลจากแคโทดไปยังเพลทส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีเรียกว่ากระแสไหลเพราะฉะนั้นกระแสนี้คือกระแสไฟบวกนั่นเองที่เราเข้าใจกันก็คือกระแสไฟบวกนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนมันไหลมากกว่าเพราะว่ากระแสไฟไม่มีหรอกนะกระแสโปรตอนน่ะไม่มีจะมีแต่อิเล็กตรอนที่มันวิ่งไปแต่ว่าโอเคเราเรียกให้มันเป็นธรรมชาติที่เราเคยรู้กันก็คือไฟจะไหลจากบวกลงลบนะกระแสไฟลบที่ขาแคโทดแล้วก็เข้าแหล่งจ่ายเมื่อเราทราบ2แกนนี้แล้วเนี่ย

มันทำงานยังไงก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าตัวปรับแรงเคลื่อนที่กริดเป็น power supply ที่เป็นค่าลบเพราะว่าไฟที่ป้อนกริดนี้เป็นต้องเป็นไฟค่าลบเสมอเพราะฉะนั้นเราจะป้อนค่าลบตั้งแต่ลบ 0.5 โวลต์ลบ 3.5 โวลต์ลบ1โวลต์ไปเรื่อยๆตลอดไปเขามีการปรับค่าแล้วก็วัดแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมตัวอาร์โหลดตัวนี้แล้วก็ปรับค่าสัญญาณไฟลบเนี่ยที่กริดไปทีละสเต็ปจึงได้กราฟลักษณะที่เป็นแบบนี้นะแบบตามรูปตามขวามือนี้คราวนี้เราจะมารู้ว่ามันขยายสัญญาณได้อย่างไรนะที่มันขยายสัญญาณได้ก็คือเราต้องลากเส้นเขาเรียกว่าเส้นโหลดไลน์ตัวนี้นะคือลากที่มันทำงานถึงจุดอิ่มตัวคือ5มิลลิแอมป์แล้วก็ลากลงมาจนมันหยุดกระแสไหลที่เพจก็คือหยุดหลอดนั้นหยุดทำงานเมื่อเราลากเส้นตัวนี้เราเรียกว่าเส้นโหลดไลน์ตัวนี้นะจะใช้ R กี่เคเราก็ต้องระบุเอาไว้ว่าใช้ R กี่กิโลโอห์มตามในเส้นโหลดไลน์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเส้นโหลดไลน์นี้จะมีสักกี่เส้นก็ได้แต่ว่าตัวต้านทานที่เราจะมากำหนดไว้เนี่ยตรงนี้มันมีกี่กิโลโอห์มก็คือ51กิโลโอห์มนะที่ใส่ไว้ที่นี่เพราะฉะนั้น51กิโลโอห์มเนี่ยเราก็ลากมาตามนี้เลย51กิโลโอห์มเราก็จะได้กราฟแบบนี้นะขึ้นมาเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปในการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้สัญญาณมันเพี้ยนน้อยที่สุดเราจะต้องกำหนดจุดอย่างที่เราเคยได้เรียนมาแล้วก็คือ operating point นะoperating point นั้นคือเราพยายามเลือกจุดที่การทำงานของซีกบวกกับการทำงานของซีกลบให้มันสมมาตรกันที่สุดคือมีความเขาเรียกว่า linearity นะก็คือมีความเป็นเชิงเส้นมากที่สุดเพราะนั้นเราก็เลือกไว้ได้จุดหนึ่งก็คือจุดที่จุดตัดที่แรงเคลื่อนที่กริดก็คือลบ 1.5 โวลต์ลบ 1.5 โวลต์นี้เป็นแรงเคลื่อนที่เหมาะสมที่จะป้อนไบอัสให้กับแรงเคลื่อนที่กริดป้อนไบอัสให้ที่กริดนั่นคือ 1.5 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสัญญาณมาก็คือแรงเคลื่อนที่กริดก็คืออยู่ที่ 1.5 โวลต์ถ้ามีแรงเคลื่อนสูงกว่านั้นมันก็จะกดไม่ให้อิเล็กตรอนไหลผ่านมากเพราะฉะนั้นก็แรงเคลื่อนที่เอาท์พุตนะคือ V ในรูปก็คือ V output มันก็จะมีค่ามากขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าแรงเคลื่อนที่มาปรากฏที่กริดนี้มีค่าติดลบหรือว่าลบน้อยกว่า 1.5 เราพูดอีกทีนึงก็คือลบน้อยกว่า 1.5 นี้จะทำให้การยั้งอิเล็กตรอนนี้ไม่ให้ไหลจากไคโทดไปยังเพลทมากขึ้นเมื่อไม่ไหลไปยังไคโทดไปยังเพลทมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลผ่านอาร์โหลดนี้ลดลงก็จะทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตนี้มากขึ้นตามสัญญาณมันจะตรงกันข้ามกันถ้าแรงเคลื่อนที่เข้ามามีค่ามากกว่าลบ 1.5 โวลต์ตามค่า operating point แล้วก็จะทำให้กริดโวลเตจมีค่าเป็นด้านบวกมากขึ้นมากจะน้อยแค่ไหนนั้นก็จะอยู่ที่ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นก็จะทำให้อำนาจของไฟลบที่ตะแกรงกริดนั้นน้อยลงก็จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีโอกาสไหลไปยังเพลทมากขึ้นในกรณีนี้เมื่อมันไหลผ่านแผ่นเพลทมากขึ้นเนี่ยมันก็จะตกคล่อมตัวต้านทานอาร์โหลดนี่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผลต่างระหว่างแรงเคลื่อนซัพพลายกับแรงเคลื่อนเอาท์พุตก็จะมีค่าต่างกันมากเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนที่เอาท์พุตหรือว่า VO ตัวนี้ก็จะมีค่าลดลงมันตรงกันข้ามกันนะก็คือว่าถ้าแรงเคลื่อนที่เข้ามาคือเป็นแรงเคลื่อนเสียงก็ดีสัญญาณเสียงก็ดีอะไรก็ตามนะที่มาจากภาคโทนคอนโทรลหรือ pre amplifier เข้ามานี่

มีค่ามากกว่าค่า operating point ก็คือลบ 1.5 โวลต์นี่มันก็จะทำให้มีกระแสไหลเพิ่มขึ้นแล้วทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตมีค่าลดลงในตรงกันข้ามกันขอย้ำอีกทีหนึ่งก็คือถ้ามีสัญญาณลบมามากกว่าแรงเคลื่อน operating point ก็คือลบ 1.5 ลดลงมามากๆหรือน้อยๆก็ตามมันลดน้อยลงจาก operating point 1.5 โวลต์มันก็จะทำให้ที่ตะแกรงกริดนี้มีอิทธิพลของแรงเคลื่อนลบมากขึ้นเมื่อมีแรงเคลื่อนลบมากขึ้นเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปมากนะก็คือมีบางตัวเท่านั้นเองที่เล็ดลอดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ากระแสไหลจากแคโทดไปยังเพลทนี่น้อยลงก็จะทำให้กระแสไหลผ่านโหลดน้อยลงไปนะเพราะเป็นวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นทำให้แรงเคลื่อนที่ตกคล่อมอาร์โหลดนี้มีค่าลดลงเมื่อแรงเคลื่อนที่ตกคล่อมอาร์โหลดนี้มีค่าลดลงนี่มันก็จะทำให้แรงเคลื่อนเอาท์พุตเนี่ยมีค่ามากขึ้นเพราะว่าแรงเคลื่อนซัพพลายเราคงที่ที่250โวลต์อันนี้ใช้กฎของโอห์มง่ายๆสบายๆถ้าแรงเคลื่อนลบเข้ามาก็จะทำให้เอาท์พุตนี่มีค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันหมดเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนกลับของสัญญาณนะเมื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนเอาท์พุตลดลงแรงเคลื่อนอินพุตน้อยลงแรงเคลื่อนเอาท์พุตมากขึ้นนะมันเป็นอินเวิร์ตแต่ว่ามันขยายกำลังมันขยายได้อย่างไรไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงแค่เป็นโวลต์เล็กๆ1 2 3 4 5โวลต์แต่มันขยายมันทำให้การแกว่งไกวที่แรงเคลื่อนที่อโนดที่ขั้วอโนดก็คือ V output นั่นเอง VO นั่นเองสวิงค่อนข้างสูงนะดูตามนี้ตามพอยเตอร์ที่ชี้ไปนี่การสวิงแค่นี้แกว่งแค่นี้นะ1ถึง2โวลต์เท่านั้นเองนะสัญญาณน้อยมากนะตรงนี้แต่มันมีผลทำให้สัญญาณเอาท์พุตเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกระแสที่ไหลผ่านโหลดก็มากขึ้นไปด้วยตามนี้ขึ้นลงตามแนวตั้งนะลองพอดกราฟในตามแนวตั้งดูนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเกิดการขยายสัญญาณเกิดขึ้นนั่นเองมันยากกับการเข้าใจนิดนึงนะก็ค่อยๆนักศึกษาเป็นไงเข้าใจไหมอิเล็กทรอนิกส์นะยากขนาดทรานซิสเตอร์ยังมึนๆอยู่เลยนะมาเรียนเรื่องหลอดหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันนะอ้าวคราวนี้เรามาดูที่วงจรจริงกันก็แล้วกันวงจรแรกที่นักศึกษาจะรู้จักก็คือวงจรเขาเรียกว่าsingle end สำหรับเครื่องเสียงแบบหลอดเนี่ยที่เอาท์พุตเนี่ยก็จะมีหม้อแปลงนะก่อนที่จะต่อไปยังลำโพงเนี่ยจะมีหม้อแปลงตัวหนึ่งเราเรียกว่าเอาท์พุตทรานส์ฟอร์เมอร์ถ้าเป็นช่องซ้ายก็1ตัวช่องขวาก็อีก1ตัวเพราะฉะนั้นจะมีหม้อแปลงที่เป็นเอาท์พุตเนี่ย2ตัวแล้วจะมีหม้อแปลงใหญ่อีกตัวนึงคือหม้อแปลงเขาเรียกว่าหม้อแปลง power supply อีก1หม้อแปลงรวมเป็น3หม้อแปลงตามของจริงนั้นก็คือถ้าเดาโดยสัญชาตญาณ นะของลำโพงซ้ายขวาก็คือไอ้ตรงนี้ก็คือหม้อแปลง output ด้านขวามือช่องขวาคือ right channel นะตัวด้านริมทางด้านซ้ายมือนี้ก็คือหม้อแปลง outputทางด้านซ้ายหรือ right left channel นะตัวนี้ส่วนหม้อแปลงที่อยู่ตรงกลางนี้เดาได้เลยไม่ต้องเดาหรอกนะก็คือหม้อแปลง power supply นั่นเองนะเขาจะวางแบบสมมาตรกันนะให้มันสมมาตรกันหลอดนี้จะเป็นหลอดเอาท์พุต2หลอดก็คือช่องขวากับช่องซ้ายนะหลอดนี้ก็คือ EL34 ตามวงจรนี้เลย EL34นะหรือว่าอะไร 6L6 หรือ KT88 นะกูจำได้เพราะว่ากูเรียนเรื่องหลอดมาก่อนนะก็คือหลอดนี้เป็นหลอดอัพนะ2หลอดนะซ้ายขวาอีกหลอดนึงนะก็คือหลอดนี้ริม2ทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้นะเป็นหลอดไทโอดคือหลอดนี้ที่ไพเตอร์ชี้อยู่นี้
หลอดไดโอดนี้จะมี2ชุดก็คือชุดแรกกับชุดที่2เราจะเห็นว่ามีแผ่นเหล็กอยู่2แผ่นนะฮะแผ่นเหล็กอยู่2ชุดนะอยู่ข้างๆกันนั้นคือเป็นหลอดชุดแรกแล้วก็หลอดชุดที่2อยู่ในหลอดเดียวกันนั่นเองช่องซ้ายเขาก็มี1หลอดช่องขวาก็มี1หลอด

ทำหน้าที่เป็น preamplifier คือขยายสัญญาณที่มันต่ำจากไลน์อินพุตเข้ามาเมื่อมีสัญญาณที่แรงขึ้นแล้วเนี่ยนะก็จะส่งต่อไปยังหลอดไดโอดอีกชุดหนึ่งนะตามพอยเตอร์ที่ชี้เนี่ยก็คือหลอดเขาเรียกว่าวงจรขยายสัญญาณเขาเรียกว่า pre-driver ตัวนี้นะถ้าเป็นวงจรอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกว่าวงจรแยกเฟสซึ่งกูยังไม่ขอกล่าวตอนนี้ก็คือไอ้ตรงนี้คือวงจรที่ขยายให้มันแรงขึ้นนั่นเองวงจรนี้มันมีวอลลุ่มอยู่ตัวนึงคือปรับระดับสัญญาณปรับระดับสัญญาณด้วยถ้าสัญญาณมาแรงก็ให้หลีไว้ก่อนถ้าสัญญาณมาค่อยก็ค่อยปรับขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้คือตัวเขาเรียกว่าวอลลุ่มคอนโทรลที่เราเห็นอยู่ที่ปุ่มด้านซ้ายหรือปุ่มด้านขวานะปุ่มหนึ่งอ่ะเขาเขียนไว้ว่าวอลลุ่มนั่นเองตัวนี้เมื่อขยายสัญญาณเรียบร้อยปั๊บเนี่ยส่งผ่านตัวนี้ตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้สัญญาณเสียงสัญญาณที่เป็นกระแสสลับก็จะส่งผ่านค่าคาปาซิเตอร์ตัวนึงเขาเรียกว่าซีคัพปิ้งนะก็คือจากเพลทแล้วก็ผ่าน C แล้วก็มายังขากริดอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพลทนี่มีแรงเคลื่อนที่สูงส่วนขากริดนี่จะต้องเป็นไฟลบก็ต้องต่อลงกราวตรงนี้แต่ว่ามันทำไมถึงเป็นไฟลบได้เพราะว่าที่ขาแคโทดตัวนี้มันจะมีตัวต้านทานตัวหนึ่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็จะฉายให้มันชัดๆหน่อยก็คือ220โอห์ม3วัตต์ตัวนี้เป็นตัวดับเอาไว้ก่อนเพื่อให้แรงเคลื่อนที่กริดเนี่ยเมื่อเทียบกับแคโทดแล้วเนี่ยเป็นค่าติดลบอยู่เพราะฉะนั้นสัญญาณไฟบวกผ่าน R 220K เนี่ยก็คือไฟที่เลี้ยงขาเพลทของหลอด pre-driver ตัวนี้มันมีไฟบวก230โวลต์แต่มันผ่านตัวต้านทาน 220K มันก็จะเหลือระดับหนึ่งนะเป็นระดับสัญญาณจะเอาขานี้มาต่อโดยตรงกับขากริดไม่ได้นะเราจะต้องมีคาปาซิเตอร์เป็นตัวกั้นไว้เพราะว่าไฟมันโคจรกันอันนี้เป็นไฟลบนะไฟลบเมื่อเทียบกับแคโทดนะแต่ว่ามันลงกราวเหมือนกันหมดแต่ว่าที่มันมีศักเป็นไฟลบเนี่ยเมื่อเทียบกับแคโทดเพราะว่าที่แคโทดเนี่ยเราไม่ได้ต่อลงกราวโดยตรงแล้วต่อผ่านตัวต้านทานตัวนี้แล้วก็เอา C capacitor ตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวเลี้ยงระดับแรงเคลื่อนเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า C bypass ขาสกรีนกริดนั้นขาหนึ่งนะก็คือขาที่เห็นอยู่ในพอยเตอร์ตัวนี้ก็ต้องต่อไฟ250โวลต์เอาไว้เพื่อที่จะใหเป็นตัวเร่งอิเล็กตรอนให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเพลทจะรับอิเล็กตรอนได้มากอันนี้คือหลอดบีมพาวเวอร์คุณสมบัติของหลอดบีมพาวเวอร์เป็นหลอดขยายกำลังจริงๆแล้วก็มาเข้าผ่านทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็เข้าไฟบวกนะไฟบวกที่ชี้อยู่นี่ไฟบวกนั้นก็คือได้มาจากชุดพาวเวอร์สปายทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะอธิบายอีกทีนึงนะไอ้ output transformer ตัวนี้นะสมัยที่ครูเรียนอยู่เทคนิคไทยมันUEM นะเขาสอนนะเยอรมันเขาบอกทิกไว้ให้ว่าจะต้องทำเครื่องเสียงให้ดีเมื่อเครื่องเสียงให้ดีเนี่ยเสียงพวกเสียงแหลมๆรายละเอียดของเสียงเนี่ยมันจะส่งผ่านจากขด primary มายัง secondary เนี่ยเหมือนหม้อแปลงธรรมดาไม่ได้เขาก็สอนให้พันขด primary 1ตั้งแต่ต้นจนจบแถบหนึ่งนะหนึ่งเลเยอร์แล้วมาพันขด secondary ทับอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วกลับมาพันขด primary อีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็กลับมาพันขด secondary ทับอีกหนึ่งเลเยอร์สลับกันไปแบบนี้เขาบอกว่าจะทำให้เสียงดีขึ้นไอ้เราก็ต้องทำนะเขาให้ทำก็ต้องทำนะเป็นงานฝึกภาคปฏิบัติเสร็จแล้วทำแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเอาพุทธที่ซื้อขายกันตามบ้านหม้อเสียงมันดีมากเลยนะอันนี้คือที่มาของเทคนิคในการที่จะพันหม้อแปลงเอาพุทธ
นะมันแตกต่างกับหม้อแปลงที่เป็น power

สะพายตรงนี้จะมีความละเอียดละออมากแล้วก็พันแล้วก็แถบออกมาที่8โอห์มที่4โอห์ม8โอห์มแล้วก็16โอห์มแล้วแต่ลำโพงสายลำโพงตัวลำโพงนี้จะรับอิมพีแดนซ์ได้เท่าไหร่นะอิมพีแดนซ์ได้4โอห์มหรือ8โอห์มหรือ16โอห์มนะต้องให้แมทกันเดี๋ยวจะพูดเรื่องสายที่ต่อลำโพงอีกทีนึงอันนี้ก็คือเครื่องเสียงแบบซิงเกิลเอ็นนะเป็นแบบนี้ยังมีเครื่องเสียงอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเครื่องเสียงหลอดแบบใช้เอาท์พุต2หลอดเครื่องเสียงตัวนี้ที่ด้านเอาท์พุตตัวนี้เรียกว่าเครื่องเสียงหลอดแบบพุทพูลนะจะมีกำลังสูงขึ้นกำลังสูงขึ้นกว่าเครื่องเสียงชนิดหลอดที่ใช้หลอดเดียวเครื่องขยายเสียงแบบพุทพูลนี้ก็จะผลัดกันทำงานในซีกบวกสัญญาณซีกบวกก็จะเป็นหลอดบุตรตัวบนในซีกลบก็จะเป็นหน้าที่ของหลอดตัวล่างนี้ก็คือพุทแอนด์พูลนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าแบบพุทพูลพุชปูนก็คือช่วยกันดึงช่วยกันดันซีกบวกกับซีกลบแล้วก็เอาท์พุตทรานสฟอร์เมอร์ก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเซนเตอร์แท็บอยู่ที่นี่นะถึงมาต่อกับไฟบวกเพราะนั้นมันขยายสัญญาณคนละเฟสกันเฟสบวกกับเฟสลบแต่ว่าเฟสบวกกับเฟสลบนี่จะต้องไล่รอยต่อเป็นสัญญาณที่ไม่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นจึงมีตัวต้านทานเกิดขึ้นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวป้อนแรงเคลื่อนไฟลบที่ค่าที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เฟสบวกแล้วก็เฟสลบของสัญญาณนี้ไร้รอยต่อกลมกลืนกันการทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าการทำงานแบบคลัช AB แต่ว่าวงจรที่แล้วเนี่ยไอ้นี่มันขยายเต็มคลื่นเลยทั้งซีกบวกซีกลบเลยการทำงานแบบนี้เรียกว่าการทำงานแบบคลัช Aคลาส A ในความจริงเสียงจะดีกว่าคลาส AB เพราะว่าคลาส AB เนี่ยนะมันทำงานคนละซีกถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างสัญญาณบวกกับสัญญาณลบไอ้รอยต่อตัวนี้มันทำให้เกิดการผิดเพี้ยนทั้งด้านการได้ฟังด้วยเขาเรียกว่า distortion เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าออกแบบดีแล้วเนี่ยมันให้กำลังสูงมากแล้วก็เสียงดีด้วยเพราะนั้นวงจรที่ครูเอามาโชว์เนี่ยก็คือเครื่องเสียงตัวนี้เลยนะหลอดนี้เป็นหลอดเขาเรียกว่า 5Y3 เป็นหลอดเรกติฟายอันนี้คือฟูลเวฟเรกติฟายเออร์ที่พวกเราเรียนกันมาแล้วก็คือมีอโนด2อโนดนะแล้วก็มีแคโทดร่วมแคโทดนี่คือไส้หลอดเลยนะมาต่อเพราะฉะนั้นไฟบวกก็จะมาที่ไส้หลอดเลยไส้หลอดเลยแล้วก็มาจ่ายเข้าที่นี่นะไปจ่ายให้วงจรต่างๆตามนี้ตามที่ไฟบวกออกมาเพราะฉะนั้นไฟบวกนี่จะมีหลายระดับเพราะว่าสกรีนกริดนี่ก็ไฟอีกระดับหนึ่งแล้วก็ไฟที่เพลทนี่ก็อีกระดับหนึ่งมันไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบให้การเร่งของอิเล็กตรอนนี่มากน้อยขนาดไหนถ้าเร่งมากเกินไปเนี่ยเพลทนี่จะแดงเลือดเลยอันนั้นไม่ดีนั่นไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องปรับค่าสกริงกริดแรงเคลื่อนที่สกริงกริดนี้ให้เหมาะสมด้วยนะแล้วก็ค่าแรงเคลื่อนที่เพลทเนี่ยอย่าให้มากเกินไปนะให้พอดีนะเพราะฉะนั้นเขาได้จากการทดลองเท่านั้นเองเครื่องเสียงใครจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การต้อนไฟพวกนี้ที่เหมาะสมที่สุดเครื่องเสียงจริงเนี่ยที่ครูซื้อมาเนี่ยนะตอนนี้หลอดตัวนี้ไส้มันขาดมันใช้ไม่ได้นะเลยหาซื้อลำบากนิดหนึ่งก็คือ 5Y3 อาจจะต้องไปซื้อออนไลน์มาจากต่างประเทศแต่ว่าเดี๋ยวจะหาที่บ้านหมอว่าจะมีขายหรือเปล่านะหลอดเป็นพันนะเนี่ยนะหลอดเป็นพันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าครูอยากจะโมดิฟายนะก็คือเอาไดโอด2ตัวมาต่อเป็นฟูลเรกติฟายเออร์เป็นแบบนี้แทนก็ได้เพราะว่าในวงจรที่แล้วมาเนี่ยก็คือเนี่ยเขาใช้ไดโอดเรกติฟายเออร์ใช้ไดโอดเนี่ย2ตัวเรกติฟายออกมาก็แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรแต่ว่ามันเสียความรู้สึกอะรอบนี้มันไม่ทำงานนะมันไม่แดงนะแล้วก็มันทำให้หลอดอื่นเนี่ยพลอยไม่ติดไฟด้วยนะมันก็เหลือไอ้หลอดนี้หลอดเดียวเพราะมันไม่ดี

ฉะนั้นก็เลยหยุดใช้งานมันนะกูก็เลยถอยเครื่องใหม่มาเป็นชุดคิดนะไอ้ตรงนี้คือ25วัตต์บวก25วัตต์คราวนี้เราจะเห็นตามรูปเลยนะก็คือหม้อแปลง output transformer เปลือยเลยคือตามรูปนั้นเปลือยเลยนั่นคือ25วัตต์ให้รายละเอียดของเสียงดีมากทีเดียวไอ้ตรงนี้เป็นส่วนของ power amp power amplifier อย่างเดียวมีวอลลุ่มอยู่ที่นี่ปรับระดับเสียงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไอตัวPM นะที่มีการปรับค่าเสียงทุ้มเสียงแหลมอยู่นะแล้วก็มีวอลลุ่มเนี่ยนะครูก็ใช้preamplifierตัวนี้นะถอดออกมาเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่มาสาธิตให้พวกเธอเนี่ยนะแล้วมีอินพุตเข้ามาข้างหลังเนี่ยนะตามที่อธิบายไว้ในตอนที่แล้วเนี่ยนะเอามาช่วยขยายไอ้เครื่องที่อยู่ที่บนจอสไลด์เนี่ยอันนี้คือเครื่องจริงที่ครูใช้อยู่คราวนี้เรามาดูว่าหลอดที่มันยึดอยู่เนี่ยมันยึดอยู่ได้เขาเรียกว่าซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะมี2ขนาดเราเรียกว่าซ็อกเก็ต8ขากับซ็อกเก็ต9ขาซ็อกเก็ตนี้มันจะทำด้วยเซรามิกนะที่กันความร้อนได้ดีนะคือทนความร้อนได้ดีนะเพราะหลอดมันร้อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าคีย์อินเด็กซ์นะมีจุดบากไว้หน่อยนึงเพื่อให้สามารถใส่ขาได้ตรงไอ้ตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต9ขาสำหรับขยายพวกระดับสัญญาณไอ้พวกปรีแอมป์แล้วก็ทนคอนโทรลหลอดที่ใช้เนี่ยก็คือที่ครูเคยใช้อยู่นะก็คือ 12AX7 ของญี่ปุ่นของโตชิบ้าของฮิตาชินะต่างๆเหล่านี้นะใช้ 12AX7 หรือ 12AT7 หรือ 12AU7 อันเดียวกันก็คือมาเป็นขยายระดับสัญญาณส่วน ECC83 ตัวนี้เป็นมาตรฐานของยุโรปนะหลอดของต่างประเทศในประเทศยุโรปประเทศยุโรปเนี่ยกูจะไม่ระบุที่มาเพราะว่าไม่รู้ว่าผลิตที่ประเทศไหนบ้างแต่เป็นเบอร์ที่เป็นมาตรฐานของยุโรปเขาซ็อกเก็ต9ขานี่ก็คือหลอดประเภทขยายสัญญาณที่มันแรงก็คือมีอะไรบ้างอ่ะ KT886550 EL34 EL34 นี่คือมาตรฐานของยุโรปเขา EL34 หลอดนี้ก็เป็นหลอด EL34นะในขนาดของประเทศจีนก็ยังใช้หลอดมามาตรฐานของยุโรปเขา EL34 แต่มาดูใกล้ๆคือ Made in China ส่วนตัวคาปาซิเตอร์เราจะเห็นแปลกๆแบบนี้ที่ตัวมันใหญ่มากนะแล้วก็ทนแรงเคลื่อนได้ประมาณ650 โวลต์ขึ้นไป450 โวลต์ขึ้นไปถึงจะเอามาใช้ได้มันเป็นแบบนี้เหมือนเม็ดทัฟฟี่เลยนะเป็นแบบนี้หาซื้อค่อนข้างลำบากที่บ้านหม้ออาจจะมีบางร้านที่เขายังขายเครื่องเสียงหลอดอยู่นะอุปกรณ์เครื่องเสียงหลอดขายซ็อกเก็ตขายหลอดแล้วก็ขายตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินวงจรนะอันนี้ตัวคาปาซิเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นไอ้เขาเรียกโพลีเอสเตอร์ฟิล์มนะก็คือเป็นแบบฟิล์มมากกว่าตัวไดอิเล็กทริกอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ที่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลติกในที่อยู่ใน power supply ดูก็เหมือนกับคาปาซิเตอร์ทั่วๆไปแต่แรงเคลื่อนมันเนี่ย450 โวลต์ working voltage 450 โวลต์ซึ่งเป็นแรงเคลื่อนที่สูงพอที่จะทน power supply ที่มีแรงเคลื่อนสูงได้นั่นเองมาดูตัวต้านทานบ้างตัวต้านทานที่ได้ใช้ในเครื่องเสียงหลอดเนี่ยจะมีตั้งแต่ครึ่งวัตต์ขึ้นมาไม่ใช่เส้น1ถึง4วัตต์หายากไม่มีใช้ครึ่งวัตต์1วัตต์2วัตต์จนถึง10วัตต์ก็ยังมีเลยตัวต้านทานที่สามารถทนความร้อนได้ก็คือมีคลีบระบายความร้อนด้วยมันร้อนจริงๆนะขนาด10วัตต์เนี่ยนะมันก็จำเป็นจะต้องหาซื้อมาใช้นะพวกนี้มาดูการเดินวงจรบ้างเป็นไอเดียเป็นแนวความคิดนะเขาเดินกันแบบนี้เลยจะมาใช้แมชชีนไม่ได้แล้ว insertion machine มันทำงานไม่ได้สมัยก่อนนี้คนแมชชีน

เดี๋ยวเขาเรียกว่าฝีมือล้วนๆเอาอุปกรณ์มาเดินแบบลากๆกันแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งตามรูปขวามือนี่นะก็คือเขาเรียกมีขาพักสายอยู่เป็นแถบก้างปลาบ้างเขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์ที่พันกันตีเกลียวตัวนี้ก็คือไส้หลอดการเดินสายของเครื่องเสียงหลอดนั้นจะไม่มีแผ่น PCB อยู่เลยตามรูปเนี่ยเขาจับกันพันอีลุงตุงนังกันแบบนี้สายกราวสายบัดอะไรก็เปื่อยๆกันแบบนี้แหละอันนี้เป็นเครื่องเสียงที่มาตรฐานนะเครื่องเสียงที่ดีที่สุดแคปเอารูปมาดูว่าพอให้เป็นไอเดียคราวนี้เรามาต่อเรียนรู้กันต่อเลยเรื่องของสายที่จะมาต่ออันนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งเขาเดินกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้เสียงที่ดีนะเอาเรามาดูเรื่องสายลำโพงกันสายลำโพงนี่ไม่ใช่สายสัญญาณนะไม่ใช่สายเส้นเล็กๆนะเป็นสายสัญญาณนี่มันจะมีสายชีนนะก็คือสายที่มีเส้นกราวเนี่ยพันไว้รอบสายสัญญาณเราเรียกว่าสายชิลนะแต่ว่าสายลำโพงนี่มันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะมันจะต้องมี2เส้นนะตามนี้นะตามที่โชว์นี่นะก็คือเส้นบวกกับเส้นลบนะ2เส้นแล้วมันมีรายละเอียดย่อยก็คือว่าเขาจะต้องพันตีเกลียวเพื่อลดค่าเขาเรียกว่าค่า XL คือค่าความต้านทานไปยังลำโพงนะจากขั้วของ Amplifier ขั้ว Output ของเครื่องเสียงนะที่ต่อออกมาจาก Transformer 4 โอห์ม 8 โอห์ม 16 โอห์มก็ดีนะที่อยู่ด้านหลังเมื่อต่อไปถึงลำโพงเนี่ยมันเป็นระยะทางค่าหนึ่งนะมันเป็นระยะทางไอ้สายที่เดินไปเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าขดลวดเส้นหนึ่งก็คือตัวต้านทานค่า L ค่าหนึ่งนะสายเส้นกลับก็เช่นเดียวกันนะที่สายที่ดำนี้มันก็เป็นค่า L อีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นกระแสไฟก็จะวิ่งจากเส้นสีขาวไปยังลำโพงแล้วก็ลำโพงก็วกกลับมาที่เส้นสีดำนะกลับมาไปยังเอาท์พุตของทรานสฟอร์เมอร์สัญญาณสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎของเลนนะตามนี้นะตามสไลด์ที่ตรงนี้เมื่อมีกระแสไหลไปทางนี้ให้นักศึกษาเอามือกำดินสอเอาไว้นิ้วโป้งแทนทิศทางของกระแสแล้วสนามแม่เหล็กนี่ก็จะม้วนตามนิ้วที่เราจับปากกาไว้นะตรงนี้ก็คือสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระแสไฟที่จะไหลจากเส้นสีขาวนี้นะเส้นสีขาวนี้นะสนามแม่เหล็กก็จะไปทางทิศทางนี้นะแล้วก็กลับมายังเส้นสีดำนะกระแสจะพุ่งออกนะเมื่อกี้นี่กระแสพุ่งเข้านะกระแสพุ่งออกก็จะต้องกำมาไว้นะให้มันเป็นกระแสพุ่งออกเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะเมื่อเราเอามาตีเกลียวให้แน่นนะจะเกิดอะไรขึ้นสนามแม่เหล็กจากเส้นสีขาวกับสนามแม่เหล็กจากเส้นสีดำมันก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์นะก็คือค่า XL นะเราจะได้จากสูตรตรงนี้เพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กก็จะหักล้างกันเป็น0เพราะฉะนั้นค่า L นี่ก็จะลดลงนะขณะที่เราสามารถที่ค่า X เมื่อค่า L นี้ลดลงค่า XL ก็ลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อค่า XL ลดลงเนี่ยคือหมายถึงค่าความต้านทานของสายนี้ลดลงก็จะส่งสัญญาณเสียงได้เต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ความถี่ก็จะมีผลด้วยถ้าความถี่สูงเนี่ยค่า XL ก็จะสูงตามไปด้วยสมการนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลดค่า L ลงมาก็คือทำให้สนามแม่เหล็กมันหักล้างกันเราก็ทำให้สมการไอ้ด้านนี้มีค่าลดลงนั่นหมายความว่าค่า XL มีค่าลดลง
พราะฉะนั้นเราก็จะได้สายที่ตอบสนองความถี่สูงได้ดีขึ้นนั่นเองนะสายลำโพงเนี่ยจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นสายตีเกลียวสายตีเกลียวนี่เรามาดูภาพที่สไลด์นี่ครูค้นไปให้มาดูให้ยี่ห้อหนึ่งนะเขาตีเกลียวระหว่างสายสองเส้นสีขาวกับสีแดงตัวนี้นะเขาตีเกลียวกับแบบประสานกันเลยนะทั้งข้างนอกข้างในตีเกลียวประสานกันแบบนี้ตลอดสายเลยเป็นสายสำเร็จรูปเพื่อให้สัญญาณตามกฎของเลนเขาอาศัยกฎของเลนเนี่ยนะสัญญาณแม่เหล็กเนี่ยหักล้างกันเมื่อสัญญาณแม่เหล็กหักล้างกันเนี่ยปั๊บมันก็จะมีแต่เคอร์เรนต์ลูปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเสียงที่ไปจากเอาท์พุตของหม้อแปลงเอาท์พุตของเครื่องเสียงไปยังลำโพงนี่ก็จะไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่มีค่า XL มาขวางกั้นเพราะนั้นสัญญาณเสียงที่ให้รายละเอียดเสียงสูงให้รายละเอียดดีมากนะให้รายละเอียดของเสียงดีอย่างสังเกตที่หูฟังได้เลยวันนี้ครูได้พาเธอมาเรียนรู้ถึงวงจรการทำงานของเครื่องเสียงแบบหลอดนะตั้งแต่ต้นจนจบนะรวมถึงรายละเอียดของสายลำโพงที่จะใช้ด้วยนะครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. ชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บน

0: แนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อฮีทอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์ มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะมีใครรู้ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตำแหน่งศูนย์คืออะไรนะคะตำแหน่งศูนย์ก็คือตำแหน่งศูนย์กลางนะคะของวัตถุนั้นๆนะคะที่เราต้องการหาถ้าในเรื่องของเสาเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาถ้าในส่วนของเสาเข็มนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์กลางของเสาเข็มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเสาคืออะไรล่ะเสาก็คือส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารนะคะที่รับน้ำหนักนะคะจากอาเสคานพื้นแล้วก็ถ่ายน้ำหนักนะคะลงสู่เสาต่อหม้อก็คือในส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็ฐานรากต่อไปนะคะมีลักษณะเป็นทอดแนวตั้งนะคะเสาสำหรับบ้านนะคะอาจเป็นได้ทั้งเหล็กคอนกรีตหรือว่าไม้นะคะแล้วแต่การเลือกวัสดุนะคะและหน้าตัดเสานะคะจะต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรนะคะต้องเป็นผู้กำหนดหรือผู้ออกแบบนะคะแล้วเสาเข็มล่ะเสาเข็มคืออะไรนะคะเสาเข็มก็คือวัสดุอย่างหนึ่งนะคะในการก่อสร้างนะที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างเอาไว้ก็คือตัวอาคารใช่ไหมคะถ่ายทอดน้ำหนักลงสู่เสาแล้วไอ้น้ำหนักตรงเสานะคะก็จะถ่ายน้ำหนักลงเสาเข็มเพื่อลงดินอีกทีหนึ่งนะคะเสาเข็มนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีดินอ่อนหรือว่าในบริเวณกรุงเทพนะคะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยนะคะเขาก็ไม่นิยมตอกเสาเข็มกันเพราะว่ามีดินที่แข็งนะคะแล้วก็เห็นภาพนะคะนักเรียนดูภาพรูปตัดนะคะของเสาเข็มเราก็จะเห็นว่ามีหน้าตัดหลายชนิดเลยนะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตัว I หรือว่าทรงกลมตัว T นะคะเราจะไปเรียนเรื่องเสาเข็มนะคะลึกลงไปอีกกับ EP ของครูกวางนะคะนักเรียนสามารถติดตามได้จาก EP ของครูกวางเลยนะคะเรื่องเสาเข็มนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะนักเรียนดูภาพข้างบนนะคะจะเห็นว่าอาคารนะคะที่น้ำหนักไม่เกิน5ชั้นนะคะการตอกเสาเข็มก็จะอยู่ในระดับดินเหนียวแข็งนะคะส่วนอาคารที่สูงเกิน5ชั้นแต่ว่าไม่เกิน10ชั้นนะคะก็จะอยู่ในชั้นทรายที่1นะคะการตอกเสาเข็มนะคะหรือว่าระยะของเสาเข็มนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอาคารนะคะที่สูงไม่เกิน20ชั้นแต่ว่าเกิน10ชั้นนะคะก็จะต้องมีระยะเสาเข็มนะคะที่ยาวขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้อยู่ในชั้นทรายที่2นะคะก็คือถ้าอาคารยิ่งสูงก็ต้องตอกเสาเข็มยิ่งลึกลงไปอีกนะคะลักษณะการรับน้ำหนักของเสาเข็มนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือการรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานระหว่างผิวเสาเข็มและดินนะคะก็คือเสาเข็มแล้วก็ดินจะอยู่ในชั้นที่ไม่ลึกมากนะคะสำหรับอาคารที่น้อยชั้นนะคะแล้วก็การรับน้ำหนักที่ปลายเสาเข็มเมื่อปลายเสาเข็มนะคะยืนบนชั้นทรายนะคะก็อันนี้ก็จะตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปเห็นไหมคะในภาพ10ชั้นขึ้นไปนะคะจะปลายเสาเข็มอ่ะจะอยู่ที่ชั้นของทรายแล้วนะคะต่อไปนะคะการหาตำแหน่งนะคะศูนย์ของเสาและเสาเข็มเราต้องดูแบบประกอบด้วยนะคะการอ่านแบบดูยังไงนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปดูใน EP ของครูกวางเรื่องการอ่านแบบเบื้องต้นได้นะคะถ้าใครที่ลืมหรือว่าไม่เข้าใจนะคะย้อนกลับไปดู EP นั้นได้นะคะอันนี้เราจะต้องดูแบบไหนบ้างนะคะในการหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาและเสาเข็มนะคะ
ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำแบบไหนนะคะก็คือเราต้องใช้แบบหน้า S03 นะคะจากแบบนะคะจะบอกอะไรเรานะคะบอกตำแหน่งของเสาแล้วก็เสาเข็มนะคะนี่นะคะ S0 S03 นะคะคือเป็นอะไรเป็นฐานรากนะคะเป็นฐานรากนะคะบอกตำแหน่งของเสาและเสาเข็มนะคะลักษณะของแบบเป็นฐานรากนะคะก็จะเป็นลักษณะดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้นะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะในแบบนะคะก็จะบอกเป็นขยายฐานราก F1 และ F2 นะคะ F1 นะคะตัวนี้นะคะ F2 ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะ F1 ก็คือจะเป็นเสาเข็มเดี่ยวนะคะก็คือจะมีศูนย์กลางของเสาเข็มและเสานะคะตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มเดี่ยวคือสีแดงนะคะเสาเข็มคู่คือสีฟ้านะคะแล้วก็เสาบ้านเป็นสีเขียวนะคะดู F1 นะคะเห็นไหมว่า F1 เสาเข็มเดียวนะคะสีแดงกับสีเขียวมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะส่วนเสาเข็มคู่คำว่าคู่ก็คือต้องมี2อยู่แล้วนะคะเสาเข็มคู่จะเป็นจุดสีฟ้านะคะจะมีเสาบ้านนะคะสีเขียวนะคะอยู่ระหว่างกลางของตำแหน่งเสาเข็มนะคะเสาเข็มก็คือสีฟ้านี่นะคะแล้วก็มีเสาบ้านอยู่ข้างกลางนะคะอันนี้คือเสาเข็มคู่นะคะแล้วเราลองมาดูนะคะแปลทั้งหมดนะคะนักเรียนลองนับสิคะว่าเสาเข็มเดี่ยวนะคะหรือฐานราก F1 นะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะจุดสีแดงมีทั้งหมดกี่ฐานลองนับนะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมด10นะคะ10ฐานนะคะแปลว่าฐานราก F1 10ฐานจะมีเสาเข็มเดี่ยวกี่ต้นคะ10ต้นเท่ากันนะคะส่วนต่อไปนะคะลองมาดูเสาเข็มคู่นะคะฐานราก F2 ก็คือจุดสีฟ้านะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะสีฟ้ามีทั้งหมดกี่ฐาน1 2 2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมดกี่ต้นเสาเข็ม1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะคะฐานราก F2 มีจำนวน2ฐานนะคะแต่ว่ามีเสาเข็มทั้งหมด4ต้นนะคะ

ต่อไปนะคะเราลองมาดูกันว่าระยะนะคะหายังไงนะคะระยะของเสาเข็มนะคะอ่ะนักเรียนลองดูระยะตรงนี้นะคะระยะตรงนี้นะคะคือ12นะคะเมตรนะคะมีทั้งหมดกี่ช่วงคะ1 2 3นะคะแปลว่าช่วงละกี่เมตร12หาร3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4นะคะก็แปลว่า4เมตรนะคะช่วงละ4เมตรอ่ะลองดูแกนแนวตั้งนะคะช่วงนี้นะคะระยะ10นะคะมีกี่ช่วงคะ1 2มี2ช่วงนะคะก็คือระยะนี้จะเป็น10หาร2นะคะจะเท่ากับช่วงละ5เมตรนะคะนี่ก็คือ5นี่ก็คือ5นะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของเสาเข็มละกับฐานรากละว่าตำแหน่งแต่ละระยะนะคะแกน x แกน y ห่างกันเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะระยะห่างนะคะของเสาเข็มแต่ละต้นเมื่อกี้เราได้ตำแหน่งของฐานรากแล้วนะคะว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะต่อไปเรามาดูระยะห่างของเสาเข็มแต่ละต้นนะคะอันนี้นะคะเราต้องใช้แบบหน้า S10 นะคะประกอบนะคะก็คือแบบขยายฐานรากนั่นเองนะคะมาดูที่ F1 นะคะ F1 นะคะฐานราก F1 คือฐานรากเดียบนะคะ F1 ดูซิขนาดมันเท่าไหร่อ่ะ0.7 0.7นะคะแปลว่าฐานราก F1 มีขนาดกว้างคูณยาว0.7คูณ0.7ก็คือ70เซนคูณ70เซนนะคะเราจะหากึ่งกลางนะคะของ F1 หายังไงนะคะเราก็ต้องเอา0.7นะคะหากึ่งกลางก็ต้องหาร2ใช่ไหมคะได้เท่ากับ0.35นะคะแปลว่าเราต้องวัดจากตรงริมเข้ามานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ0.35นะคะอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้อง0.35เหมือนกันนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะเราจะได้ตำแหน่งแนวแกน y แล้วนะคะต่อไปหาตำแหน่งแนวแกน x ก็เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าระยะมัน0.70ก็คือ70เซนเหมือนกันก็จะได้0.35เหมือนกันตรงนี้ได้ตรงนี้ละ0.35ตรงนี้อีก0.35อ่ะจากนั้นลากเส้นนะคะแกน y กับแกน x เห็นไหมคะตัดกันจุดตัดกันตรงนี้นะคะคือจุดที่ตำแหน่งเสาและเสาเข็มนะคะจะต้องอยู่ตรงจุดที่ตัดกันEP ของครูกวางก็คือ EP ตีผังนะคะตีผังบ้านจะทำให้เห็นภาพมากกว่านะคะนักเรียนต้องไปติดตามดูนะคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูเป็นฐานราก F2 นะคะเป็นฐานราก F2 นะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นเสาเข็มคู่นะคะเสาเข็มคู่ดูยังไงนะคะนักเรียนหาตำแหน่งกึ่งกลางของเสาก่อนเลยนะคะหาตัวนี้หาอีกจุดสีเขียวก่อนเลยนะคะ2 เมตร 102 เมตร 10นะคะ

หารสองได้เท่าไหร่คะ1.เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุดศูนย์ห้าใช่ไหมคะเราก็วัดมาวัดเข้ามาด้านละ1.05ได้ละแกน y ต่อไปแกน x นะคะแกน x เขาบอกว่าระยะ0.7นะคะ0.7หาร2เหมือนเดิมได้เท่ากับ0.35ก็ลากเหมือนเดิมเลยค่ะ0.35ได้กึ่งกลางของแกน y นะคะตัดกันตรงไหนอ่ะได้ตำแหน่งของเสาบ้านละต่อไปหาตำแหน่งเสาเข็มนะคะเพราะว่ามันเป็นเสาเข็มคู่ต้องหาสองตำแหน่งนะคะอันนี้จะเป็นด้านละ1.05นะคะ1.05สองด้านนี้นะคะ1.05แล้วหากึ่งกลางของ1.05นะคะอันนี้หารสองมันจะได้เป็น0.5กว่านะคะเพื่อความง่ายนะคะเราจะปัดทศนิยมนะคะวิศวกรเขาจะกำออกแบบเลยว่าให้ตรงเนี้ยนะคะมันเป็น0.55ให้ตรงที่ด้านนะคะติดกับเสาบ้านใหญ่กว่าด้านข้างนะคะด้านที่เหลือนะคะตรงนี้เป็น0.55และที่เหลืออีกเท่าไหร่นะ1.05ใช่ไหมคะตอนแรก1.05หายไปแล้วลบ0.55ก็จะเหลือ0.5ตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือตั้งแต่กึ่งกลางของตำแหน่งเสาเข็มคู่จนถึงริมสุดก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น0.55เอาก่อน0.55นะคะอ่ะเราก็ได้แล้วตำแหน่งของเสาเข็มคู่เสาเข็มเดียวนะคะได้แล้วมีใครงงไหมคะเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะ

อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเสาเข็มเดียวนะคะ F หนึ่งก็คือตำแหน่งศูนย์กลางเสากับตำแหน่งเสาอยู่ตำแหน่งเดียวกันตรงนี้เป็น0.7ตรงนี้0.7อ่ะได้แล้วจับหารสองเลยเพื่อหาระยะกึ่งกลางได้0.35นี้หารสองก็ได้0.35เหมือนกันนะคะก็วัดไปเติร์ดเติร์ด0.35อ่ะลากมา0.35ลากมาตัดกันจุดตัดนะคะก็คือตำแหน่งของเสากับเสาเข็มอ่ะแล้วก็ F2 นะคะหาอะไรก่อนหาเสา

เสาบ้านก่อน2.1จับหารสองอ่ะได้ระยะตรงนี้ได้ระยะตรงนี้นะคะก็คือ1.05แกน y ตรงนี้0.7จับหารสองได้0.35ก็คือระยะตรงนี้ระยะตรงนี้0.35ได้แหละได้เสาบ้านแล้วนะคะต่อไปเสาเข็มเสาเข็มเราเหลือด้านละ1.05นะคะเขาออกแบบมาให้ตรงนี้เป็น0.55ที่เหลือก็เลยเหลืออีก0.50ก็จะเท่ากันทั้งสองข้าง0.55อันนี้อีก0.50นะคะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะดูได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2อันนี้นะคะดูจากแบบสถาปัตย์นะคะหน้า A05 นะคะจะได้ระยะของตัวบ้านที่จะสร้างและทั้งซ้ายและขวาหน้าหลังนะคะดูยังไงนะคะตัวนี้นะคะใช้หลักหมุดอ้างอิงหลักหมุดอ้างอิงครูเคยบอกใน EP เบื้องต้นไปแล้วว่าหลักหมุดอ้างอิงนะคะเราต้องดูจากโฉนดที่ดินนะคะว่าไอ้หมุดเนี้ยของเราอะอยู่ตรงตำแหน่งไหนในหลักหมุดที่ดินจะบอกอะไรจำได้ไหมคะจะบอกตัวเลขกับตัวอักษรที่ตรงกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันนะคะเราพอได้ตำแหน่งหมุดที่ถูกต้องแล้วนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งอ้างอิงซึ่งในแบบนะคะเรามีตำแหน่งอ้างอิงและคือไอ้จุดสีเหลืองๆตรงนี้นะคะตำแหน่งอ้างอิงตรงนี้นะคะได้มายังไงนะคะก็คือเขาจะใช้หมุดนะคะหมุดสักหมุดหนึ่งนะคะเราอาจจะหาจากหมุดนี้ก็ได้หมุดนี้ก็ได้หรือว่าหมุดนี้ก็ได้แต่ที่เอามาให้นักเรียนดูนะคะใช้หมุดนี้นะคะในการอ้างอิงตำแหน่งหมุดนี้นะคะระยะนะคะจากตรงนี้นะคะตรงนี้เข้าไปเจ็ดจุดสามห้านะคะตรงนี้เข้าไป7.35 เมตรนะคะก็คือช่างจะต้องวัดจากหมุดที่เป็นของโฉนดที่ดินนะคะที่มีตำแหน่งตรงกับโฉนดที่ดินวัดเข้าไป7.35วัดเข้าไปเลย7.35แล้วก็หมุดนี้นะคะช่างจะต้องวัดเข้ามา3.35 เมตรนะคะจากนั้นนะคะช่างจะต้องเริ่มตีผังและจะได้ตำแหน่งอ้างอิงละตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งจุดเหลืองๆนี้แล้วนะคะก็คือตำแหน่งที่อ้างอิงนะคะหลังจากนั้นนะคะพออ้างอิงเสร็จพอได้จุดนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เหลือแล้วนะคะโดยการวัดนะคะวัดตามแบบเลยนะคะว่าจากเสานี้มาเสานี้4 เมตรใช่ไหมคะเมื่อกี้4 เมตรตำแหน่งนี้อีก4 เมตรตำแหน่งนี้อีก4 เมตรเราก็จะได้ละตำแหน่งที่1ที่2ที่3ที่4ในแนวแกน x นะคะต่อไปหาตำแหน่งแนวแกน y เมื่อกี้ด้านละเท่าไหร่นะคะจำได้ไหมเอ่ย5 เมตรนะคะ
5 เมตรช่างก็จะต้องวัดจากไอ้หมุดเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะวัดเข้ามาจากหมุดเหลืองๆถึงตำแหน่งของเสากับเสาเข็ม5 เมตรแล้วก็วัดไปอีก

แกน y อันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นภาพมากขึ้นใน EP ของครูกว้างนะคะที่เป็น EP การตีผังนะคะเราจะไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปนะคะพอเวนั่นเองนะคะก็คือจากในรูปที่ครูกำหนดมาให้ดูนะคะก็คือจากที่เป็นที่ดินเปล่าๆนะคะพอเราหาตำแหน่งเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งในแนวแกน x แกน y แล้วเขาก็จะทำการตีผังแบบนี้แบบรูปขวามือครูค่ะตีผังแล้วก็ใช้ n ขึงแกน x แกน y นะคะแล้วก็ทิ้งดิ่งเพื่อที่จะหาตำแหน่งของเสานะคะในการก่อสร้างต่อไปนะคะนี่นะคะพอเราได้จุดตัดใช่ไหมคะจุดตัดแกน x แกน y ของศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสาแล้วนะคะเขาก็อาจจะทำการตอกริมตอกหลักไว้แล้วก็พ่นสีแดงๆไว้นะคะเป็นตำแหน่งที่จะทำการขุดนะคะเพื่อตอกเสาเข็มหรือว่าการหาศูนย์กลางของเสาฐานรากนะคะช่างก็จะต้องตอกแล้วก็พ่นสีแดงๆเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะเพื่อที่ทำงานต่อไปนะคะในดำเนินการในการตอกเสาเข็มต่อไปนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะพอเราเสร็จช่างตีผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าครบหมดแล้วมีจุดมาครบหมดแล้วต่อไปจะเป็นการตีผังขึงเอ็นหาตำแหน่งเสาและที่จะต้องเจาะและนะคะเรานะคะต้องทำการตรวจสอบในฐานะวิศวกรนะคะต้องไปตรวจสอบก่อนว่าตำแหน่งที่ช่างมาร์กไว้เนี่ยไอ้จุดแดงๆมันตรงตามแบบหรือเปล่านะคะก็คือจะต้องเอาตลับเมตรนะคะกับแบบก่อสร้างนะคะไปวัดว่าตรงหรือเปล่า4เมตรตรงไหม5เมตรตรงไหมนะคะในแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะคะต้องทำการตรวจสอบเพื่อป้องกันนะคะการเยื้องของเสานะคะการเยื้องศูนย์ของเสาเข็มแล้วก็เสานะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังนะคะถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าเกิดปัญหานะคะเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะครูมีวิธีแก้ปัญหามาบอกด้วยนะคะแนวทางการแก้ปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเดี๋ยวเราดูรูปข้างบนก่อนนะคะตำแหน่งเสาเข็มเยื้องศูนย์มันเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเสาเข็มสีดำๆเนี่ยคือเสาเข็มเห็นไหมคะกับเสาบ้านเห็นไหมคะมันไม่ตรงกันนะคะเวลาแรงที่ถ่ายน้ำหนักลงมามันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอาจจะทำให้บ้านทรุดตัวหรือว่าเกิดการแตกร้าวได้นะคะถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนเจาะเสาเข็มหรือว่าตอกเสาเข็มนะคะหรือตอนที่เราทำฐานรากต่อหม้อด้วยนะคะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันตรงกันหรือเปล่านะคะถ้ามันตรงกันมันจะต้องสีดำกับสีน้ำตาลไอตัวเสาบ้านจะต้องตรงกันอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึงจะตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบในภาพก็คือเกิดการเยื้องศูนย์และนะคะก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาก็คืออันแรกนะคะการตอกเสาเข็มแซมนะคะเรานะคะต้องพยายามหาจุดศูนย์กลางนะคะที่เสาเข็มกับเสาบ้านมันเยื้องกันนะคะหาจุดศูนย์กลางของมันให้ได้แล้วก็ตอกเสาเข็มเพิ่มนะคะตอกเสาเข็มแซมเข้าไปนะคะสมมุตินะคะอย่างในภาพนะคะมันเยื้องแบบนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องตอกเสาเข็มแซมเข้าไปในจุดนี้นะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้เสาเข็มรับน้ำหนักของเสาบ้านนะคะลงไปได้นะคะ
มันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงแบบนี้นะคะ

ถ้านะคะเกิดการเยื้องศูนย์ไปนะคะของเสาเข็มนะคะจะนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดการทรุดตัวและ1นะคะบ้านแตกร้าวนะคะที่เราเห็นผนังแตกร้าวนะคะอาจเป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มเยื้องศูนย์ก็ได้นะคะนักเรียนต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเวลาถ้าใครจะสร้างบ้านนะคะเรามีความรู้ในด้านนี้แหละนะคะเราไปช่วยดูได้เลยนะคะว่าอุ๊ยตำแหน่งมันตรงกันหรือเปล่าจากที่เราดูคลิปหรือว่าเรียนวันนี้ไปนะคะในการใช้วิธีตอกเสาเข็มแซมนะคะก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องซื้อเสาเข็มมาตอกเพิ่มนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายนะคะต่อไปนะคะการหมุนฐานรากนะคะการหมุนฐานรากนะคะจะใช้ได้ในฐานรากหรือว่าอาคารที่มีขนาดเล็กนะคะนักเรียนไม่ใช่อาคารสูงนะคะวิธีนี้นะคะจะใช้กรณีที่รับแรงกระทำในแนวดิ่งเท่านั้นนะคะโดยการหมุนฐานรากนะคะดูจากรูป A นะคะนักเรียนเห็นไหมคะรูป A จะเป็นตำแหน่งฐานรากที่เป็นปกตินะคะถ้าเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเราก็อาจจะหมุนฐานรากนะคะเพราะว่าฐานรากนะคะมันจะตอกทีหลังเสาเข็มจะทำขึ้นทีหลังเสาเข็มนะคะเราสามารถแก้ที่ฐานรากได้นะคะต่อไปนะคะวิธีสุดท้ายนะคะการทำคานยึดหลังนะคะวิธีนี้นะคะจะเหมาะสมกับกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์มากๆนะคะก็คือสีเขียวๆนะคะนักเรียนสีเขียวๆคือตอม่อนะคะที่ต้องทำออกแบบให้เกิดการถ่ายน้ำหนักนะคะลงไปยังฐานรากที่เกิดปัญหานะคะส่วนฐานรากที่เกิดปัญหานะคะก็คือสมมุติว่าตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะเกิดการเยื้องศูนย์นะคะเรานะคะต้องออกแบบนะคะไอตอม่อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะเยื้องศูนย์ไปทางนี้นะคะอาจจะนะคะทำคานยึดรั้งเป็นคานยื่นออกมาตัวนี้นะคะเป็นคานยื่นออกมาเพื่อรับน้ำหนักในส่วนนี้นะคะหรือนะคะพาดเป็นคานพาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างง่ายนะคะคานพาดตัวนี้พาดไปเลยนะคะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มจากตอนแรกตัวนี้ไม่มีจากตอนแรกตัวนี้ไม่มีนะคะเยื้องอาจจะเยื้องตรงนี้ก็ต้องสร้างตรงนี้มาเพิ่มเพื่อรับน้ำหนักนะคะถ้าไม่งั้นนะคะตัวนี้มันก็จะกดลงไปนะคะตัวนี้ก็จะสุดตัวนะคะนะคะวันนี้นะคะสำหรับการหาตำแหน่งนะคะของเสาและเสาเข็มนะคะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะการหาตำแหน่งศูนย์ของเสาเข็มและเสาไปแล้วนะคะครูเชื่อว่านักเรียนนะคะอาจจะนะคะไปช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะมีแผนทำบ้านนะคะช่วยท่านดูได้นะคะว่าเอ้ยช่างทำถูกหรือเปล่าในขั้นตอนนี้เราถือตลับเมตรถือแบบเพราะว่านักเรียนน่าจะอ่านแบบเป็นแล้วนะคะเพราะว่าครูกว้างนะคะ EP การอ่านแบบก่อสร้างได้สอนไปแล้วนะคะก็จะอาจจะไปช่วยนะคะดูได้นะคะช่วยตรวจสอบได้นะคะว่าช่างนะคะทำตำแหน่งของเสาเข็มกับตำแหน่งศูนย์กลางเสาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าการแก้ปัญหานะคะในกรณีที่

เสาหรือว่าเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะแก้ปัญหายังไงขั้นตอนแรกทําอะไรนะคะขั้นตอนแรกอาจจะตอกเสาเข็มเสริมเข้าไปนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณเสาเข็มก็ทําให้สิ้นเปลืองไปอีกนะคะ EP นี้นะคะครูก็ขอจบนะคะบทเรียนของการหาตำแหน่งศูนย์เสาและเสาเข็มไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นอะไรจะเป็นการทำฐานรากหรือเปล่านะคะหรือคานหรือเสานะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะว่าเราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อต

ถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรา

0: รู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องและก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิ์ตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะ

0: เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้น

แนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลาง
ระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: วัสดีค่ะครูนางสุนันท์พงศ์ประกอบวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรแผนกคณะกรรมศาสตร์สาขาอาหารและโภชนาการวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับอาหารไทยนะคะอาหารไทยว่างของเราซึ่งเป็นเมนูข้าวเกี๊ยบปากหม้อลุยสวนวันนี้ก่อนที่เราจะทำเรามารู้จักผู้ช่วยของเราก่อนนะคะคนแรกนะคะอาจารย์อรรถชัยอินเลี่ยมค่ะอาจารย์ท่านที่สองก็อาจารย์ชาวมนเย็นตั้งค่ะค่ะในการที่เราจะทำปากหม้อลุยสวนนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ปากหม้อมันคืออะไรนะคะเราจะทำยังไงให้มันตึงแล้ววัสดุที่ใช้เป็นอย่างไรปากหม้อลุยสวนส่วนผสมแป้งข้าวเจ้า190กรัมแป้งเท้าใยม่อม80กรัมแป้งมันสำปะหลัง60กรัมน้ำเปล่า740กรัมส่วนผสมไส้ปากหม้อลุยสวนเนื้ออกไก่250กรัมแฮม50กรัมเห็ดหอม20กรัมแครอท60กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาส่วนผสมน้ำจิ้มพริกขี้หนูสวน10เม็ดกระเทียม15กรัมรากผักชี6กรัมผักชี20กรัมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะอาจารย์ชาวมนเป็นไงคะ
1: ก็วันนี้จะมาสอนขึงปากหม้อก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มแรกเราจะขึงยังไงก่อนอื่นถ้าทำคนเดียวต้องใส่น้ำลงไปนะคะเพราะว่าหม้อมันจะเบาและจะทำให้หม้อมันขยับเราก็จะใช้ผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าโทเลนะคะสีขาววางไปบนปากหม้อ
0: ผ้าโทเลนี่หรือว่าเป็นผ้าอะไรนะ
1: เป็นเสื้อตัดเสื้อนักเรียนเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ขึงไปเลยตัดให้กว้างกว่าปากหม้อนะคะสักประมาณ3นิ้วโดยรอบนะคะแล้วเราก็จะใช้หนังยางหรือ
0: ยางวง
1: บ้านเราเนี่ยค่ะเราจะใช้หนังยางนะคะรัดใช้หนังยางประมาณ 15-20 เส้นนะคะรัดให้ตึงและในขณะที่เรารัดเราก็จะดึงผ้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ผ้าตึงนะคะรัดไปเรื่อยๆค่ะให้ครบหนังยางที่เราเตรียมไว้แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะจนผ้าตึงรัดทีละ4เส้น5เส้นก็ได้นะคะตามที่กำลังเราจะพอยืดยางได้แล้วก็ดึงเราจะเช็คผ้าให้ตึงได้ก็คือใช้มือค่ะสัมผัสไปที่หน้าผ้าถ้ายังกดไปแล้วยังหย่อนอยู่แสดงว่าผ้ายังไม่ได้นะคะเราก็รัดใหม่จนผ้าตึงนะคะค่อยๆรัดเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะให้ครบให้รอบแล้วก็ดึงทุกครั้งที่รัดดึงผ้าด้วยนะคะแล้วก็เช็คว่าตึงหรือยังถ้าตึงแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็จะเก็บชายผ้าที่เหลือค่ะถ้าเราเก็บเนี่ยเปลวไฟที่พุ่งขึ้นมาจะไหม้ผ้านะคะจะทำให้เกิดอันตรายเราก็จะใช้วิธีการพับเพื่อให้ปิดหนังยางสีเขียวๆเนี่ยค่ะให้รอบนะคะพันไปเลยแต่วิธีการยึดยังไงเราจะมีตัวช่วยค่ะใช้เข็มหมุดยึดเพื่อเก็บชายผ้าเพราะว่าบางทีชายผ้าเราสั้นเกินเราจะมัดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: พันนี้นะคะไปรอบๆเลย
1: ด้านนู้นหลุดนะ
0: คะ
1: ด้านหน้าหลุด
0: ด้านหน้าหลุดใช่ไหมคะ
1: ม
0: แล้วเรากลับไปเก็บมันใหม่นะ
1: เดี๋ยวกลับไปเก็บใหม่ใช่ไหมตัวที่เราจะยึดคือใช้อะไรนะคะ
0: ใช้เข็มหมุดค่ะ
1: ตรงนี้หลุดลุยเอาเก็บชายนู้นก่อนเนาะ
0: เวลาเราจะกัดแล้วก็จะแทงไปปกตินะคะใช้เข็มหมุดนะคะยึดไปที่ขอบผ้าแทงไปด้านข้างนี้นะคะเพื่อให้ผ้าอยู่แค่พอแค่ผ้าอยู่ไม่ให้ตกมาโดนเปลวไฟก็พอค่ะ
1: ด้านนี้หน่อย
0: ยึดด้านนี้
1: พันอีกทีน่าจะพันอีกทีเพราะว่าชายมัน
0: จะเล็กไปบางทีเราดึงไม่ตึงก็หลุดเหมือนกันนะคะแต่ถ้ายังไงนักเรียนก็ดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็บิดม้วนผ้าไปให้ปิดหนังยางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดที่เราเตรียมไว้ค่ะล็อกแต่ถ้าเราตัดผ้าเยอะเรามีผ้าเยอะเราก็ใช้วิธีการมัดก็ได้ค่ะเราขึงตึงแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเจาะนะคะเพื่อให้มีช่องระบายอากาศขึ้นมาเราจะเจาะประมาณ2นิ้วนะคะโดยใช้มีดเจาะ
1: ใช้มีดนะคะใช้มีด
0: นะคะใช้ส่วนปลายของมีดนะคะจากขอบหม้อเข้ามาประมาณ2เซนค่ะจะไม่พอดีกับขอบหม้อนะคะมันจะหมิ่นไปแล้วก็ไอ้น้ำจะไม่ถึงนะคะเจาะไปเลยนะคะไม่ต้องกลัว1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ากว้างเกินนะคะโอเคเรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปไว้ที
0: ่เตาเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากว่าเราจะผัดไส้อีก
1: โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราขึงปากหม้อเรียบร้อยแล้ววอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการนวดแป้งกันทำไมต้องนวดแป้งก่อนแป้งในที่นี้ถ้าเรานวดไว้มันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดว่าเรานวดแล้วใช้เลยแป้งจะไม่เกาะตัวกันแล้วก็จะไม่เหนียวนุ่มนะคะก็ขออ่านเลยค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อรรถชัยนะคะนวดหน่อยใช้แรงหน่อยใช้แรงแป้งที่เราใช้มีแป้งอะไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชาวมนแนะนำหน่อยนะคะว่านี่เป็นแป้งอะไรคะ
0: อันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะ
1: แป้งมันสำปะหลังใส่เลยนะคะ
0: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่เลยใช้แป้งทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามี3ตัวอันนี้แป้งอะไรคะ
0: นี่เป็นแป้งเท้าเยม่อมค่ะ
1: แป้งเท้าเยม่อมบางคนบอกว่าเป็นอะไรแป้งเท้าเยม่อมทำไมมันเป็นเม็ดๆแป้งเท้าเยม่อมมันทำมาจากหัวเยม่อมนะคะแล้วก็นำมาขูดแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาตากแดด 4-5 วันนะคะแล้วถึงจะนำมาทำเป็นแป้งนะคะในเรื่องของการทำแป้งเท้าเยม่อมนะคะแป้งเท้าเยม่อมเสร็จแล้วก็ไปเป็นแป้งอะไรคะ
0: แป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะคะใส่หมดเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สัดส่วนนี่พอบอกได้ไหมคะ
0: สัดส่วนนี้น้ำเราจะใช้อยู่ที่740กรัมค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวแป้งแต่ละชนิดล่ะคะ
0: ตัวแป้งแต่ละชนิดนี้ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้านี่เราจะใช้190กรัมค่ะต่อสูตรนะคะที่เราตวงแต่ถ้าเป็นแป้งมันสำปะหลังเราจะใช้อยู่ที่60กรัมส่วนแป้งเท้ายายม่อมอยู่ที่80กรัมค่ะ
1: ค่ะในการนวดเนี่ยเราจะไม่นวดแบบใส่น้ำทีเดียวการที่เราใส่น้ำไปครั้งเดียวเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถนวดได้ดังนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะในการนวดเพื่อที่ว่าตัวแป้งยังจับได้แล้วก็ใช้ฝ่ามือนะคะในการนวดเป็นไงคะนวดได้ยังคะ
2: ยังครับ
1: เอาได้เสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว
2: ต้องใส่น้ำอีก
1: ครับใส่น้ำอีกหน่อยบอกด้วยก็ได้นะคะ
2: ครับผม
1: เป็นไงคะ
2: ต้องการน้ำอีกครับ
1: ต้องการน้ำอีกกำหรอคะ
2: ครับ
1: หรือว่ารวบมาแล้วใช้อะไรคะ
2: รวบมาแล้วใช้อุ้งมือของเราเนี่ยครับกดลงไป
1: ฝ่ามือตรงนี้เนาะตรงมือกดดันเนาะอันนี้เราจะนวดประมาณกี่นาทีคะ
2: ประมาณ5นาทีครับ
1: มากกว่านั้นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ยิ่งนวดยิ่งทำไม
2: ยิ่งนวดยิ่งมีความเหนียวครับมีความเหน
1: ียวค่อยๆไต่นะคะเราจะไม่ใส่พืชทีเดียวเลยนะคะเพราะถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะคะเราจะจับแป้งมานวดไม่ได้นะคะ

0: เป็นไงคะเหลวไปหรือยัง
1: ยังครับ
0: ยังนะ
1: ยังได้อยู่ครับ
0: ยังได้อยู
1: ่
0: เริ่มทำไมแล้วคะ
1: ครับเริ่มนวดได้แล้ว
0: เริ่มนวดได้แล้วเรายังจะไม่ใส่นะคะน้ำตอนนี้เรายังจะไม่ใส่ไปเราก็จะรอให้นวดได้สัก5นาทีก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่น้ำที่เหลือนะคะสาเหตุที่บอกแล้วว่าการที่เรานวดแป้งนานเพื่ออะไรเพราะว่าแป้งเนี่ยมันเป็นแป้งแห้งถ้าเกิดเรายิ่งนวดนานน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าในตัวแป้งทำให้แป้งเนี่ยได้อิ่มน้ำและเวลาเรามาปาดเนี่ยมันจะทำให้แป้งนั้นเหนียวและนุ่มนะคะเป็นไงคะ5นาทีหรือยัง
1: คร
0: ับ ใกล้ได้แล้วใกล้ได้หือฝาโมงฝาหม้อกระเด็นเลยค่ะนี่ในปากหม้อนะคะปากหม้อของเราหรือบางคนเขาก็เรียกว่าข้าวเกียบปากหม้อส่วนใหญ่ที่เราจะพบกันก็คือข้าวเกียบเนี่ยปากหม้อเนี่ยมันจะมีไส้เป็นไส้หมูแล้วก็มีรสชาติออกหวานนะคะแต่วันนี้ของเราเนี่ยเราจะทำปากหม้อลุยสวนอย่างไรมันก็จะมีประกอบไปด้วยน้ำจิ้มนะคะซีฟู้ดของเราเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปนะคะแต่ว่าไอ้ปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยมันจะทำเป็นว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างคำว่าอาหารว่างของเราก็คือเป็นอาหารระหว่างมื้อที่ทานระหว่างมื้ออย่างช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงก็จะประมาณ10โมงครึ่งถึง11โมงประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งหรือ3โมงก็ได้ถ้าใครทานอาหารเลทไปนะคะปากหม้อลุยสวนของเราเนี่ยเราก็จะใช้ทานกับผักสดนะคะซึ่งมีหลากหลายผักทุกชนิดที่ทานผักทานสดได้และที่เราชอบหรือที่ง่ายๆก็คือผักที่เราชอบทานอะไรก็มาใส่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะทานกันก็คือมีผักชีนะมีผักสลัดแล้วก็อะไรยันนะ
2: โหระพา
0: แล้วอะไรอีก
2: ใบสะระแหน่ค่ะ
0: อ๋อนึกว่าหลับไปแล้ว5นาทีหรือยังคะ
1: 5นาทีครับ
0: ถ้า5นาทีแล้วเราก็ทำไมต่อเลยคะ
1: เทน้ำเลย
0: เทน้ำต่อไปเลยนะคะเราก็ค่อยๆเทเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเทในปริมาณที่ค่อนข้างมากขึ้นจนแป้งเราใสนะคะจากก้อนๆเราก็จะกลายเป็นอะไร
1: น้ำ
0: เป็นน้ำเป็นเหลวนะคะมีเสียงด้วย ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้แล้วครับ
0: ได้นะเทไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้นวดไม่ได้แล้วเราก็จะทำไมคะคนหรือบี้แป้งให้มันจากเป็นก้อนก็ให้มันทำไมออกมาคะให้มันเหลวๆออกมาได้เรื่อยๆนะคะให้แป้งกระจายตัวจากเป็นก้อนๆ นะคะก็ใส่ไปยังไงคะเค็มพอดีด้วยไหมคะเนี่ย
1: ครับเค็มมือครับ
0: อ๋อก่อนเราทำไม
1: ต้องล้างมือคร
0: ับ เราล้างเรียบร้อยแล้วไม่เค็มค่ะต้องบอกเผลอไปหน่อยโอเคนะเราก็ใส่ไปนะคะใส่ไปน้ำใส่จนหมดนะคะพอหมดเป็นไงคะแป้งละลายหมดหรือยังคะที่เป็นก้อนลองยกดูหน่อยสิคะลองเอามือยกขึ้นดูสินะคะก็จะเป็นแป้งในลักษณะนี้ไม่มีก้อนนะคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์อรรถชัยเทใส่นี้ดีกว่าเนาะพักไว้เราจะพักไว้อย่างน้อยนะคะ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะทำแต่แป้งเนี้ยมีกรณีพิเศษว่าเราใช้ค้างคืนยิ่งดีแต่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ใช่เอาไว้ข้างนอกถ้าเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นแป้งก็จะทำไมคะบูดแน่นอนค่ะอันนี้เราก็จะพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะต่อไปเพื่อในช่วงรอแป้งนะคะเราก็จะมาทำการผัดไส้กันเดี๋ยว อาจารย์อรรถชัยล้างมือเสร็จไหมคะ
1: ครับผม
0: เชิญนะคะอาจารย์ชวมนเนาะ
2: ค่ะ
0: เตรียมไส้มาแล้ว
2: เดี๋ยวเราทำการย้ายหม้อก่อนนะคะ
0: ได้ปิดดีก่อนไหมป
2: ิด
0: ก่อน
2: ดีค่ะ
0: ดีเนาะมันร้อนก่อนที่เราจะทำการผัดนะคะไส้ของปากหม้อนั้นเราก็จะมีวัตถุดิบเนี่ยดังนี้นะคะก็จะมีเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็มีแฮมนะคะมีแฮมแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วก็แครอทนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมพริกไทยนะคะ และตามด้วยรากผักชีส่วนเครื่องปรุงนั้นเราจะปรุงด้วยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนี่คือวัตถุดิบที่เราใช้ในการผัดไส้นะคะทำไมเราใช้เนื้ออกไก่เป็นหลักเพราะว่าอกไก่เนี่ยจะไม่มันนะคะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยจะสุกง่ายแล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะทำให้อาหารของเราในวันนี้เป็นอาหารว่างที่เพื่อสุขภาพได้อีกเมนูหนึ่งค่ะก่อนอื่นที่เราจะผัดนะคะเราจะต้องประกอบไปด้วยเนี่ยสามเกลือของเราสามเกลือของเรามีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมนะคะอันนี้อาจารย์ชมนต์โขกได้เลยใช่ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอช้อนหน่อยค่ะพริกไทยเราใช้พริกไทยป่นมาแล้วนั้นก็จะมีกระเทียมนะคะพริกไทยแล้วก็รากผักชีถ้าดู3ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่โขกยากคือตัวนี้นะคะแต่พริกไทยเนี่ยถ้าเป็นเม็ดก็จะหอมนะคะเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราก็จะใช้รากผักชีเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะอาจารย์ณัฐชัยรบกวนมาทางด้านนี้หน่อย
1: ครับ
0: ย้ายครกนิดนึงนะคะน่ะ
2: ต้องใช้เหลี่ยม
0: เราก็จะโขกนะคะรากผักชีก่อนนะให้ละเอียดแล้วเราจะตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยนี่เราเป็นพริกไทยเม็ดแต่ว่าเราทำการป่นมาก่อนนะคะทำไมต้องใช้พริกไทยเม็ดเพราะว่าพริกไทยเม็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่า

0: ใส่ไม่ได้ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยต่อเลยเนาะเอาตามด้วยกระเทียมเลยดีไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะใส่อีกหนึ่งอย่างสามอย่างเรียบร้อยสามเกินของเรานะคะระหว่างที่เรารอกระเทียมพริกไทยรากผักชีสามเกลือเราขอเขียงเพื่อเราจะมาทำการ
1: สับไก่
0: อะไรคะหั่นไก่และสับไก่ให้ละเอียดนะคะได้ยังคะ
1: อีกนิดค่ะเดี๋ยวมันถ้าโขไม่ละเอียดจะเป็นเส้นๆมันจะทำให้อาหารเราดูไม่น่าทานค่ะเวลาผัดนะ
0: เดี๋ยวเราจะผัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ณัฐชัยขอกระทะ
1: โอเคค่ะเรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในระหว่างที่เราโขก
1: สามเกลือ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการหั่นไก่และสับไก่กันค่ะเนาะหั่นเป็นชิ้นยาวๆก่อนนะคะทำไมต้องหั่นก่อนถ้าเราไม่หั่นก่อนเนี่ยเวลาเราสับนะคะมันจะทำให้ไก่ของเราเนี่ยละเอียดไม่ทั่วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นนี่คมมากเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อเราจะได้ทำการทำไมคะสับได้ละเอียดขึ้นนะคะใช้หมดนี่เลยเหรอคะอาจารย์ชวมน
1: ใช้หมดเลยค่ะไก่ที่เราใช้จะใช้ประมาณ250กรัมค่ะ
0: ใช้ปริมาณ250กรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ใน250กรัมเนี่ยเราใช้กระเทียมกี่กรัมคะหรือกี่ช้อนโต๊ะคะ
1: กระเทียมเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ
0: แล้วรากผักชีนะคะ
1: รากผักชีเราจะใช้แค่2ต้นค่ะ
0: สองต้นหรือถ้าเรามาตวงเป็นก็ช้อนโต๊ะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ประมาณ1ช้อนโต๊ะได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราก็จะทำการสับนะคะ
1: ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนสับดี
1: ชาวมนได้เลย
0: ชาวมนได้เราเอาเขียงมาลองหน่อยเนาะ

0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สับละเอียดเรียบร้อย
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่เราสับไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ก็คือแฮมนะคะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋า

0: อาจารย์เช่ามนหันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะใช้แฮมนี้ซ้อนกันเลยนะคะ
0: รวดเร็ว
1: นะได้เร็วขึ้นนะคะนะคะเราก็จะหั่นประมาณครึ่งเซนค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยนะคะเพื่อว่าจะได้ทานง่ายเวลาเราไปห่อไส้นะคะ
0: ชำนาญการในการหั่นนะคะหั่นแฮมเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยอะไรดีคะเนี่ยเห็ดหอมนะคะเราก็จะตามด้วยเห็ดหอมในการที่ก่อนที่เราจะนำเห็ดหอมมาหั่นนะคะเราต้องแช่น้ำแล้วตรงแกนตรงข้างล่างเนี่ยปกติเขาจะเรียกว่าตีนเห็ดนะคะเราได้ใช้เพราะมันแข็งนะคะเราก็ตัดออกแล้วแช่น้ําแล้วเราก็นํามาหั่นหั่นให้เหมือนกับอะไรเหมือนเดิมคะ
1: แฮมค่ะ
0: เหมือนเดิมอาจารย์ชอบมนชอบ
1: ตัดออกให้หมดนะคะ
0: ยังมีตีนเห็ดอยู
1: ่ซ้อนกันค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะ
0: อันนี้ถนัดหั่นค่ะถ้าถนัดหั่นแล้วถนัดขนาดอะไรนะ
1: ปาดด้วยค่ะ
0: ปาดด้วยโอ้โหสับด้วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: สับก็เมื่อกี้สับไปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่พอยังได้ถนัดปาดอีก

0: ังจากนี้เราได้ส่วนผสมของไส้ปากหม้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการผัดเลยนะคะในการผัดนี้เราใช้ไฟปกติคือไฟแรงได้เลยนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาน้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้เยอะเราจะใช้นิดเดียวนะทำไมไม่ใช้เยอะเวลาเราเอาไปใส่ในไส้ถ้าไส้มีน้ำมันเยอะมันจะไม่เกาะตัวมันจะลื่นแล้วรูปทรงของปากหม้อของเราก็จะไม่เป็นทรงนะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงถ้าไม่ร้อนก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ร
0: ้อนไหมคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
0: อาจารย์อัธชัย
2: ช้อน
0: ต้องใส่โขกละเอียดจัดนะอาจารย์ใครโขกเขาเนี่ย
2: ชาวมนค่ะ
0: อาจารย์ชาวมนหมดเลย

0: ความทับพีนะคะหรือตะหลิวนะคะความตะหลิวแล้วก็สลัดมันลงหน่อยได้นะคะไม่ลงใช่ไหมคะเพราะอะไรไปบี้ตอนแรก
1: ใช่
0: เอาช้อนช่วยไหม
1: ได้ค่ะ
0: หงายทับพีช่วยเราก็ช่วยลงมาได้แต่จริงๆในการทำอาหารเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องช่วยนะคะเอาอะไรใส่ก่อน
1: เห็ดหอม
0: ใช้เห็ดหอมทำไมเราถึงใช้เห็ดหอมใส่ก่อนเห็ดหอมเนี่ยมันดูดน้ำนะคะมันดูดน้ำไว้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เห็ดหอมไปทีหลังเนี่ยตัวเห็ดหอมไม่ได้ถูกน้ำมันมันจะทำ

ไก่มันกระจายนะคะเราก็จะผัดไปสังเกตไหมคะว่าในกระทะเราเนี่ยจะ

แล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเราไปช่วยทำไมเราถึงเอาเครื่องปรุงใส่ในตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ช่วยในเรื่องของการที่ว่าไก่เนี่ย

อีกหน่อยนะคะอีกหน่อยของเรายังไม่หมดนะคะยังขาดแครอทเนี่ยถามว่าหั่นละเอียดกว่าพวกเห็ดหอมเพราะว่ามันมีความหนา

0: ไม่ใส่เลยเนี่ยรสชาติจะดรอปลงลองเทียบกันได้นะคะสุกหรือยังคะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: ไม่ต้องชิมนะสูตรเราโอเค
1: สูตรเราโอเคใช้ได้เลยค่ะ
0: อร่อย
1: อร่อยค่ะ
0: ชัวร์ไหมคะ
1: ชัวร
0: ์ชัวร์ชกมือพี่สุกนะคะ
1: สุกค่ะ
0: ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟ
1: เรียบร้อยนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะคะ
0: หอมไหมคะ
1: หอมค่ะ
0: หอมอะไร
1: หอมสามเกลือที่เราผัดไว้นะคะ
0: แล้วหอมอะไรอีก
1: แล้วก็หอมพวกซีอิ๊วขาวหอมเห็ดหอมนะคะเค็มที่เราใส่เข้าไป
0: ใช่ผสมผสานกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกินละมุนมากค่ะ
0: กินละมุนหอมชื่นใจ

0: หลังจากที่เราผัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นไงคะสีสันสวยงามนะคะหลังจากนี้เราได้ไส้แล้วนะคะก็จะมีอะไรต่อดี
1: น้ำจิ้มค่ะ
0: น้ำจิ้มค่ะในส่วนผสมของการทำน้ำจิ้มลุยสวนของเรานะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งประกอบไปด้วยนะคะพริกขี้หนูเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วเราจะเลือกเฉพาะสีเขียวนะคะเพราะคำว่าสวนต้องสดชื่นนะคะและตามไปด้วยรากผักชีนะคะและก็ต้นผักชีค่ะส่วนประกอบอื่นก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลากระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็มีกระเทียมแล้วก็มีอันนี้น้ำส้มสายชูนะคะตามด้วย
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวและน้ำตาลทรายสุดท้ายรสชาติน่าจะเข้มข้นเกินเราก็ใส่น้ำเปล่าเติมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี่เราทำไมเลยคะ
1: ใส่โถ
0: ใส่โถปั่นทีเดียวเลยมาเลยค่ะเราก็จะใส่ผักชีก่อนนะคะต้นผักชีเพราะว่าปั่นได้ง่ายนะคะโถกับจานนี่มันใหญ่ไม่เท่ากันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องหกมั่งนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่ามันใหญ่เนาะหมดไหมคะเนี่ย
1: หมดค่ะ
0: หมดนี่กี่กรัมคะ
1: หมดนี่20กรัมค่ะ
0: 20กรัมนะคะ
1: ค่ะ
0: ตามด้วยอะไรคะเนี่ยกระเทียมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามด้วยกระเทียมกระเทียมนี่เราสับไว้กี่กรัมคะเนี่ยหรือกี่ช้อนโต๊ะ3กี่ช้อนโต๊ะคะ
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: 2ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยอะไรดีพริกนะคะ
1: ค่ะ
0: พริกที่นี่พริกขี้หนูสวนน
1: ี่10เม็ดค่ะ
0: อ๋อ10เม็ดถ้าเม็ดมันเล็กมันใหญ่เติมได้ไหม
1: เติมได้ค่ะอยู่ที่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะ
0: แต่อันนี้เราก
1: ลางๆ
0: ไว้ก่อนและอันนี้ก็เป็นอะไรคะเนี่ย
1: รากผักช
0: ีรากผักชีสุดท้ายทำไมต้องเอารากผักชีไว้สุดท้ายคะ
1: เพราะว่าเขาเป็นก้านเนื้อมันแข็งจะปั่นยากนะคะเราก็เลยต้องเอาลงไว้ให้รับกับใบมีดจะได้ปั่นละเอียดค่ะ
0: ค่ะแล้วทุกอย่างทำไมเลย
1: ใส่ทีเดียวเลยค่ะ
0: ใส่ทีเดียว
1: น้ำตาลนี้เราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ
0: 2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี่4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลา4ช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับปริมาณน้ำส้มเลยสุดท้ายเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: หมดหรือยังคะเนี่ย
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้ว
1: น้ำเปล่าค่ะ
0: ถ้าใครที่ไม่ชอบนะคะรสชาติเข้มข้นเราก็สามารถเติมได้นะคะน้ำเปล่าแต่วันนี้เราไม่เติมแล้วค่ะเราอยากได้เข้มข้นนะคะจะได้ดูสวนให้สะเด็ดใจเลยนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการอะไรเลยคะ
1: ปิดฝาโถปั่นนะคะ
0: ก็ปั่นเลย

0: ปั่นนานแค่ไหนคะเนี่ย
1: ก็ดูที่ใบผักชีเรานะคะว่าละเอียดพอไหมขึ้นอยู่กับความชอบเราบางคนอาจจะชอบผักชีไม่ละเอียดเนี่ยค่ะ
0: เราก็ได้แล้ว
1: หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวน่ารับประทานมาก
0: ทำไมใช้สีเขียว
1: จะได้ดูสดใส
0: เหมือนลุยสวนจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างจะเขียวยกเว้นไส้นี่ค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะสีสวยละเอียดทานได้นี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะเจอพริกบางคนไม่ทานพริกเห็นพริกเป็นชิ้นๆโอ้ไม่เอาตักออกอันนี้หมดสิทธิ์ตักค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ทำไมต่อเลย
1: ผักที่เราจะไว้ทานคู่
0: นะคะสวนเราค่ะสวนเราอันนี้เป็นสวนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อุปกรณ์ในการปาดต่อไปอาจารย์ชาวมนก็จะทำไมคะทำการทำไมคะ
1: ปาดปรับหม้อครับ
0: อ๋อชอบปาดใช่ไหมคะ
1: ปาด
0: ชอบปาด
1: เรียบร้อย
0: อุปกรณ์ครบหรือยังคะ
1: ยังค่ะจะม
0: ี
1: แป้งไส้แล้วก็น้ำเปล่าที่จะเอาไว้ใส่กับพายางเรานะคะเพื่อการเอาไว้เวลาเราล้างพายางแล้วก็ใช้ล้าง
0: ผ้าน
1: ะคะในการตักน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าผ้าแห้งนะคะถ้าผ้าเราแห้งจะทำให้แป้งที่เราปาดไปเนี่ยมันติดผ้านะคะมันจะติดผ้าดังนั้นเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาคอยช่วยในเรื่องของการทำอะไรคะทำให้ผ้ามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเวลาเราปาดมาจะได้ไม่ติดผ้านะคะเริ่มปาดได้เลยยังคะเนี่ย
1: ก่อนที่เราจะปาดนะคะเราจะดูก่อนว่าความพร้อมของหม้อเราเนี่ยปาดได้หรือยังถ้ามีไอออกมาแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วปาดได้เลยเนี่ยค่ะให้มีไอออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ปาดค่ะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาหม้อออกมานะคะเราก็ใช้น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะป้ายบนผ้าให้ผ้าดูชุ่มนะคะแล้วเราก็เตรียมแป้งก่อนที่เราจะปาดเราแป้งเนี่ยจะต้องคนทุกครั้งนะคะที่ปาดเพราะว่าแป้งจะตกตะกอนทำให้แป้งเนี่ยก่อตัวเป็นก้อนและเวลาเราปาดนะคะไม่ต้องเต็มกระบวยนะคะยกขึ้นมาจากนั้นก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็เทแล้วเราก็ใช้ตูดกระบวยนะคะวนจากนั้นก็ปิดพักไว้ประมาณ10วิค่ะนับ1ถึง10ค่ะ
0: นับด้วย
1: หนึ่งสองนับในใจนะคะไม่ต้องนับออกมาแรงนะคะ
0: ปากหม้อของเรานะคะถ้าได้ที่หรือว่าตัวแป้งสุกแล้วเนี่ยเวลาเราก่อนเราเปิดปุ๊บเนี่ยตัวแป้งมันจะฟูขึ้นนะคะมันจะฟูอย่างเงี้ยค่ะ
1: สายฟูแล้วก็ไส้ก็ประมาณ1ช้อนกาแฟเรานี่นะคะ
0: ช้อนชานะคะช้อนชา
1: ถ้ามันเล็กน้อยไปก็เราก็เพิ่มได้
0: การปาดหม้อมันมีวิธีการปาดที่หลายแบบนะคะแบบธรรมดาแบบปาดธรรมดาปาดธรรมดาก่อน
1: ปาดธรรมดา
0: ปาดธรรมดา
1: ทั่วไปที่เราเห็น
0: แปะไปนะคะแต่ของเราต้องปาดแล้วมี
1: ลีลาค่ะ
0: ลีลา
1: ลำไปด้วยค่ะ
0: ต้องปาดให้มันมีลีลานะถ้าไม่มีลีลาไม่ได้เหมือนตบอะไรนะตบวอลเลย์บอลหน้าเน็ตเน
1: า
0: ะต้องมีลีลาเด
1: ี๋
0: ยวดูตอนที่เขามีลีลาลีลาไม่ลีลาดูนะคะเนี่ยขนาดใบตองที่มาลองยังลีลาเลยค่ะต้องมานั่งสารให้มันสวยแต่จริงๆใช้ใบตองธรรมดาก็ได้นะคะแล้วที่ใบตองเนี่ยเราก็จะทาด้วยน้ำมันนะคะเพื่อให้มันทำไมคะไม่ติดใบตองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราคิ้งได้นะคะ

0: มีแล้วตอนไหน
1: ตอนเราปาดนะคะ
0: โอ้เผลอแป๊บเดียวลีลามันต่างกันยังไง
1: ลีลาก็คือถ้าตัวปากหม้อที่เราปาดมีลีลาคือเขาจะมีริ้วเล็กๆๆๆค่ะขึ้นที่ตัวชิ้นงานตัวชิ้นคำเนี่ยค่ะแต่ถ้าไม่มีลีลาก็จะทั่วๆไปแปะ
0: ๆที่มีดูที่มีลีลาก็คือเราจะดูริ้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ริ้วของปากหม้อนะคะถ้าแผ่นแป้งเหนียวจะริ้วได้สวยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะลีลาเยอะหน้าเห็นไหมคะเวลาตอนที่ว่าแป้งได้ไม่ได้มันจะฟูขึ้นก่อนนะคะเราก็จะริ้วเห็นไหมคะค่อยๆไล่ให้มันเกิดริ้วนะคะแล้วก็แปะใหม่
1: ปลาย
0: นะคะมันจะมีริ้วของปลายอย
1: ู่เล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นที่ปลายไปพายแล้วเนี่ยค่ะ

0: ก็จะเกิดริ้วอยากได้ปลาปลาเป็นไหมเป็นตัวปลา
1: ปลาทองเลยนะคะ
0: เมื่อกี้ขออะไรนะ
1: ขอปลาทองค่ะ
0: ขอปลาทองนะปลาทองมันต้องตัวทำไม
1: ตัวอ้วน
0: ๆท้องมันจะต้องผอมๆ
1: ใช่
0: แล้วมีหาง
1: มีหาง
0: ลีลาหน่อยนะลีลาลีลาลีลาอ่อนช้อยพายจะขับเป็นปลานะคะ
2: น่า
0: แ
2: ล้ว
0: ไม่ต้องตบหางค่ะ
2: ต้องตบหางนะคะเดี๋ยว
0: อยากได้อยากได้หางบานๆตอนกินอาหารมันสดชื่นเป็นปลานะคะเนี่ยมีหางหน่อยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะปาดไปเรื่อยๆนะจนกว่าแป้งเราจะทำไมนะ
1: หมด
0: ถ้าหมดนี่อีก2ชั่วโมงหมดนะคะเพราะเราใช้แป้งไม่เยอะในการปาดเราจะใช้แป้งไม่เยอะดังนั้นเราก็จะปาดไปได้เรื่อยๆ

0: ค่ะหลังจากที่เราปาดปากหม้อได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการจัดตกแต่งกันค่ะ
1: ข
0: ั
1: ดออกไหมคะ
0: เอาออกไปค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นการจัดตกแต่งปากหม้อโรยสวนนะครับโดยที่ใช้ผักนะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับครับเดี๋ยวจัดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็นำผักกาดหอมนะครับ
0: ผักอื่นได้ไหมคะ
2: ผักอื่นได้ครับได้หลายอย่างนะครับ
0: ช่วยได้ไหมคะ
2: ช่วยได้เลยครับผม
0: ขอช่วยใส่น้ำจิ้มเนาะ
2: ครับผมนี่ครับวิธีการจัดก็จัดอยู่มุมด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้ครับใบสะระแหน่ครับ
0: เด็ดยอดมาก็ได้
2: นะครับเด็ดยอดจากนั้นใช้โหระพานะครับเลือกยอดสวยๆนะครับ
0: ลุยสวนเต็มที่เลยนะ
2: ครับวันนี้เราจะลุยสวนเต็มที่ครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ
0: เอาให้จันทร์จัดผักอันนี้ด้วยเลยทีเดียวเนาะใส่ไปอีกนะคะเราหาบมาขายเต็มที่เลยค่ะใส่ผักไว้ให้หน่อยแล้วอาจารย์ธนันใส่ผักใส่ตัว
2: ได้คร
0: ับ ได้นะคะเอาปลาไปไว่ายในสวนถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ถูกนะค่ะเอาสักกี่ตัวดี
2: สักสามตัวนะครับ
0: สามตัวพอใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ตัวมันใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่าเราทานเป็นอาหารว่างครับ
0: ค่ะอยากทานอิ่มเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ถ้าทานอิ่มก็ใส่ได้อีกเลยนะครับ
0: โอเค3นะคะ
2: ครับ
0: แล้วเอาน้ำจิ้มพอได้ยังครับผักพอแล้วเนาะ
2: พอแล้วครับ
0: เอาน้ำจิ้มใส่ตรงไหนดี
2: วางข้างนะครับ
0: ข้างหางเลยเนาะนะคะอันนี้เสร็จไป1แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมเราจะมาทานแบบคำเล็ก

0: ตัวเล็กนี่คำเล็กนี่เราใส่ไป
1: 1คำครับ
0: 1คำนี่เสร็จหรือยังคะเนี่ยอุ้ยจับลงมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีสีสันเนี่ยเราทำได้ไหม
1: ทำได้ครับเราก็จะอาจจะเติมพริกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นแครอท
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าตัวแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงหรือสีเขียวเราก็สามารถใช้ได้นะคะโดยการใช้น้ำนะคะน้ำอัญชันนะคะในการทำหรือน้ำใบเตยเราก็ตัดน้ำออกเราใช้น้ำใบเตยเท่าไหร่ใครต้องการสีเข้มสีอ่อนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีอัญชันได้นะคะอาจารย์ชวนราดน้ำหน่อยอาจารย์กิน
2: ให
0: ้ตัวเดียวอาจารย์อัธชัยบอกให้ตัวเดียว
1: ใช
0: ่ใส่3ตัว2ตัวได้ไหม
1: ได้ครับ
2: ไม่มีคู่ว่ายเลยค่ะปาเต
0: ็มโอ้ต้องการคู่อีกการที่เราใช้น้ำมันในการชุบตัวแป้งนะคะเพื่อทำให้แป้งเนี่ยไม่ติดกันเวลาเราทานถ้าเกิดว่าเราไม่ชุบน้ำมันไว้นิดนึงเนี่ยแป้งมันจะไปติดกันแล้วมันจะไม่เป็นตัวนะคะมันก็จะติดกันเป็นพืชในเวลาเราตักทานมันก็จะทานไม่สะดวกนะคะดังนั้นเราก็จะใช้น้ำมันในการชุบมันก็จะมีนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพียงแต่ว่าไม่ให้มันทำไมคะติดกันเท่านั้นเองขอปลาเนี่ยปลาอาจารย์ชมูลบอกว่าขอ2ตัวนะอย่าเอาตัวเดียวเพราะอะไร
1: ไม
0: ่มีคู่เขาต้องมีคู่ อันนี้ไม่ต้องราดลืมราดแล้วก็ราดไปแต่เราเนี่ยอยากจะทำไมคะ
2: โชว์น้ำจิ้ม
0: เรามีน้ำจิ้มนะเลื่อนไปนิดเน
2: า
0: ะนี่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าไม่พอผักในนี้เราสามารถทำไมได้อีกคะเนี่ย
1: ทานได้อีกครับ
0: ทานได้อีกน้ำจิ้มไม่พอเราสามารถทำไมได้อีก
1: เติมได้อีก
0: เติมเลยค่ะเติม

เป็นไงคะวันนี้ปากหม้อลุยสวนของเราสมกับที่ชื่อว่าลุยสวนเพราะจะอุดมไปด้วยทั้งผักแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เรานำมาใช้ค่ะค่ะเมนูวันนี้ของเรานะคะปากหม้อลุยสวนของเราก็เสร็จสิ้นนะคะการที่นักเรียนนักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพหรือว่าทำเป็นอาชีพการทำปากหม้อมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอุปกรณ์ก็ไม่ได้มากนะคะจะมีแค่หม้อและก็ผ้าแล้วก็ผ้ายางเท่านั้นเองอยากบอกนักเรียนนักศึกษาว่าทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมเรื่องของการใส่ใจนะคะ

แม้กระทั่งเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบเรื่องของการกระบวนการทำเรื่องของการทำความสะอาดและความปลอดภัยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม่
3: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
5: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่า

0: รมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกลเกียรติเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกลเกียรติมีคุณสมบัติในการไกลเกียรติและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกลเกียรติตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกลเกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกันไกลเกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับทุกคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่ต้องหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกลเกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกลเกี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกลเกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกลเกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกลเกี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกลเกี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกลเกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกลเกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
1: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับและกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและก็การผสมเครื่องดื่มครับครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราสอนเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟเรื่องของการผสมเครื่องดื่มที่ไม่ว่าครูอุ้ยจะมาสอนกับครูมอสหรือครูปอมนะครับแต่วันนี้ครับครูอุ้ยขออนุญาตฉายเดี่ยวในเรื่องของชาครับพอเวลาที่เราพูดถึงเครื่องดื่มนะครับสิ่งที่เรานึกถึงได้เป็นสิ่งแรกณปัจจุบันของนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของกาแฟนะครับและเป็นที่อีกเครื่องดื่มอีกหนึ่งตัวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคนนั่นก็คือเรื่องของชานั่นเองครับบางคนอาจจะชอบชาเขียวปั่นบางคนอาจจะชอบเป็นชาที่เป็นชาไทยนะครับแล้วก็เป็นชาส้มเนาะชาอัสสัมหรือบางทีอาจจะเป็นชาไต้หวันที่ทุกคนค่อนข้างที่จะชอบนะครับเนื่องจากรสชาติที่หอมหวานนะครับแล้วก็มีคาเฟอีนไม่แพ้ไปกว่าตัวของเรื่องของกาแฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการทำชาแต่ว่าการทำชานั้นก็จะง่ายไปนะครับแต่ว่าคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าการทำชาการแช่ชาในเหมือนของที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นชาไทยที่ตามรสกบีโบราณนะครับก็จะเป็นการทำชาผ่านถุงชาแล้วก็มีการสกัดชาโดยใช้น้ำร้อนผ่านการแช่หรือว่าการ immersion นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับครูจะแตกต่างแล้วก็เราจะยกระดับในอีกหนึ่งส่วนนอกจากที่เราจะเคยเห็นในส่วนของการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่นักเรียนสามารถหาดูได้นะครับในร้าน Amazon นะครับหรือว่าร้านทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้ผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนแต่วันนี้เราถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนล่ะเราจะต้องทำอย่างไรก็จะมีเครื่องโมกาอย่างที่ครูบอกนะครับว่าบาร์ของกาแฟเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1ของสปีดบาร์แล้วก็2เป็นของสโลบาร์นั่นเองครับในส่วนของสโลบาร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายถามว่าเรายังจำกันยังคงจำกันได้ไหมครับว่าสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็นักเรียนสามารถไปหาดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไซฟอนเป็นโมกาเป็นการดิปเปอร์นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนั้นก็สามารถที่จะมานำมาทำชาได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ครูแนะนำจะมีอยู่2ตัวก็คือการทำแบบโมกาและการทำแบบไซฟอนนั่นเองครับแต่ตัวไซฟอนเนี่ยเขาจะให้รสชาติที่ละมุนเช่นเดียวกันจริงๆครูยังไม่เคยลองทำตัวชาโดยใช้เครื่องไซฟอนนะครับแต่ว่าเท่าที่คอยสังเกตแล้วก็เคยทำกาแฟมาแล้วคิดว่ารสชาติจะดีแน่นอนในคลิปถัดไปถ้าเกิดมีโอกาสได้สอนนักเรียนอีกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครูขออนุญาตนำเสนอการทำชาในรูปแบบของโมกาพอตนะครับมาย้อนดูโมกาพอตกันก่อนโมกาพอตนะครับเราจะพอพูดถึงโมกาพอตเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับในปี18ปลายๆนะครับก็คือเป็นเกิดมาเกือบๆ100ปีแล้วนะครับในส่วนของโมกาพอตตัวนี้เนาะแล้วก็เกิดครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานของเขาลักษณะในวิธีขั้นตอนของการทำสกัดช็อตกาแฟของเขาหรือว่าสกัดช็อตที่เป็นช็อตชาของเรานะครับก็จะใช้วิธีการโดยใช้แรงดันของน้ำเดือดนั่นเองนะครับแล้วก็คุยจะบอกว่าถามว่าทำไมวันนี้คุยไม่ใช้ไซฟอนทำไมถึงต้องใช้โมกาเนื่องจากโมการาคาถูกแล้วก็พกพา ง่ายนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำและอีกอย่างหนึ่งครับเหตุผลที่คุยแจ้งว่าอยากสอนเรื่องนี้โดยผ่านการใช้โมกาเนื่องจากว่าตัวโมกาครับเขาจะมีพอเวลาที่ลักษณะการทำงานของเขาจะเป็นแรงดันโดยใช้น้ำเดือดเพราะฉะนั้นน้ำจะเดือดได้เนี่ยเขาจะต้องมีไอน้ำขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไอน้ำตัวนี้เขาจะเป็นถ้าเกิดสมมติเราทำในเครื่องของเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราจะต้องกดน้ำเพื่อทำการแช่ชาไว้ก่อนแต่ตัวนี้ครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดน้ำหรือว่าเทน้ำเพื่อแช่ชาเลยบางร้านเนี่ยที่คุยเคยเห็นนะครับบางร้านเขาจะใช้เทคนิคโดยการใช้ชาใส่บักเก็ตก่อนแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเพื่อเป็นการแช่ชาแต่เทคนิคคุยง่ายๆครับไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะใช้วิธียังไงนะครับเราใช้วิธีโดยการที่ให้น้ำเขาได้เดือดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ในช่วงนี้เราจะไม่ได้เปิดไฟแรงมากก็จะใช้วิธีการให้น้ำเขาค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยดึงรสชาติชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาไทยหรือชาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือว่าบนโลกใบนี้ที่เราสามารถที่จะขายได้นั่นเองนะครับต้องมาย้อนดูประวัติของชาก่อนจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของชาเนี่ยครับเขามีประวัติเริ่มต้นมาจากประเทศจีนนะครับย้อนกลับไปเรื่องของชาเนาะ
ชาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนเนื่อในราชวงศ์ของประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรนะกษัตริย์ของประเทศจีนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้หรอกวิธีการชาทำชาอย่างไรมันมีหลายประวัติครับแต่ว่าคุยจะยกแค่หนึ่งประวัติเท่านั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมีราชวงศ์จีนเนี่ยเขาเดินถือเขาเรียกว่าฮ่องเต้นะครับเดินถือถ้วยน้ำร้อนเนื่องจากคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนอากาศหนาวเขาก็จะทานน้ำอุ่นกันซะส่วนใหญ่นะครับก็ฮ่องเต้เนี่ยเขาถือถ้วยชามานะครับเป็นถ้วยเซรามิกนะครับที่เราเรียกว่าไชน่าแวร์เป็นเซรามิกแล้วก็ทานน้ำร้อนแต่เผอิญเดินผ่านต้นไม้นะครับที่มีใบไม้กำลังจะร่วงแล้วมีใบไม้ตัวนี้ครับร่วงลงมาเนาะแล้วเขาก็เลยลองทานดูตัวนี้ก็เลยเกิดชาแก้วแรกจากราชวงศ์ของประเทศจีนนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับมาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆในช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวนักเรียนจะเห็นได้ว่าเอ๊ะครูตกลงว่าชาเขียวเนี่ยที่เป็นชาตรามือที่มันเป็นลักษณะการขายถุงละ70บาท80บาทนะครับกับชาเขียวที่มีราคา200กว่าบาท300กว่าบาททำไมถึงไม่เหมือนกันแล้วทำไมชาเขียวแบรนด์นี้เป็นชาเขียวที่มีเป็นผงละเอียดกับแบรนด์นี้ทำไมถึงเป็นลักษณะของก้านใบไม้หรือว่าเป็นใบไม้แห้งๆนะครับตัวนี้จริงๆแล้วชาเกิดจากต้นคาเมเลียนะครับก็คือเป็นชาที่ผลิตมาชาเขียวนะครับต้นคาเมเลียแล้วก็เขาเนี่ยจะใช้กระบวนการวิธีการตากแห้งนะครับก็จะมีวิธีการผลิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับก็อันนี้เขาก็แตกต่างเอาคุยแยกชาเขียวก่อนนะชาเขียวเนี่ยจะมี2ตัวก็คือตัวของชาที่เป็น full leaf tea นะครับกับชาที่เป็น powder นะครับตัว powder เนี่ยเขาจะเรียกว่ามัทฉะpowder เนี่ยเขาจะเป็นชาที่นำใบชาทั้งหมดผ่านการตัดแห้งอย่างพิถีพิถันผ่านการความร้อนแล้วก็ผ่านกระบวนการกรรมผลิตบางพิถีพิถันแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเขาก็จะเป็นการบดทั้งใบชาเพราะฉะนั้นพอเวลาที่นักเรียนทานตัวชาเขียวมัทฉะครับก็จะรู้สึกว่ามีเป็นเหมือนผงแป้งเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นผงแบบตะกอนน้อยๆที่จะติดอยู่ที่ลำคอเนื่องจากว่าใบพวกนั้นนะครับเป็นใบที่เป็นการบดจากใบชาแล้วเราก็จะได้รับรสชาติจากตัวใบชาแท้ๆ 100% นั่นคือมัทฉะแล้วก็ส่งผลให้ตัวมัทฉะเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงเท่านั้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับตัวที่เป็นชาที่เป็น full leaf tea ก็คือเป็นตัวใบชงสดก็คือเป็นตัวใบชาทั้งใบแล้วมาตากแห้งผ่านการคั่วผ่านความร้อนแล้วก็การปรุงชาแบบวิถีพิถันเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีราคาถูกเนื่องจากว่าจะต้องมาผ่านกระบวนการการที่จะเอาน้ำชาออกมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติในอุตสาหกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าบางร้านอาจจะขายมัทฉะแต่ตัวมัทฉะค่อนข้างที่จะมีกรรมวิธีการขั้นตอนการทำเครื่องดื่มที่ค่อนข้างที่จะ เยอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้วิธีการกวนชานะครับการตีชาให้แตกละเอียดนะครับก็จะกลายเป็นผงชาน้อยๆแต่วันนี้เราใช้ใบที่เป็น full leaf tea นะครับก็จะเป็นการตากแห้งแล้วก็เป็นใบอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของการทำวันนี้ครูจะสอนทั้งตัวนะครับจากโมก้าพอตเนาะวันนี้ครูเตรียมโมก้าพอตไว้2ตัวก็จะทำเป็นชาไทย1แล้วก็ชาเขียว1นะครับอันนี้บอกเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับในกรณีที่บางร้านเขาทำชาเขียวหรือชาไทยเนี่ยบางคนจะไม่ชอบเนื่องจากว่าจะทำให้มีกลิ่นคาวนะครับของตัวน้ำนมซึ่งใบชาบางตัวเนี่ยพอเวลาสกัดมาแล้วไปเจอนมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นคาวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราก็จะสอนในวันนี้ว่าทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นคาวของใบชาเนื่องจากคุยเป็นคนชอบทานชาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดร้านไหนทานแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวนมคุยก็จะไม่ทานทันทีเนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบกลิ่นคาวที่มาจากนมนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาดูว่าทำอย่างไรแล้วก็เทคนิคอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าแล้วก็ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างสำหรับการทำไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1มีโมก้าพอร์ตมี

ตาครับเป็นวันนี้ครูใช้เตาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นโมก้าพอตนักเรียนสามารถหาซื้อได้ตามโลกออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ครูใช้น้ำร้อนในการที่จะช่วยให้ตัวของโมก้าทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแต่บางคนครับเขาจะไม่ใช้น้ำร้อนเนื่องจากว่าเขาจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็ใช้วิธีการผ่านการต้มใช้เวลานิดหนึ่งแต่รสชาติก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจในส่วนของตรงนั้นแล้วก็อย่างในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็จะใช้น้ำร้อนได้เลยและส่วนมากเขาก็จะใช้น้ำร้อนกันเพราะว่ารสชาติไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้คุยกับลูกค้ามากขึ้นไปเท่านั้นเองครับเนาะหรือถ้าเกิดบ้านใครไม่มีการน้ำร้อนไม่ต้องไปซื้อตามคุ้ยนะครับก็สามารถใช้น้ำปกติได้น้ำที่ใช้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสชาตินั่นเองนะครับอ่ะอันนี้มีเตาโมก้ามีเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนแล้วถ้าเกิดไม่มีก็สามารถใช้เตาแก๊สได้ส่วนต่อไปครับที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของนมข้นหวานนะครับส่วนของนมข้นหวานเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนบอกว่าไม่อยากได้นมข้นหวานเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือเพื่อสุขภาพนักเรียนสามารถเลือกไซรัปที่เป็นไซรัปทางเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อีควอหรือว่าเป็นแบรนด์ต่างๆที่เราถามว่าใช้ย่าหวานได้ไหมใช้ได้แต่รสชาติจะแตกต่างไปจากที่นักเรียนกินนะครับเนื่องจากว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยรสชาติเขาจะไม่เหมือนกับอาหารที่เราปรุงกันแบบธรรมดานั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นนมตัวนมสดนะครับครูจะเลือกใช้เป็นโฮมิลค์นะครับเนื่องจากว่าโฮมิลเนี่ยเขาจะให้ความมันให้ความเข้มข้นของเนื้อนมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับเราจะไม่ใช้นมแต่ถ้าเกิดสมมตินักเรียนบอกว่าไม่สามารถทานนมวัวได้นักเรียนสามารถทานเป็นนมซอยมิลก็ได้เป็นนมถั่วเหลืองเป็นนมทางเลือกเป็นนมธัญพืชก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่ารสชาติของชาก็จะเปลี่ยนไปจากเพราะปกติเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็จะเป็นนมนะครับแล้วก็เป็นตัวของนมข้นหวานเนาะแล้วก็วันนี้มีชาเขียวนะครับแล้วก็ชาไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้เลยวันนี้เราเลือกชาเขียวแบรนด์ที่ทุกท่านสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับก็หาเลือกได้เลยในตลาดณปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ Long Beach นะครับตรามือนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ต่างๆที่ลงคั่วทำการเบรนด์ขึ้นมาเองยิ่งถ้าเกิดเบรนด์ขึ้นมาเองลักษณะของใบชาอาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากชาที่เราหาได้ตามท้องตลาดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากโชว์ความเป็นใบชาหรือโชว์ความเป็นรสชาติของชาแล้วก็ชื่นชอบมากหน่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับส่วนตัวนี้วัตถุดิบที่คุยหาได้ทั้งหมดนะครับเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้จากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะครับเป็น Tesco Lotus แล้วก็เป็นแมคโครก็หาสามารถหาซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาทำเป็นเมนูเย็น2เมนูเนาะทำเป็นเมนูชาเขียวชาไทยโดยคุยจะเริ่มต้นจากการทำชาเขียวโดยที่ขออนุญาตแจ้งก่อนว่าวันนี้เราจะทำเป็นชาเขียวในลักษณะของการแยกชั้นก็คือเป็นการทูโทนด้านบนด้านล่างคุยจะทำเป็นนมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะทำเป็นในลักษณะของเทช็อตชาเขียวลงด้านบนวันนี้เราใช้ของโมก้าขนาด3ครับนะครับปกติแล้วเนี่ยคุยจะใช้ชาเขียวทั้งหมดประมาณ4ช็อตแต่วันนี้เราจะทำเป็นสูตรพิเศษก็คือเราจะใช้ทั้งหมด3ช็อตแล้วก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กันเนื่องจากว่าช็อตเอสเปรสโซ่ปกติคุยใช้4แต่ถ้าเกิดเป็นโมก้าคุยจะเปลี่ยนทันทีก็คือใช้3เนื่องจากว่าความเข้มข้นเขาจะมีมากกว่าการทำแบบของ Espresso Machine นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนลองทำแล้วก็ได้ชิมแล้วจะรู้สึกว่าจะหลงรักกับตัวโมก้าพอตนั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับเราก็จะต้องเตรียมเรื่องของน้ำร้อนก่อนนะครับในส่วนของน้ำร้อนคุ้ยเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าน้ำจะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนถามว่าใช้น้ำแร่ได้ไหมถ้าเกิดนักเรียนพอใจที่จะใช้ก็ใช้แต่ถ้าเกิดให้คุยแนะนำใช้ในเชิงธุรกิจให้รสชาติชาแบบดีที่สุดคุยไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าตัวแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำตัวนั้นเขาจะทำปฏิกิริยากับตัวชาหรือว่ากาแฟส่งผลให้รสชาติของกาแฟจะผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการ

จะสื่อให้กับคุณลูกค้านะครับเนาะอ่ะวันนี้อุปกรณ์ช่างตวงเหมือนเดิมครับการทำเครื่องดื่มคาเฟ่การทำคาเฟ่จำเป็นที่จะต้องมีการอุปกรณ์ช่างตวงทุกครั้งวันนี้คุยจะบอกสูตรแบบไม่กักเลยนะครับก็วันนี้เราจะใช้ผงชาทั้งหมด20โทษครับเราจะใช้ผงชาทั้งหมด15กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนบอกว่า15กรัมหนูไม่พอครูสามารถบอกได้ว่าเพิ่มเป็น20กรัมก็ได้แต่ว่าพอดีวันนี้ครูขออนุญาตทำเป็น15กรัมเท่านั้นก็ได้เท่านั้นพอนะครับก็ก่อนอื่นครูต้องขออนุญาตช่างช็อตก่อนเนาะตัวนี้ก็แทก็คือแทนค่าให้เป็น0ก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูจะตักชาเขียวในปริมาตร15กรัมนั่นเองนะครับเนาะแต่อย่างช้อนตัวนี้จะชั่งแล้วได้ทั้งหมด5กรัมนะครับกินชาเขียวตอนนี้คือจริงๆชาเขียวเขาจะมีกลิ่นหอมหวานของเขาพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยนักเรียนน่ะครูเนี่ยไม่แนะนำให้เทใส่น้ำร้อนแล้วก็เอาตัวบักเก็ตตัวนี้ไปใส่ในตัวของหม้อต้มตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีตัวนี้อาจจะหกแล้วก็อาจจะน้ำของตัวผงชาเขียวอาจจะลงไปในหม้อต้มได้ก็เลยไม่แนะนำนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็ชั่งให้มันได้15กรัมเนาะตัว15กรัมเนี่ยก็จะพอดีพอดีนะครับพอดีกับตัวของหม้อต้มตัวนี้แล้วก็ตัวของบักเก็ตก็จะมีขนาดพอดีนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำร้อนเทถึงวาล์วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้วางไว้ก่อนนะน้ำร้อนเทถึงวาล์วเหมือนเดิมพอหลังจากเทถึงวาล์วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการใส่บักเก็ตลงไปในหม้อต้มด้านล่างครับและตอนนี้นะครับเราก็ตวงชาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนำชาแล้วก็จะเป็นการต้มชานะครับในส่วนตรงนี้ครับเราก็จะเทเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะหมุนตัวโมคาพอตนะครับเข้าไปเนาะแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะถ้าเกิดในกรณีที่นักเรียนร้อนนะครับตัวหม้อตัวนี้พอได้โดนน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้นักเรียนใช้ผ้าในลักษณะของแบบนี้นะครับเป็นตัวที่จะมาหมุนให้เกิดความแน่นได้นะครับก็ตัวนี้ก็ช่วยนักเรียนได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ลวกมือนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นครับก็เราก็จะใช้ไฟในถ้าเกิดสมมติเป็นน้ำร้อนครับนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้น้ำอุณหภูมิปกติคุยแนะนำให้นักเรียนเปิดไฟแรงไปก่อนนะครับเพื่อให้น้ำเขาเดือดแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องฟังแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับคุยก็คือเราจะไม่ได้ทำเหมือนกับของกาแฟนั่นเองนะครับแต่เราจะทำในรูปแบบของชาเนื่องจากว่าถ้าเกิดกาแฟเนี่ยกาแฟเขาจะมีความหนาแน่นค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าการบดเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่าการตัวของชานั่นเองนะครับการบดเขาจะบดเป็นแบบเอสเปรสโซช็อตนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบดในรูปแบบของการบดของไม่ใช่การบดสีเป็นใบชาซึ่งความหนาแน่นเขาค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องฟังนะครับก็คือเสียงน้ำเดือดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเริ่มมีเสียงแล้วหลังจากที่เขาเริ่มมีเสียงนะครับเราจะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับหลังจากกาแฟเนี่ยเราตั้งเตาไปใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงหรือไม่เกิน 3-4 นาทีแต่ถ้าเกิดใช้ชานะครับเราจะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน2นาทีในการที่หลังจากที่มีเสียงแล้วนะครับก็จะเดือดแล้วก็น้ำเนี่ยจะมาพุ่งขึ้นค่อนข้างเร็วเนื่องจากความหนาแน่นแล้วก็ช่องว่างระหว่างใบชาที่เขามีนั้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่คุยบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนเทเพื่อให้ตัวของชาเขาเกิดเป็นการแช่ชาเบื้องต้นแต่ตัวนี้ครับคุณให้ใช้ไฟอ่อนๆเนื่องจากว่าพอเวลาไฟอ่อนๆครับการเดือดของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะเป็นการผ่านตัวชาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เริ่มมีเสียงเป็นน้ำเดือดแล้วนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มมีเสียงน้ำเดือดเนี่ยเราก็เบาอุณหภูมิได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเตาอินดักชันเนี่ยตัวนี้นะครับก็ให้ปรับเป็นเลข2ก็ได้แต่เมื่อกี้ครูเปิดเลข3นะครับก็ปรับเป็นสักประมาณเลข2หรือลงไปที่เลข1ได้เลยครับเพราะว่าตัวเตาตัวนี้เขาจะมีความร้อนที่อยู่ในแผ่นเหล็กของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นน้ำเดือดค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำที่จะพุ่งขึ้นมาแต่อันนี้ข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเปิดฝาอย่างนี้แล้ว

เกิดยิ่งเปิดไฟแรงโพยละน้ำที่เขาเดือดมากๆครับเขาจะเดือดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะทำให้ตัวของโมก้าพอร์ตเนี่ยส่งน้ำแล้วก็แรงดันแล้วก็พุ่งกระฉูดทำให้หนึ่งอาจจะโดนลูกค้าได้ในระหว่างที่ลูกค้านั่งรอหน้าร้านนะครับหรือว่าลูกค้าที่ตั้งใจที่จะมองว่าโอเคโมก้าพอร์ตทำอย่างไรในลักษณะประมาณนี้นะครับก็อันนี้คุยเบาไฟและพยายามที่จะควบคุมให้เขาได้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ความเป็นครีม่าของเขาจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่าของเขาจะไม่มีกาแฟตัวครีม่าเกิดจากตัวไขมันกาแฟหรือว่าเป็นความน้ำมันของเขาครับก็จะทำให้เกิดตัวครีม่าแต่ตัวใบชาเนี่ยเขาไม่มีเนาะก็เราจะไม่ได้เจอความเป็นครีม่าจากตัวใบชามีแค่ตัวฟองอากาศเท่านั้นเองนะครับแล้วสีของชานะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเบาไฟเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวที่แนะนำนักเรียนก็สามารถที่จะปิดได้เลยพอเวลาที่เขาออกมาเนื่องจากว่าเขาจะพุ่งออกด้านข้างนะครับเป็นตัวอากาศเนี่ยจะพุ่งออกด้านข้างนะครับก็จะส่งผลให้ตัวโต๊ะบาร์หรือว่าร้านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเลอะแล้วก็เป็นที่ไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่สำหรับลูกค้านั่นเองนะครับในระหว่างนี้ครับเราก็จะทำการเปิดแง้มๆดูว่าได้หรือยังอันนี้ได้แล้วหลังจากที่เราได้แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะวางพักชาไว้ในที่พักของเราก็ได้ไม่แนะนำให้วางไว้บนเตานะเนื่องจากเตาเนี่ยจะยังมีความร้อนจากเหล็กที่เขาสะสมไว้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เป็นไรก่อนแต่ถ้าเกิดนักเรียนทำที่ร้านเตาตัวนี้เนี่ยในกรณีทำต่อนะครับก็ไม่ควรที่จะวางไว้ให้เตาตัวนี้สามารถที่จะวางสำหรับพอร์ตต่อไปได้เลยนะครับอ่ะในระหว่างนี้คุยขออนุญาตเตรียมนะครับในส่วนของนมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยจะทำในลักษณะของนมที่มีความหวานนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่คุยบอกไว้วันนี้เราจะทำเป็นเลเยอร์นะครับนมที่เราใช้นะครับผมจะใช้ความหวานอยู่ที่30 ml นะครับ30 ml นะ1หรือว่าความหวานทั้งหมด1ออนซ์นะครับแล้วก็เราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็ดูให้เรียบร้อยนะครับว่าเขาลงมาจากช็อตเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะทำการตวงนะครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีแก้วอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้นักเรียนสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าครูจะเน้นประจำว่าการชั่งวัดตวงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเครื่องดื่มเนื่องจากว่าเครื่องดื่มทุกแก้วจะต้องมีมาตรฐานที่เท่ากันนั่นเองนะครับก็วันนี้ครูขออนุญาตตวงให้เห็นภาพนะครับนักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องมาตวงแบบนี้ทุกแก้วแต่ถ้าเกิดทำได้ก็จะดีมากๆนะครับอันนี้เป็นถ้วยตวงขนาด 1.5 ออนซ์นะครับ 1.5 ออนซ์เพราะฉะนั้นวันนี้อุ้ยจะตวงอันนี้ได้ทั้งหมด3ออนซ์เมื่อกี้อุ้ยบอกไปแล้วว่าใช้นมทั้งหมด4ออนซ์นะครับก็จะเหลือทั้งหมดอีก1ออนซ์30 ml เท่ากับ1ออนซ์นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อันนี้หลังจากนี้เราก็จะทำการคนเพื่อให้นมนะครับนมข้นหวานกับนมสดอย่างที่บอกไปครับเราจะไม่ใช้นมที่เราจะใช้นมโฮมิลนะครับที่มีความเข้มข้นของนมแล้วก็ต้องสดใหม่เพื่อที่จะเป็นเซฟสุขภาพของลูกค้าด้วยนะครับหลังจากนั้นเราคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่แก้วเนาะใส่ภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้เทด้านล่างก่อนนะครับเนาะเทเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการตักน้ำแข็งเพื่อการสร้างเลเยอร์ของตัวเครื่องดื่มนะครับน้ำแข็งนะครับก็นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ครูไม่แนะนำว่าให้นักเรียนใช้ตัวคลัชไอซ์เนื่องจากว่าตัวคลัชไอซ์จะทำให้ตัวของเครื่องดื่มของเราจืดลงนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นบ็อกซ์ไอซ์ได้ไหมบ็อกซ์ไอซ์ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันก็ควรที่จะใช้เป็นคูปไอซ์นะครับอ่ะอันนี้ครูวางแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยจะเทจากหม้อโมก้าพอตไปเลยแล้วก็สีสันจะสวยงามนะครับโมก้าพอตตัวนี้เป็นขนาด3ออนซ์นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นการแยกชั้นแล้วก็สีเขียวเข้มข้นแล้วก็ตัวนี้ก็พอดีเลยเห็นไหมนี่พอดีเลยนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับคุยก็จะปิดฝาเพื่อทำการเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ในการนำเสนอลูกค้าเนี่ยเราก็หันตราของร้านเราหรือว่าแบรนด์ของเรานำเสนอลูกค้าให้ลูกค้ารู้ว่าโอเคนี่คือเครื่องดื่มจากร้านเราในเทคนิคที่2ครับที่คุยจะทำคือการทำชาโดยก
การ

ในการเตรียมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมใช้ชาทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ได้ครูขอเคยบอกไปว่าเราจะใช้ชาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยใช้ชาทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็นำชามาแล้วก็ตักแล้วก็ชั่งวัดตวงได้เลยครับชาตัวนี้เนี่ยชาเขียวกับตัวชาของชาไทยนะครับสีของเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวชาของชาไทยเนี่ยเขาจะมีความละเอียดมากกว่ายิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าละเอียดมากๆนะครับมันจะทำให้ตัวกรองหรือตัวฟิลเตอร์เนี่ยของตัวโมก้าพอร์ตเนี่ยจะไม่สามารถกรองได้เพราะฉะนั้นจริงๆนักเรียนสามารถเลือกได้เลยว่านักเรียนอยากได้แบบไหนยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าครูเคยใช้ของลองบีดเนี่ยตัวน้ำที่จะแทรกขึ้นมาเขาแทรกไม่ได้เนาะแต่ครูเคยทำในเครื่องเอสเปรสโซ่บาร์ก็จะทำไม่ได้เนื่องจากว่าของเขามันเป็นความละเอียดมากๆซึ่งไม่สามารถที่จะดันน้ำลงมาผ่านฟิลเตอร์ได้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ใส่ไปทั้งหมด15กรัมนะครับในลักษณะแบบนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วครับเราได้ชาตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการที่จะลงไปใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้วิธีการหมุนเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีในการต้มชาไม่เกิน5นาทีนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเร็วกว่าตัวของกาแฟอย่างตอนนี้ครูเปิดเบอร์3นะครับเบอร์3เนาะก็ตัวนี้ในระหว่างนี้ให้เราเปิดฝาเอาไว้เพื่อเราจะได้ดูว่าตัวชามีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วก็มีเสียงอย่างไรเพื่อในระหว่างที่ทำโมก้าเนี่ยข้อควรระวังที่คุยบอกไปตอนแรกนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้หม้อโมก้าให้มากที่สุดไม่ว่าตอนนี้เธอจะมีลูกค้าอยู่โซนไหนเธอก็ต้องเดินไปคุยแล้วก็พยายามที่จะสังเกตว่าเสียงของเขามาหรือยังถ้าเกิดเสียงของเขามาการทำกาแฟอย่างที่บอกครับมันอาจจะใช้เวลาในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นชาอาจจะไม่เกิน3นาทีอาจจะเร็วมากบางทีนาทีเดียวก็ขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าความหนาแน่นแล้วก็แรงดันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเช่นเดียวกับแรงดันของเขาเนี่ยมีเท่าเดิมแต่ว่าช่องว่างระหว่างตัวผงกาแฟกับผงชาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆให้ใช้ไฟอ่อนเนื่องจากว่าครูอยากให้ช่วงของการต้มครับการต้มแล้วก็มีไอ้น้ำขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวการแช่ชาอัตโนมัตินั่นเองนะครับตอนนี้หม้อร้อนนะครับแล้วก็ตัวฐานเหล็กร้อนก็เดี๋ยวต้องรอสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้อย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราก็ทำการเตรียมนมได้เลยนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็น 1.5 อันสุดท้ายเป็น1ออนเท่ากับ4ออนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสีสันเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็นมตัวนี้1ออนแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานกว่านี้สามารถเพิ่มได้เป็น 1.5 ออนได้เลยนะครับเนาะแต่อย่างสูตรที่ครูใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสูตรปกติแล้วนะทำจากเครื่องโลเนี่ยชาค่อนข้างที่จะเข้มครูก็จะใส่ 1.5 ออนแต่บางร้านนะครับร้านที่ครูเคยไปช่วยเนาะก็จะให้1ออนแล้วแต่ว่าอันนี้มีเสียงแล้วก็จะเบาไฟเป็นประมาณเลข2หรือว่าเลข1ให้เขาได้ทำงานอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบเสียงดังชัดเจนเนาะหลังจากนั้นเราก็เตรียมไปเรื่อยๆนะครับให้เขาได้ผ่านกระบวนการการแช่ชาแล้วก็ให้เดือดอย่างแบบพิถีพิถันให้รสชาติของเขาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับสังเกตนะในระหว่างที่ครูพูดไปแล้วก็ทำงานไปนะครับตาครูจะพยายามที่จะไปมองที่โมก้าพอร์ตตลอดเวลานั่นคือเทคนิคของการที่เราจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเตาอินดักชันนะครับเราสามารถที่จะทำงานโดยที่ใช้เตาแก๊สก็ได้แต่วันนี้เราจะยังไม่เทเนาะเราจะใช้วิธีการโดยการที่ใช้ชาจากโมก้าพอตเนี่ยเทลงไปเลยอย่าลืมนะครับวันนี้ครูใช้สูตรก็คือนม4ออนนมข้นหวาน1ออนแล้วก็ใช้ชาที่เป็นชาเขียวที่ได้จากการสกัดทั้งหมด3ออนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆครูเคยทดลองแล้วการทำจากเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนกับการจัดทำเครื่องจากโมก้าพอตกลายเป็นว่าโมก้าพอตรสชาติดีกว่าด้วยนะครับมีกลิ่นหอมนะครับมีความเข้มข้นของชาตอนนี้มี

มาแล้วขึ้นมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาขึ้นมาแล้วครับก็สามารถที่จะปิดไฟได้เลยนะครับเพราะความร้อนจากเตาหรือว่าแผ่นแม่เหล็กของเขาเนี่ยแผ่นเหล็กของเขาเนี่ยก็จะยังพอเวลาขึ้นไปแล้วมีฟู่มากๆเราก็รีบปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกระจายเป็นโกโก้ครันช์นะครับเนาะอ่ะพอหลังจากนี้เรียบร้อยครับเราก็จะทำการแง้มๆดูอีกสักพักหนึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วก็เขาก็ไม่พุ่งแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมเร็วมากหลังจากที่ตั้งเตาไม่เกิน5นาทีก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมนูอันนี้หอมมากนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเนาะตัวนี้หอมชาไทยมากๆเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราได้ชาตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็จะสามารถเทได้เลยเนาะเราจะไม่ใช้น้ำแข็งนะเราจะเทไปก่อนนะครับเห็นไหมสีสวยมากนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของเขาที่ก็จะชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนเย็นหรือว่าปั่นถ้าเกิดร้อนเนี่ยนักเรียนก็นำนมไปอุ่นบนหม้อเหมือนที่ครูอุ้ยเคยสอนว่าการทำลาเต้อาร์ตในรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการเทชาหรือใส่น้ำแข็งก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะเทชาก่อนเพราะว่าจริงๆพอเวลาเราใส่น้ำแข็งไปแล้วเนี่ยการบางทีน้ำชาของเราก็จะใส่ไม่พอซึ่งลูกค้าเขามาซื้อชาของเราเนาะเขาไม่ได้ซื้อน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะให้น้ำชาเขาได้แบบเต็มๆนั่นเองนะครับก็จะใส่ตัวในลักษณะแบบนี้นะครับก็ใส่ให้เต็มแก้วเครื่องดื่มจำเป็นที่จะต้องเต็มแก้วนะครับไม่งั้นลูกค้าเขาจะพูดได้ว่าซื้อเครื่องดื่มของเราไปแล้วเครื่องดื่มไม่เต็มแก้วเนาะเราก็ใส่ให้เขาได้เต็มแก้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็ส่งมอบได้เลยนี่ในลักษณะแบบนี้มีกลิ่นหอมชัดเจนครับ2ตัวเห็นไหมถ้าเกิดวันนี้นักเรียนอยากได้ตัวชาที่เป็นเลเยอร์แบบนี้แล้วก็มีความสวยงามนักเรียนสามารถที่จะทำแบบนี้แล้วก็ขายให้กับวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากเพื่อนอาจจะเริ่มต้นจากครอบครัวก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากให้นักเรียนไปสร้างงานสร้างอาชีพจากเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจากหม้อโมก้าซึ่งมีราคาหลักร้อยยาวไปจนถึงหลักพันแล้วก็เท่าที่เคยทราบมาก็อาจจะไม่เกินหลักหมื่นนะครับบางทีอาจจะมีหลักหมื่นแต่อาจจะเป็น limited edition บางตัวนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากเริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพไม่อยากเป็นลูกน้องใครเลยฉันอยากใช้ศิลปะในการชงหรือว่าอยากเป็นเจ้านายตัวเองเราก็สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพพวกนี้ได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่พร้อมสามารถที่จะเริ่มต้นไปเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ประกอบการเป็นพนักงานหรือว่าเรียกว่าบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับวงการธุรกิจคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำชาและกาแฟเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราเคยทานแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้แหละเราสามารถทำได้อย่างน้องครูก็เหมือนกันน้องครูชอบทานชามากเป็นชาเขียวชาไทยชอบทานมากซื้อแก้วหนึ่งถูกสุดตามร้านทั่วไปก็ราคา20บาท20บาทนี่คุณภาพอาจจะไม่ได้เท่านี้ซึ่งตามร้านทั่วไปบางร้านเราผลิตเองคุณภาพสูงกว่าบางร้านด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเราควบคุมคุณภาพได้เองคอสต้นทุนต่ำอย่างต้นทุนของคอสพวกนี้ก็ราคาไม่เกินแก้วละ15บาทถ้าเกิดแบบดีๆเลยนะครับราคาไม่เกิน15บาทเนาะเนี่ยแล้วเราไปขายเนี่ยกำไรอีก 100% นะครับ 100% เนาะเราก็จะขายในราคาเท่า1เท่าตัวสมมุติคอส15บาทเราก็ขาย30บาทได้กำไร15บาทต้นทุน15บาทอันเนี้ย 100% เต็มแล้วเนี่ยนี่คือถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ฝากไว้สำหรับการที่เราจะเริ่มต้นในการทำงานในอนาคตตัวนี้เป็นเทคนิคง่ายๆส่วนของสัปดาห์นะส่วนของในคลาสหน้าหรือว่าการครูจะมาสอนเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าหรือว่าในส่วนของ EP ต่อไปก็เราก็จะมาดูกันแต่เราก็จะยังอยู่กันในเรื่องของชาแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำเป็นสปีดบาร์ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แตกต่างจากหม้อหมูก้าพอตนะครับก็ไว้ติดตามกันแล้วก็อย่าเพิ่งลืมครูอุ้ยไปไหนเดี๋ยวเราจะมาอยู่กันอีก1 EP หลังจากนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: do it.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: บณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพัด

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์คถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะแสล

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

วัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการ

เรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องวงจรปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทําการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์เกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ทําการดัดท่อได้ดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเขาเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยแล้วก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์คที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์คตรงนี้เป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์คไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์เกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตําแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําการมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทำการใส่เข้าไปในท่อตามตำแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีก็ดูตามจุดมาร์คเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องตัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90แล้วแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ย

เราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปแล้วต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่แล้วครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทำการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทำการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีสองส่วนเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่า

เราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องรู้ว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดได้เลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกุลไรแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกุลไรน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกุลไรเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนเนี้ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมารู้แล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้ครีมตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์คการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดนึงนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย

ครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวกล้ามปูระดับของกล้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับนะครับนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งกล้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งกล้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของกล้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นกล้ามปูอ่ะนะครับนะครับจะวางลำหนักตำแหน่งของกล้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3.5 เซนนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับกล้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดเป็นนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่1เป็นแนวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่2นะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

อ่ะเราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกออกไปนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องมีในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทําการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จ

การร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG 6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG 6ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลําบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนี่ครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG 6ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนเราต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังมีอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตัววันนี้นะครับวัดไปแล้วทําการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้กัตเตอร์กระบอกแล้วทําการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้า

อินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพิษไม่สุดนะครับให้มันการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยไหมครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองน้ำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์นะครับมีดปอกเอิญจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับ

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจาก

ที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่กายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับครูแพทนะคะครูหัทยาวริภาคะค่ะวันนี้อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการค่ะวันนี้ครูแพทนะคะก็จะขอพานักเรียนทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับอาหารและขนมไทยนะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะในส่วนของเรื่องอาหารและขนมเราก็ต้องมาทำความรู้จักนะคะกับวัตถุดิบนะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนนะคะหรือว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วสามารถนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอมาเริ่มต้นกันที่อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้หรือถ้านักเรียนมีทักษะในการประกอบอาหารแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ทักษ